0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบปากกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะ
2: ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์ครับอาจารย์สวัสดิ์ครับคุณวิศวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อเรื่องกันเลยนะคะเรื่องของสถานการณ์อาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือยังเนี่ยนะคะค่ะ
3: แต่มันก็น่าคิด
1: ค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วมันมีรังให้แตกไ
1: หมนั่นแหละสิ
3: จะเป็นสมาคมประเทศแล้วมันจะต้องมีหลังเนา
1: ะ
3: แต่ว่าในหลังนั้นมันอยู่กันยังไงทิ้งท้ายเอาไว้อยู่ที่พนมเปญ
1: ใช่ค่ะ
3: ยิงกันหนักมากยิงแบบไม่มีเยื่อใยดีซึ่งกันและกันถล่มกันเพื่อที่จะ
1: เพื่อจะแย่งความเป็นใหญ่มีนายก2คนก็เป็นปัญหานี่แหละที่อาจารย์ว่าไว้เมื่อวานน่ะนะค่ะ
3: ยิงกันหนักจนอีกฝ่ายหนึ่งถูกบดขยี้จะหนีมาที่ชายแดนไทย
1: ค่ะ
3: สู้ไม่ไหวก็อพยพเข้ามาในประเทศไทย
1: ก็มาแถวบริเวณช่องจอมที่อาจารย์บอกนะค่ะ
3: มันกลายเป็นวัฒนจักรอำนาจที่ผลิตซ้ำอยู่ตลอดก็คือกัมพูชาจริงๆมันมาจากคำว่ากัมบูชา
1: อ๋อกัมบูชาค
3: ่
1: ะ
3: ก็บูชากันแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเพื่อทุกอย่างสงบแล้วก็กลับมาเจรจากันใหม
1: ่
3: แต่เนื่องจากว่ากัมพูชาในห่วงนั้นมันยังไม่แข็งแรงยังต้องแบมือขอตัววันนี้ก็ยังแบมือขอเหมือนเดิมนะครับยังต้องแบมือขอเพียงแต่ว่าการแบมือขอในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันต้องมองไปตะวันตกเท่านั้นก็อย่างเลือกตั้งก็สหประชาชาติจัดให้ก็เลยเป็นที่มาของตัวยอดที่เรียกว่า UNTAC UNTAC เนี่ยนะแต่เป็นไทยก็แปลว่าองค์การสหประชาชาติเพื่อการถ่ายโอนอำนาจในกับUNTAC แต่คนแขมรเขาเขียนว่าอุนตะอุนตะ
1: ทำไมขมิ้นเขาลืมเรื่องเหล่านี้นะเห็นไหมแล้วเราก็นะมาเพิ่งใบบุญเราด้วยแล้วก็เนี่ยทำกับเราแบบนี้นะอาจารย์แล้วยังไปใส่ร้ายเราอีกนะอาจารย์โอ้ค่ะ
3: คือปัญญาชนทั้งหลายมันได้ตายไปในยุคสมัยแดงปัญญาชนผู้รังสรรค์สังคมศิลปินอะไรพวกนี้นะครับตายหมดตายเกลี้ยงเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะหนีไหมครับส่วนใหญ่จะหนีไม่ทันก็เพราะว่าในวันที่พลพศเสมียนแดงที่ชิดอำนาจของลอนดอนได้เนี่ยพวกชนชั้นสูงชนชั้นกลางพ่อค้านายทุนอะไรทั้งหลายนะครับอยู่ที่พนมเปญหมดเลยมันก็หนีไม่ทันพอหนีไม่ทันก็ถูกจับพอถูกจับอะไรพวกนี้

0: ถูกบีบบังคับให้ออกมาอยู่ท้องทุ่งนั่นแหละที่เป็นที่มาของคำว่าทุ่งสังหาร
1: นะฮะไม่ได้
0: ไม่ได้ตายเพราะว่าถูกยิงนะครับส่วนใหญ่พวกที่ถูกยิงตายส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่สถานที่ทรมานไม่ว่าจะเป็นตัวสแลงอะไรพวกนี้หรือ S21 อะไรพวกนั้นแต่ส่วนใหญ่จะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนมันร้านแค้นมากนะครับทุกคนต้องออกแรงงานเท่านั้นถึงจะได้กินข้าวต่อปีเสียบอะไรนะครับแต่ทำงานทั้งวันขุดบ่อน้ำปลูกข้าวหรือแม้กระทั่งขนดินทำร่องทำอะไรสารพัดเนี่ยนะครับพอตายไปก็โยนกันลงบ่อน้ำแล้วก็ถ้าใครเจ็บป่วยใครอะไรไม่รักษาก็โยนลงไปตายนั่นแหละครับทุกวันนี้มันถึงมีหัวกะโหลกอยู่เต็มท้องทุ่งขุดยังไม่หมดนะครับสมัยเขมรแดงเนี่ยเป็นวิธีคิดที่สุดโต่งนะแต่โต่งไม่โต่งก็ลองได้สูตรนะฮะเรียกไอ้เยียร์ซีโร
1: ่
0: ที่1975เสนอแดงโดยพันพจน์ในประกาศว่าเป็นเยียร์ซีโร
1: ่
0: ที่จะสร้างสกัลลัดใหม่ของตัวเองนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยหนึ่งมันอยู่ได้ไม่นานมันได้ปีที่4มันก็ไปแล้วแต่ก็มีเสือป่าจระเข้อยู่เช่นเดิมเป็นกำลังแล้วการสู้กันที่พนมเปญ4,997นั้นเนี่ยก็โหดร้ายทารุณมากเล็กอย่างนี้นะครับก็ฝ่ายพรรคคอนเซนเทคที่หนีไม่ทันแล้วกลายเป็นบุคคลสาบสูญจนเท่าทุกวันนี้มีมากกว่า200คน
1: โอ้โหค่ะ
0: สาบสูญเลยนะครับคือหนีไม่ทันถูกจับกุม
1: ถูกฆ่าบ้างอะไรอย่างนั้นไปนะคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ก็คือในทางสืบสวนสอบสวนทางลับก็คือว่าพวกเขาถูกสังหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยฝ่ายคุณเสกพอสังหารเสร็จแล้วก็เผาทิ้ง
1: โอ้โหโหดร้ายจริงๆค่ะ
0: เผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแล้วพอมันไม่มีหลักฐานเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาได้ตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็1998สาเหตุที่ฮุนเซนต้องยอมก็เพราะว่ายังต้องขึ้นต่างประเทศถ้าไม่เลือกตั้งก็ความช่วยเหลือก็ไม่มาจีนยังไม่ได้มาเป็นใหญ่ในช่วงเวลานั้นนะครับยังไม่ถูกกันกับฮุนเซนก็เพราะว่าฮุนเซนเนี่ยให้เวียดนามมาไล่เขมรแดงออกในขณะที่จีนเนี่ยหมุนเขมรแดงอยู่แล้วแต่ไอ้นี่มันก็เป็นสาเหตุนะครับที่เวียดนามกับจีนลบกันไอ้ต้นปี1979ลบกันอยู่ตั้ง2เดือนกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตายไปเยอะอยู่ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าหยิบยกประเด็นเรื่องเขตแดนเอามาลบกันแต่จริงๆก็คือจีนไม่พอใจเวียดนามที่ไล่เขมรแดงแล้วก็มันก็ลามไปถึงว่าจีนกับโซเวียตก็ไม่ถูกกันตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงไปมอสโกแล้วสตาลินไม่ยอมพบนั่นแหละในจุดนั้นแหละก็แง่นแง่นเลยกันจะใช้คำว่าแง่นแง่นแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็เลยกลับมาเลือกตั้ง1998 1999กัมพูชาก็ได้เข้ามาเป็นอาเซียนเท
1: น1999
0: ก็ครบ10ประเทศก็เป็นไปตามมหาอำนาจกำหนดไม่ใช่อาเซียนกำหนดเองมหาอำนาจในที่นี้ก็มีอยู่9อย่างนั่นแหละ
1: สหรัฐอเมริกา
0: สหรัฐอเมริกาเพราะว่าฉันจะสร้างให้ภูมิภาคนี้ไม่ต้องสู้รบกันอีกแล้วเพราะไม่ว่าโลกนี้คุณจะรัฐที่ไหนการเมืองแบบไหนถ้าไปอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลกเปิดเผย organization ล้วนแล้วแต่ต้องเป็นเหยื่ออันตรายนะฮะก็จริงๆถ้าไปศึกษาเรื่อง WTO นะฮะ

0: เสร็จแล้วจะไม่เสร็จเขาคุยกันนานกว่าที่จะตั้งได้นะฮะอุรุกวัยไม่รู้กี่รอบ
1: ใช่ค่ะการ
0: ค
1: ้ารอบ
0: อุรุกวัย
1: จำได้เลยว่าการค้ารอบอุรุกวัยใช่อย่าง
0: น
1: ี้เลยค่ะ
0: ถ้าเป็นลำวงก็เวียนหัวตายหลายรอบอ
1: าจารย์ก็สารัตน์นี่ดิกเทตนะว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ว่าเอากัมพูชามาจะได้ยุติการสู้รบแต่ถึงตอนนี้ตัวเองก็ทำการสู้รบเองนะทำให้โลกเขาปั่นป่วนไปหมดนะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละฮะมันก็อยู่ที่สายตาคือมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกาทำนะครับเรื่องนั้นมันล้วนแล้วแต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดสหรัฐอเมริกาครับก็ในยุคสงครามเย็นก็คือสู้กับโซเวียตพอไม่มีโซเวียตให้สู้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของโกลบอลไลเซชั่น
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือสแกนไปแล้วก็นึกดูฮะไอ้เวียดนามอยู่ๆก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนใช้คำไม่ใช้คำว่ากระโดดนะฮะกระเด้งเข้ามา
1: เลย
0: เขาไม่ได้อยู่ไกลนะฮะก็กระเด้งเข้ามาก็เพราะอเมริกาดูก็เพราะว่าพออเมริกาปลดล็อกเอมบาร์โก้1994-1995ก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนตลอดเลยดูว่าเหมือนกับว่าในระหว่างก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ต่อมาก็แล้วเข้ามา1997-1999ก็เขมรเข้ามามันก็เสมือนหนึ่งว่าในองค์ประกอบเหล่านี้มันไม่มีอะไรเลยเลยนะครับแล้วทุกคนก็ต้องไปเคารพกติกาเดียวกันก็คือเบอร์เทรดออร์แกไนเซชันนี่แหละแต่อย่าลืมนะครับว่ากว่ามันจะมาเป็นที่จริงๆการเจรจารอบอุรุกวัยส่วนใหญ่เขาจะเน้นอยู่สองเรื่องก็คือการใช้การแท้เสรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาษีแต่ตอบแทน
1: อ
0: ันที่สองก็ภาคบริการเสรีภาษีแต่ตอบแทนหมายความว่าถ้าคุณให้ผม 0% ผมก็ให้คุณ 0% คุณให้ผม 5% ผมก็ให้คุณ 5% มันก็เป็นในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีข้อ3ที่อเมริกาเอามาเสริมก็คือทรัพย์สินทางปัญญา
1: อ
0: ันนี้แหละข้อที่3นี่แหละมันถึงทำให้มีสตีฟจ็อบส์มีบิลเกตส์มีอะไรแล้วก็เป็นผลให้มีอีลอนมัสก์ในทุกวัน
1: เน
0: ี่ยมันก็คือผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์อันนี้มันก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่อเมริกาอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจโลกอยู่ตลอด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ผลประโยชน์นะถ้าลองนึกอย่างนี้นะครับผลผลิตมวลรวมที่เป็นจริงของอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ที่31 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ไปดูตลาดทุนเนี่ยตลาดหุ้นต่างๆที่รวมกันแล้วเนี่ยของอเมริกานี่เกินกว่า50 ล้าน
1: ค
0: ่ะ50 ล้านนั้นไอ้ที่มันเกิน30 ล้านมามันก็คือ20 ล้านใช่ไห
1: ม
0: ไอ้ที่มันเกินนั่นแหละมันก็คือเอาความมั่งคั่งของคนอื่นไปไว้ในตลาดหุ้นของอเมริกาทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่อย่าลืมนะครับการซื้อหุ้นต่างๆในอเมริกามันต้องเป็น US ดอลลาร์พอเป็น US ดอลลาร์นั่นแหละครับทำไม Federal Bank ของอเมริกาที่มีแท่นพิมพ์เงินตลอดเวลา14 แท่น
1: พิมพ์แบงค์เองเน
0: ี่
1: ย
0: ที่ลงมาเลยครับถ้าท่านนึกไม่ออกลองเปรียบเทียบกับเงินบริวารของเวเนซุเอลานะครับแล้วก็ลองปั๊มออกมาสิครับถ้าคนเล็กไม่ให้เครดิตมันก็ดีเสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นั่นแหละครับเงื่อนปมเงื่อนไขต่างๆของระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปเอื้อให้กับความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างเราเนี่ยผมยกตัวอย่างก่อนเราจะเบรกนะฮ
1: ะ
0: อย่างข้อกำหนดที่ว่าปิโตรดอลลาร์นะฮะก็คือการซื้อขายน้ำมันเนี่ยจะต้องซื้อกันเป็นยูเอสดอลลาร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลองนึกดูว่าน้ำมันเป็นของซาอุดีอาระเบียไม่ใช่ของอเมริกาแต่ว่าใครจะซื้อน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต้องเอาเงินยูเอสดอลลาร์ไปซื้อ
1: เราก็ต้องแลกเงินไทยเราเป็นเงินยูเอสดอลลาร
0: ์ใช่เขาไม่ได้ต้องการเงินบาทเราต้องเอาของไปให้เขากิน

0: เนี่ย
1: ก็คือส่งไปให้เลยนะฮะอะไรกระป๋องฉันอยากได้เนื้อสันแบบนี้ฉันอยากได้ซีฟู้ดแบบนั้นนะส่งมาแล้วเอาเศษกระดาษเยอะกับน้ำไปซื้อน้ำมันซาอุดิ นั่นแหละรูปธรรมที่จะเจนที่สุดนี่แหละก็เป็นสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงทำได้อยู่ทุกวัน
0: คร
1: ับก็เพราะอะไร
0: ไปเบรกสักครู่ครับพักกันสักครู่นะคะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์และก็ดิฉันวิรวรรณวรรุษและคุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์คะที่อย่างนี้สหรัฐเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเจ้าโลกเลยนะเนี่ยนะหนึ่งเดียว
4: ก็แน่นอนนะครับความมั่งคั่งของทุกประเทศมันก็ต้องเขาไปรวมไว้ที่อเมริกาหมด
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับแล้วก็กินจุอยู่ผู้เดียวมาอย่างยาวนานมันจะมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเครื่องบอกเครื่องบินเนอะแล้วก็อยากได้ทรัพยากรใครก็โขกโขกใจพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ลองดูนะฮะทำได้เราอาเซียนที่เมื่อเป็นอาเซียนเพนครบตั้งแต่1999แล้วเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นเราก็อยู่ภายใต้การติดตามของ Corporation ครับการค้าก็คือ WTO นะครับส่วนใครไม่มีเงินใครอยากจะกู้เงินเนี่ยก็ต้องให้ IMF มาสแกนก่อน
3: คร
4: ับพอ IMF บอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บแบงก์ก็บอกว่าโอเคถ้าไม่มีการก็มากู้แบบนี้หรือถ้าใกล้ที่สุดก็ ADB ใช่ไหมฮะ ADB มันก็คือแขนงกันนะครับวิธีคิดก็อย่างเดียวกันเห็นไหมครับรูปแม่น้ำโขงก็เลยกลายเป็นเซ็นเตอร์แม่โขงสปีดเทียนขึ้นมา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใน1992ก็เกิดอันนั้นโดยไม่ได้นึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับนึกถึงว่าทรัพยากรที่เอามาใช้ได้อย่างไรนะครับตัวแปรผ่านทำไมว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าแปลงเป็นสินทรัพย์หรือว่าแปลงเป็นทรัพยากรอย่างอื่นได้ไหม
3: ค่ะ
4: ตัวอย่างชัดเจนมากก็อย่างกรณีของลาวลาวเนี่ยก็อยู่ๆ World Bank ก็บอกว่าไอ้ลาวเนี่ยเหมาะสมนะจากที่เคยเป็นแลนด์ล็อกเนี่ยเป็นแลนดิ้งได้น
3: ะ
4: ครับสมัยคำว่าแลนด์ล็อกคันทรีหมายความว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกชื่อทะเลของตัวเองต้องไปพึ่งผ่านคนอื่นครับอย่างเราเนี่ยก็จะพึ่งเวียดนามกับไทยส่วนใหญ่ก็จะพึ่งไทยนี่แหละครับสมัยก่อนเวลาสินค้าส่งไปเรานะฮะที่ผ่านไทยไปเนี่ยก็จะใช้บริการของโครงการรับส่งพัสดุผ่าน
3: ค่ะ
4: คุณวีรักษ์เกิดไม่ทันแน่เลยรอสพเคยได้ยิน
5: ไหมไม่คุ้นเลยครับอาจารย์กำลังนึกตามอยู่
3: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่คะรสพจำได้ว่าเด็กๆตอนเด็กๆมีรสพ
4: นั่นแหละครับอยากรู้ว่ารสพอยู่ที่ไหนก็ตรงคิงพาวเวอร
3: ์อ๋อคิงพาวเวอร์เดิมตอนนี้ที่ซอยรางน้ำเหรอคะ
4: นั่นแหละครับโรงแรมคูแมนนั่นแหละครับสมัยก่อนนะฮะกินรสพนะฮะสมัยก่อนถ้าตึกสูงเนี่ยมันก็จะมีตึก

0: ค่ะแล้วก็ที่บางรสพก็จะเป็นอาจิโนมอโต
1: อ
0: ๋
1: อครับ
0: ได้บอกเลยนะถ้าพูดอย่างนี้ก็ถูกยกไปนะครับถูกไปแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนะรสพเนี่ยก็ผูกขาดเราจำเป็นที่จะต้องทานสิทธิ์ประเทศไทยทั้งส่งออกและนำเข้าอะไรตัวนี
1: ้
0: สินค้ามาเรือก็มาเรือที่คลองเตยคลองเตยรสพก็ไปขนนะครับพอขนไปก็ต้องข้ามแพขนานยนต์ที่หนองคายข้ามไปที่ฝั่งลาวก็เรียกท่านาแรงนั่นแหละครับแต่พออยู่มาหนึ่งเดือนนะฮะก็เจอแม่ของซาบีเทียนไม่อยากใช้เรือก็ขับรถข้ามไปเลย
1: สร้างสะพานขับรถข้ามไป
0: นั่นแหละก็สะพานแรกก็เกิดขึ้นที่หนองคายน
1: ะ
0: แล้วก็รถยนต์อย่างเดียวฉันไม่พอฉันต้องมีรถไฟใช่ไหมฮะสังเกตไหมครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคายข้ามไปท่านาแรงฝั่งลาวเนี่ยตรงกลางของสะพานนั่นคือลานรถไฟนะฮะก็จริงๆก็เป็นเงินช่วยเหลือนะครับของรัสเซียรัสเซียช่วยเหลือสะพานนี้เขาก็เลยเรียกว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวผมจำได้ในวันเปิดสะพานก็เดือนน่าจะเป็นเดือนเมษายนนี่แหละ
1: ก็จำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะเสด็จไปเป็นประธานในการเปิดสะพานนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่พระองค์ข้ามแม่น้ำไปแล้วก็ประทับที่เวียงจันทร์เป็น
1: ค
0: ือแล้วก็ไปเปิดโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นเรียกว่าโครงการห้วยซ้อนห้วยสัว
1: ห้วยซ้อนห้วยสัว
0: ก็เนี่ยแหละฮะก็คือทำการเกษตรประณีตเนี่ยแหละก็เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการเกษตรในลาวจะเข้าทุกวันนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จากสะพานหนึ่งก็วิธีคิดก็ถูกครอบมาแล้วABB บอกว่าอยากสะพานที่สองตรงไหนก่อนก็ดูแล้วสะพานหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมได้เฉพาะลาวกับไทยเอาสะพานที่เชื่อมแล้วต่อไปถึงเวียดนามเลยไหมก็เลยเป็นที่มุกดาหารมุกดาหารนะฮะก็ข้ามไปก็สวรรณเขตนะครับเมืองเอกของสวรรณเขตสมัยนั้นก็เรียกว่าเมืองคันธบุรี
1: ค
0: ันธบุรีก็ไปต่อกับถนนหมายเลขเก้าแล้วนะฮะทะลุไปถึงเวียดนามเสด็จนั้นนะครับก็สะพานสองเสร็จปุ๊บเพชรแม่ของซาบีเทียนเราต้องมีการเชื่อมโยงทั้งเหนือลงใต้ทั้งออกและตกนะครับก็จะมีสับแสกขึ้นมานะNorth South Corridor East West
1: Corridor South South Corridor ใช่ค่ะไอ้ North South Corridor
0: นั่นแหละครับก็เงินกู้เข้ามาจาก ADB แล้วก็เบอร์แบง
1: ค์
0: นะครับแล้วก็เบอร์แบงค์ก็ส่งเอ็กซ์เพิร์ตเข้าไปในลาวนะเพื่อที่จะแปลงร่างลาวจากแลนด์ล็อกเป็นแลนดิ้งนั่นคือยุทธศาสตร์แหละยุทธศาสตร์ที่สองในระหว่างที่สำรวจนั้นก็บอกว่าให้ลาวที่มีแม่น้ำเยอะนะครับมีตั้ง15สายน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำโขง
1: ก็สร้างเขื่อนซะเลยเหรอ
0: แล้วก็ทุกสายน้ำเนี่ยมันเกิดจากที่สูงลงมาที่ลุ่
1: ม
0: เพราะฉะนั้นมันอาศัยหลักของความสูงของน้ำไหลมันผลิตไฟฟ้าได้ที่ไหนอ้าวก็ไปเติมยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งให้กับเรานะครับอยู่เนี่ยอย่าเป็นแค่แลนดิ้งต้องเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
1: นี่ก็เลยได้ชื่อด้วยเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
0: จริงๆก็ไม่ได้คิดเองอยู่เห็นไหมครับแล้วใครที่เป็นใหญ่สุดของโลกแบง
1: ก์ก็สหรัฐไงเพราะว่าออฟฟิศอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะสองแบงก
0: ์แล้วใครใหญ่สุดใน IMFแล้วใครใหญ่สุดใน

0: ใน
1: ADB
0: เอออ๋อ ADB นี่ญี่ปุ่นนะประธานเน
1: ี่
0: ยเออ
1: แต่อย่าลืมนะครับมันมี3คนใหญ
0: ่อ่าใช่ค่ะ
1: ญี่ปุ่นก็คืออเมริกาเชิด
0: ขึ้นมาอืมอ๋อ
1: ก็ถ้าเอาอเมริกันโรบินสัน

0: ทุนเอามาพัฒนาอะไรก็ต้องกู้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วการกู้เนี่ยมันก็ต้องทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินเอานี้นะอยากได้เงินก้อนนี้มีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้เยอะนะก็ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็การปล่อยกู้มันก็ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเจ้าของเงินอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยนั่นแหละครับทุกวันนี้เราก็เห็นสะพานข้ามโขงเฉพาะไทยกับลาวเนี่ยก็5แล้วนะ5สะพานแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันแรกก็หนองคายเวียงจันทน์ต่อมาก็มุกดาหารสวรรณเขตเมืองคันธบุรีทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นนครไกรสอนพรหมวิหาร
1: นครไกรสอนพรหมวิหารค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันถัดมาก็นครพนมไปที่ท่าแขกแต่งคำม้วนอันนี้อันที่3อันที่4ก็เชียงของเชียงของห้วยทรายนะฮะอันที่5ที่เพิ่งเปิดปลายปีที่แล้วก็คือบึงการปากสัน
1: ค่ะ
0: แต่นึกไม่ออกก็ทำไมเขาเรียกปากสันมันก็คือปากแม่น้ำสันแม่น้ำสันไหลลงโขงตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าปาก
1: สัน
0: ก็เลยเป็นที่มาของเพลงกุหลาบ
1: ปากสัน
0: นะครับไปฟังดูดีๆนะเพลงนี้นะ
1: ค่ะ
0: ไปอันเนี้ยเพลงเนี่ยคือไปนั่งดูสาวอาบน้ำ
1: คนแต่งบอกไปนั่งดูแอบดูสาวอาบน้ำอยู
0: ่ก็เนี่ยไอเห็นผู้สาวจะล่อยๆเนี่ยแหละหมู่ป้าใหญ่ลอยๆเรียนดี
1: เวลาผู้หญิงอาบน้ำนะถ้าตามหมู่บ้านตามชนบทก็จะเห็นนะเขาใส่ผ้าถุงอ่ะแล้วก็กระจุงมุ่งนุ่งกระโจมอกอ่ะนะคะ
0: แล้วไม่นุ่งธรรมดามีตีโป่งด้วย
1: ค่ะ
0: คุณวิรัตเคยเห็นผู้หญิง
1: เมื่อกี้เห็นคุณวิรัตนึกภาพอยู
2: ่พยายามนึกอยู่ครับ
0: ก็นึกอ่างไหมถ้าจะเอาน้ำเข้าไปในธาตุถุงมันก็จะโป่งลมขึ้นมาอ๋อ อันนี้แหละก็จะตีโป่ง
1: ครับเดี๋ยวต้องให้คุณวิรัตเนี่ยเข้าไปดูเนื้อเพลงกุหลาบปากสันแล้วหน่อย
2: เดี๋ยวลองไปฟังหลังรายการครับ
0: แล้วคนแต่งเพลงนี้ก็จบเทคนิคกรุงเทพ
2: เป็น
0: คนลาวไอ้จำปาผมเคยไปสัมภาษณ์แกหลายรอบแต่แกก็ไม่อยู่แหละก็ในวันสำรวจเส้นทางที่จะเชื่อมไปที่เวียดนามก็แวะไปหาแกก็เป็นคนสวรรค์
1: เขตสวรรค์เขตค่ะ
0: แต่จบเทคนิคกรุงเทพช่างเชื่อม
1: โอ้โหแต่ก็เก่งนะแต่งเพลงนะคะ
0: เก่งแล้วและเก่งกว่านั้นก็คือว่าแกไม่เคยมาปากสัน
2: โอ
1: ้แต่แกแต่งได้
0: เพราะว่าเพื่อนเล่า
1: ให้ฟัง
0: แกก็เลยเกิดจินตนาการนั่นแหละไปเปิดฟังนะ
1: ค
0: ือหลับปาก
2: ครับ
0: ทวีคอนติเนีย
1: อาจารย์ครับดิฉันก็มีคำถามหนึ่งด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคือฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนแล้วเขาก็ใกล้ชิดกับสหรัฐมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็จะต้องถูกครอบงำโดยสหรัฐเนี่ยนะอาจารย์ฝากตรงนี้อาจารย์นะอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาจารย์มาขยายความด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีคอนทีมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะ
2: ค
1: ุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษพร้อมๆกับอาจารย์สฤทธิ์ทนเงินสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองนะครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณยามินด้วยนะครับเชียร์นะครับนอร์เวย์อยู่นะครับ
1: เพราะที่บ้านมีคนนอร์เวย์อยู่ค่ะที่บ้านตอนนี้บอกว่าโหเมียด่ายังไม่รู้สึกเจ็บเท่านอร์เวย์แพ้อังกฤษเลย
0: ก็จบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะต่อเวลากันไปนะครับเพราะว่าในเวลาเสมอกัน1-1นะครับแล้วก็ได้ต่อเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับ2 ครึ่งครึ่งละ 15 นาทีครึ่งแรกเท่านั้นเองนะครับทางอังกฤษก็ยิงขึ้นนำ2-1ในนาทีที่93แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราคุยข่าวกันนะครับสำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับก็มีประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณปี70นะครับมีความคืบหน้าเพราะว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับเขาจัดกิจกรรมแฮกงบ70ชวนประชาชนจับตาเงินนอกงบประมาณรวมกว่า10 ล้านล้านบาทนะครับท้องถิ่นซื้อวถอเองเนี่ยก็ถอยนะฮะเลิกแผนในการที่ใช้เงินกู้ดังกล่าวนี้แล้วหลังจากทางพรรคประชาชนก็คือคุณสิริกัญญาออกมาบอกถึงโปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งมันมีกลิ่นไม่ค่อยจะดีนั่นแหละครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เข้าทำเนียบในช่วงวันหยุดเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบสวนลงโทษทุจริตสอบท้องถิ่นดูรายละเอียดกันเลยนะครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของ MCOT นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่รัฐสภานางสาวรัชนกสีนอกนะครับจากพรรคประชาชนบอกว่าเราได้มีการจัดกิจกรรมแฮกงบประมาณมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งงบประมาณแผ่นดินงบประมาณกรุงเทพรวมถึงงบประมาณในจังหวัดอื่นๆเพราะเราต้องการให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดูได้ว่างบประมาณต่างๆเอาไปทำอะไรบ้างตลอดจนสามารถดูงบประมาณเบื้องต้นด้วยตัวเองและตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับงบประมาณรวมถึงช่วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ให้งบประมาณนี้ดีขึ้นในปีต่อๆไปครับซึ่งไม่ได้คาดหวังให้ประชาชนสามารถดูงบได้ภายในวันเดียวก็อยากให้ประชาชนเข้ามาช่วยดูครับโดยเฉพาะงบประมาณผูกพันและเงินนอกงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพรวมว่างบประมาณไม่ได้มีแค่4 ล้านล้านบาทแต่มีรวมกันเกือบ10 ล้านล้านบาทนะครับขณะเดียวกันจะมีการจับตาดูงบประมาณ700 ล้านบาทด้วยว่าจะมีโครงการแปลกๆหรือมีข้อสังเกตว่าอะไรควรนำไปตัดบ้างโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆเช่นโครงการ THAI Passport ที่ใช้จากกองทุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในอนาคตครับจะมีเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่รัฐบาลอ้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเพื่อนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ในรูปแบบเดิมๆส่วนที่ต้องจับตาพิเศษก็คือเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตขณะที่นางสาวสิริกัญญาก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับมีกระแสของรายจ่ายประจำในงบประมาณปี70ที่พุ่งขึ้นสูงซึ่งวันนี้ครับมีประชาชนส่วนมากให้ความสนใจว่าทำอะไรอย่างไรให้งบประมาณส่วนนี้ลดลงทั้งเงินเดือนบุคลากรสวัสดิการต่างๆจึงคาดหวังว่าวันนี้ครับจะได้รับความเห็นดีๆเพื่อนำไปเสนอรัฐบาลเพราะมีอดีตข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมด้วยจำนวนมากโดยประเด็นเรื่องของงบประมาณนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะว่าเช้านี้พาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกอย่างนี้ครับว่า

0: จัดผิดรัฐบาลงาบ400,000 ล้านแฮกงบ70พรรคประชาชนจัดทัพลุยพิรุธเอกชนแต่งตัวรอสนามกีฬาโซล่าเซลล์อนุทินเกาะติดโกงสอบเพื่อไทยหนุน3อดีตนายกทำหน้าที่ทูตเศรษฐกิจกรรมาธิการฝ่ายค้านผุดแฮกงบ70จับตารัฐบาลจ้องถลุงเงินกู้400,000 ล้านไหมสิริกัญญาห่วงแต่งตัวบริษัทเข้ามารับงานฟันผลประโยชน์ไปเต็มๆหลายหมื่นล้านเผยถ้าไม่ดักคอเอาไว้รัฐบาลคงไม่ชิงด่วนยกเลิกโบรชัวร์รถเก็บขยะ EV สนามกีฬาโซล่าเซลล์ณัฐพงษ์โยนประชาชนตัดสิน3อดีตนายกตระกูลชินวัตรเดินสายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ชี้ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็ไม่มีข้อเสียหายสุทินเผยนายใหญ่นัดกินข้าวแกนนำเพื่อไทยวางคิวพบผู้นำหลายประเทศแค่เยี่ยมเพื่อนเก่าไร้นัยยะทางการเมืองขอเบาการเมืองให้คนรุ่นใหม่สานต่อครับ
1: ค่ะทางนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าสั่งหน่วยงานท้องถิ่นยกเลิกคำขอแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะหลังถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะส่วนมหาดไทยเนี่ยก็ส่งหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยทำคำขอใช้เงินกู้ทั้งปั้นโครงการเยียวยาประชาชนแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการต่างๆกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเวียนแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตหนังสือเวียนดังกล่าวเป็นโครงการคล้ายแคตตาล็อกแล้วก็ตั้งข้อสังเกตจะมีการสอดไส้โครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจจะมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยออกหนังสือนะคะลงวันที่10กรกฎาคมยกเลิกการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศค่ะทางนี้นะคะตามที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์เสนอแผนงานหรือโครงการดำเนินการบันทึกข้อเสนอแผนงานโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรับการขอสนับสนุนงบประมาณค่ะแล้วก็มีการให้จังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจัดจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาเห็นชอบแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านระบบโซล่าพร้อมกับรวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยนะคะแบบฟอร์มต่างๆส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ค่ะในส่วนกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็พิจารณาเพื่อให้การดำเนินการเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเนี่ยภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะทางนี้ก็มีการให้พิจารณาดูไว้ก่อนนะคะก็สอดคล้องกับที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เรื่องของการถอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้นะคะเนื่องจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแหละค่ะ Daily News พาดหัวตัวใหญ่ประเด็นนี้ว่าท้องถิ่นถอยเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้เส้นสิริกัญญาลากไส้โปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานไอซ์ชี้4กระทรวงไม่ส่งงบกมาธิการสิริกัญญาแฉมีแคตตาล็อกให้ท้องถิ่นช้อปปิ้งให้เงินกู้200,000 ล้านเจ้าตัวเชื่อสอถอชิงยกเลิกเสนอให้ท้องถิ่นโครงการโดยไม่มีคำอธิบายน่าจะล็อกสเปคจริงค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของสอถอนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะเร่งรัดในคดีโกงสอบครับโดย 13 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับในอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในวันหยุดราชการครับได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้อง องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษพร้อมหารือแนวทางดำเนินคดีและก็การเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีความผิดก็มีรายงาน

0: นะครับว่านายธีรพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางนี้ครับนายกใช้เวลาหารือนานเกือบชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากทำเนียบและก็ตอน 13:50 นายอนุทินโพสต์ภาพพร้อมข้อความบน Facebook ระบุว่าประชุมติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นแล้วก็เตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยขณะที่ปลัดมหาดไทยนายอันสิทธิ์ธรรมธรัตน์ครับได้กล่าวถึงการสอบการทุจริตท้องถิ่นว่าการตรวจสอบในส่วนของมหาดไทยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยพิจารณาถึงความผิดปกติและข้าราชการมหาดไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นจะดำเนินการควบคู่กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ส่วนที่นายกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกเป็นประธานในการตรวจสอบนะครับอาทิหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมเป็นกรรมการรวมถึงผบ.ตร.มีเลขาธิการกพ.เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งปลัดมหาดไทยมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยจะได้สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นขยายผลที่กรรมการของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบในเบื้องต้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุจริตภายในกรอบเวลาที่นายกให้ไว้30วันก็ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวมองว่าต้องทำให้สุดลากคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เหมือนกันครับสถ.วุ่นอีกพิษยัดไส้ถอยกรูดใช้เงินกู้ 200,000 ล้านเท้งหนุน3อดีตนายกเดินสายทำเพื่อประชาชนหนูเรียกถกทีมมหาดไทยหาช่องปลดพ้นราชการฟันคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกเรียกทีมมหาดไทยติดตามผลทุจริตสอบท้องถิ่นหาช่องดำเนินคดีเพิกถอนบรรจุราชการที่กระทำผิดอธิบดีปภ.รวบวงในฐานะประธานสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กสถ.ด้านปลัดมหาดไทยยันสางโกงต้องไปให้สุดเร่งแก้จุดบอดอย่าเหมารวมข้าราชการทั้งกระทรวงขณะที่เท้งมอง3อดีตนายกเคลื่อนไหวพบผู้นำอาเซียนไม่ใช่เรื่องเสียหายหากช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนเย้ยอนุทินควรแอคชั่นมากกว่านี้เพื่อไทยโต้วัดพลังการเมืองยก3อดีตนายกเป็นทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนณัฐพงศ์ สิริกัญญาชี้มหาดไทยสั่งเบรกใช้เงินกู้ 200,000 ล้านส่อแววชัดมียัดไส้จริงล็อกสเปคเอื้อเอกชนรับงานใหญ
1: ่ค่ะส่วนเดลินิวส์นะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีประชุมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาวันหยุดเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเร่งรัดติดตามสอบโกงสอบรวมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเอาผิดผู้เกี่ยวข้องแล้วก็แนวทางในการเพิกถอนการบรรจุผู้ทุจริตที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีภาพนายกแต่งตัวสบายๆนะคะใส่เสื้อโปโลสีฟ้านะคะมาประชุมในวันหยุดพาดหัวเดลีนิวส์บอกว่าอนุทินถกมท.จี้เชือดโกงสอบสถ.ลบบรรจุผู้ทุจริตสอบวินัย5ข้าราชการเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมทีมมหาดไทยบนตึกไทยอนุทินติดตามความคืบหน้าโกงสอบลงโทษทุจริตท้องถิ่นโพสต์บอกติดตามความคืบหน้าการสอบท้องถิ่นรับมืออุทกภัยด้านอธิบดีปภ.ร่วมวงในฐานะประธานสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสถ.ค่ะ
0: 7:44 เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีความคืบหน้าเรื่องของคดีแอร์มีนาครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: อีกคดีดังนะคะที่ยังต้องตามกันต่อค่ะเรื่องของการจับกุมตัวผู้ที่

0: ใช้ชื่อแชทว่ารินรินคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนให้คดีแอมีนานะคะเมื่อวานช่วงสายๆตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายเอกวิทย์ตัวการสำคัญใช้แอคเคาท์ไลน์รินรินเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซ่อนเฮโรอีนให้นายอุทัยนำตัวไปฝากขังศาลอาญารัชดาในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนในครอบครองขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์นะคะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวพ่อมีนาด้วยพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษจริงๆนะคะส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์ตอบว่าใช่แล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงมีชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้แล้วก็ยังฝากย้ำกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยนะคะทั้งนี้นะคะจากการจับกลุ่มตัวนายเอกวิทย์นะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมก็ควบคุมตัวได้ที่พื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจากการสอบสวนก็สารภาพเป็นคนใช้ชื่อแชทว่ารินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายมารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจ้างแอมีนารับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลใช้นามแฝงว่าโรสโรสนะคะหรือว่านางสาวจันทราที่เป็นผู้ติดต่อกับทางไลน์กับแอมีนาตรงนี้ก็จะต้องมีการไปสืบสวนนะคะเส้นทางการเงินของนายเอกวิทย์นะคะว่าที่พบตั้งแต่ปี67เนี่ยมีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทซึ่งนายเอกวิทย์ก็อ้างว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนก็เห็นความผิดปกติเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีนะคะตรงนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนค่ะมติชนประเด็นนี้นะคะDaily News ค่ะประเด็นนี้เอกวิทย์ยันไม่ได้ตั้งใจรับผิดขอโทษแอมีนาครอบครัวโดนหิ้วส่งขังศาลจันทราหนีไปนอกเปิดปากขอโทษแอร์สาวการบินไทยและครอบครัวเอกวิทย์เจ้าของไลน์รินรินค่ะ
1: ส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสนะครับอันนี้คือเป็นบัญชีอวตารที่ควานหาคนรับหิ้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอร์สาวบีนานี่แหละครับสำหรับนามแฝงว่าโรสโรสนะครับตอนนี้ตำรวจทราบชื่อจริงแล้วล่ะครับชื่อว่านางสาวจันทรานะครับแล้วก็เป็นผู้โอนเงินให้กับแอร์สาวมีนา2รอบยอดรวม 3,400 บาทโดยปรากฏชื่อในสลิปว่ามิสเตอร์คงก็คาดว่าน่าจะเป็นบัญชีของคนลาวโดยโอนมาจากหลวงพระบางแล้วก็พบว่าโรสโรสมีการข้ามไปสปป.ลาวบ่อยครั้งคาดว่าน่าจะไปเอาเฮโรอีนจากสปป.ลาวเข้ามาในฝั่งประเทศไทยแล้วก็บรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะส่งกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปให้ยังเป้าหมายที่ว่าจ้างรับหิ้วไปออสเตรเลียครับขณะนี้เจ้าตัวหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภูธรภาค5ได้เข้าคนบ้านพักซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับรถหรือว่านางสาวจันทราเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นนี้ก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับตามล่าจันทราต้นคดีแอร์มีนาบงการยัดผงเป๋าช้างโยงเครือข่ายฝั่งลาวมีบัญชีดำหน่วยปศใกล้ถึงตัวการใหญ่คดีแอร์มีนาหลังตำรวจระดมกำลังตามรวบผู้ร่วมขบวนการรายที่3เอกวิทย์หรือรินรินหนุ่มพะเยาได้คาพื้นที่อำเภอเชียงคำพบเชื่อมโยงถึงจันทราผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อโรสโรสอีกหนึ่งตัวการสำคัญในขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติพบความสัมพันธ์โยงใยเป็นเครือญาติเป็นทั้งคนสั่งการให้ฝ่ายชายซื้อกระเป๋าลายช้างส่งมาให้ยัดเฮโรอีนพร้อมติดต่อจัดหาคนรับหิ้วออกนอกประเทศด้านบช.ปศ.ออกหมายจับแล้วล่าสุดพบใช้ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลบหนีจากไทยไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเตรียมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการจับกุมขบวนการจ้างเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์นะคะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาขบวนการจ้างเกิดเท็จสวมสัญชาติให้กับเด็กชาวจีนได้เพิ่มอีก4คนควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนค่ะพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อคือนายเฉินแล้วก็นายชัชวานเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวานเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินแล้วก็มาขอร้องให้นายชัชวานลงนามรับรองบุตรให้เด็กได้เข้าโรงเรียนด้วยความสงสารก็เลยยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือว่าค่าจ้างหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวานเข้าห้องควบคุมรอส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ค่ะขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวานมีความประสงค์จะยื่นขอปล่อยตัว

0: ชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้การคุมตัวนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำนายบุตรบอกว่าเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรบอกเพียงสั้นๆเลยว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องคุมขังเช่นเดียวกันนะคะมีรายงานในส่วนของชุดสืบสวนที่ทยอยจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะก็จับกุมได้แล้วผู้ต้องหา12คนแบ่งเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย6คนแม่ชาวจีน4คนพ่อชาวจีนอีก2คนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเช้าของเมื่อวานตำรวจสน.บางยี่เรือมีการควบคุมตัวขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อแม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานขอกำลังสน.ใกล้เคียงค่ะร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งเป็นผู้ต้องหาที่ขึ้นรถคุมขัง4ชุดด้วยการมีการแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหาหญิงนี้ตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดให้นั่งรถตู้และมีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามประเด็นต่างๆแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นปฏิเสธค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้ฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์มท.สั่งด่วน878อำเภอรับมือบิดามารดาต่างชาติแสดงตนฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์จับเพิ่มอีก12คนแจ้งเกิดปลอมสิริพรปัดตอบสื่อถูกแจ้งข้อหาผิดมาตรา157เพิ่มมท.สั่งด่วนสำนักทะเบียน878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรฐานการรับรองบุตรค่ะ
1: ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยครับเป็นภาพสอบปากคำเป็นภาพชุดสืบสวนบชน.ครับนำตัวในเฉินรุนซินผู้เป็นพ่อนะครับแล้วก็นางสาวเสี่ยวฉุนหมาผู้เป็นแม่และลูกชายพร้อมด้วยนายชัชวาลศรีสมุทรนาคผู้ลงนามรับรองบุตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.บางยี่เรือในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ลูกชาวต่างด้าวชาวจีนมีสัญชาติไทยพร้อมคุมตัวทั้ง3คนดำเนินคดีครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับ27รายนอนคุกขบวนการพ่อทิพย์จ่อเพิกถอนสัญชาติ20มท.สั่งเข้มงวด878อำเภอศาลคดีอาญาทุจริตไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาขบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนยกกระบี่เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงพฤติการเป็นภัยต่อความมั่นคงร่วมทำเป็นขบวนการทั้งคนไทยและต่างชาติหลังพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวส่งฝากขังศาลเป็นพลวนล็อตแรกจำนวน27รายได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยและพ่อแม่ชาวจีนทั้งหมดคอตกเข้าตารางบิ๊กรานเผยตรวจสอบพบการแจ้งเกิดเท็จบุตรของคนจีนให้ได้รับสัญชาติไทยแน่ชัดแล้ว20คนได้แจ้งในทะเบียนสั่งเพิกถอนล่าสุดนะครับชุดคลี่คลายคดีขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหารวม35หมายจับจับกุมได้แล้ว31รายและมีผู้ต้องหา1รายหลบหนีออกนอกไปได้ด้านรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมท.สั่งการเร่งด่วนสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศอุดช่องโหว่รับรองบุตรชาวต่างชาติเท็ดครับ
0: ค่ะ
1: 7นาฬิกา54นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ที่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูเรื่องของการพยายามจะแก้ปัญหาปากท้องบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์ก็แก้เกมอาหารปรุงสำเร็จแพงเล็งดึง 100,000 ร้านเพิ่มเมนูข้าวแกงไทยช่วยไทยอิ่มจานละ40บาทนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1มาตรการที่พยายามจะนำเสนอแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สุภจีคิกออฟอุ้มคนทุนน้อยดึง 100,000 ร้านขายข้าวแกงถูกทปท.เข้มฝากเงินเกิน5ล้านต้องแจงถกก.ล.ต.จ่อคุมซื้อขายคริปโตทปท.ยกระดับมาตรการสกัดทุนเทาตุลาคมฝากเงินสดเกิน5

0: ร้านต้องรายงานที่มาแลกเงินแบงค์ 1,000 บาทเป็น100หรือ500มูลค่า10ล้านบาทต้องแจ้งเหตุผลก็รวมประเด็นนะคะในเรื่องของแบงค์ชาติที่ออกมาตอนนี้เรื่องของมาตรการฝากถอนเงินเกิน5ล้านตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเหตุผลด้วยนะคะ
1: แม่ข้าวแกง40บาทนี่ถ้า60 40จากไทยช่วยไทยพลัส
0: เนี่ย
1: จานไม่ถึง20บาทนะฮะ16 17บาทเท่านั้นเอง
0: แต่ถ้าเกิดหมดมาตรการไปแล้วไง
1: อ๋อก็ต้องให้รัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาต่อว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับมีความคืบหน้าเรื่องของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่น้ำซึมที่วงเวียนใหญ่ก็วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณโดยรวมดีขึ้นครับแต่ว่าต้องติดเซ็นเซอร์ดูสภาพพื้นที่ตลอดเวลาว่ามีการทรุดมีการเอียงเพิ่มหรือไม่ครับพาดหัวอยู่ในข่าวสดเช้าวันนี้ครับติดเซ็นเซอร์ตึกอุโมงค์ทรุดผวาอาคารเอียงที่วงเวียนใหญ่ชัดชาติตัวถนนสุดวงเวียนใหญ่หรือสะพานลอยเปิดพื้นที่อัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินลดแรงกดทับเพิ่มความปลอดภัยสกัดความเสี่ยงสุดซ้ำเฝ้าระวังรัศมี30เมตรตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับด้านปภ.ผนึกวสท.และม.เกษตรติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวจับตาการเลื่อนตัวของอาคารครับ
0: ค่ะก่อนที่จะให้พี่ลงเล่าเรื่องของฟุตบอลเต็มๆในช่วงท้ายรายการขอมาที่ปิดท้ายประเด็นพาดหัวยิงโหดคางานบวชในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะคะก็มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในปิยะโดมม่วงสถานถูกยิงในงานบวชอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศาลอนุมัติหมายจับล่าตัวนายวิโรจน์แล้วก็นายธานี2พี่น้องมือปืนยิงโหดคางานบวชหนุ่มสดเล่าอริเก่า2พี่น้องปรีเข้าหาเรื่องปืนสับไก่ฟุกแฟนดีเจ71มารผจญแท้ๆ2พี่น้องเจอหน้าอริเก่าในงานฉลองเตรียมบวชเพื่อนร่ำเมาสุราปรีเข้าถามติดใจอะไรก่อนก่อเหตุชักปืนยิงใส่ค่ะ
1: ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก็มีเรื่องของการจับการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตนะครับเป็นบัตรทิปอะนะฮะเราโอนเงินไปแล้วแล้วก็เชิดเงินหนีเนี่ยนะครับจับได้คือเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่ร่วมขบวนการนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับจับตุนขายบัตร BTS วงบอยแบนด์ดังเหยื่ออื้อกว่าร้อยตำรวจปคบ.เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งตุนบัตรคอนเสิร์ตบอยแบนด์เกาหลี BTS เข้าตรวจค้นนะครับ2จุดพร้อมกันทั้งในกรุงเทพแล้วก็สุราษฎร์ธานีรวบ5ผู้ต้องหายกแก๊งพบเหยื่อเสียหายถึง105รายสูญเงิน 1.8 ล้านบาทมือสร้างเพจปลอมรับได้เงินประมาณ 8 แสนนำไปใช้จ่ายเที่ยวต่างประเทศซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยตอนนี้เงินหมดแล้วนะครับผู้ต้องหามีใครกันบ้างนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวจุฑาวดีอายุ18ปีนายประธานนินอายุ20ปีแล้วก็นางสาวเชอร์ลิลินอายุ27ปีเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่มาร่วมขบวนการหลอกขายบัตรทิปกันนี่นะครับปิดท้ายนะครับเร
0: ื่
1: องของฟุตบอลโลกนะครับคู่ตอนตีสี่จบไปแล้วเมื่อสักเกือบๆชั่วโมงที่ผ่านมาครับผลสรุปก็คืออังกฤษเอาชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับฮาแลนด์เล่นไม่ออกเลยนะฮะถูกเปลี่ยนตัวไป
0: ว
1: ัน
0: นี้ไม่มีชื่อลงเรียกเลยนะในสนาม
1: ใช่ครับคือเพื่อนไปส่งบอลให้เลยแล้วก็เล่นไม่ออกเลยนะครับก็พ่ายไปอังกฤษตอนนี้เข้า4ทีมตามฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วง 8:00 น.นะครับรอติดตามอาร์เจนตินาจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ค่ะตามเชียร์กันนะคะติดตามได้ที่ FM 99เราก็มีนักพากย์รออยู่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อจะไปสู่ปรโลกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพีตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะเกิดสติปัญญาเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดาว่าบุคคลไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกคำที่เทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยหมายเอาประชาชนส่วนมากที่มาเกิดในโลกนี้เมื่อถึงเวลาจะจากโลกนี้ไปย่อมหวาดกลัวคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยเทวดาหมายเอาอารมณ์38ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อารมณ์38แบ่งเป็น6หมวดใหญ่คือ 1. รูปารมณ์อารมณ์ทางตา12คือรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาเช่นเห็นสีต่างๆมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวความสว่างความมืดรวมเป็นรูป12ประเภท 2. สัทธารมณ์อารมณ์ทางหูเสียงทุกชนิดรวมเป็น1 3. คันธารมณ์อารมณ์ทางจมูกกลิ่นทุกชนิดรวมเป็น1 4. รสารมณ์อารมณ์ทางลิ้นรสทุกชนิดเช่นรสหวานเปรี้ยวเค็มขมเป็นต้นรวมเป็น1 5โผฏฐัพพารมณ์อารมณ์เกิดทางกายสิ่งที่กระทบกายโดยตรงได้แก่ของแข็งอ่อนร้อนเย็นลมที่ไหวมากระทบรวมเป็น3 6ธัมมารมณ์อารมณ์ทางใจ20สำคัญที่สุดเป็นอารมณ์ของใจได้แก่

เอียดที่ตาไม่เห็นจิตเจตสิกนิพพานบัญญัติเช่นคนสัตว์บ้านเป็นต้นรวมแล้วเป็น20รวมทั้งหมดคือรูปารมณ์12สัทธารมณ์1คันธารมณ์1ระสารมณ์1โอทัพพารมณ์3ธรรมารมณ์20รวมอารมณ์38คือสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้ทั้งหมดแบ่งเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้ยึดถือทิฏฐิไม่เห็นสัจธรรมเมื่อจะจากโลกนี้ไปจึงกลัวเทวดาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินหมายถึงมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากดุจชนทั้งหลายมีอนาถบิดิกะเศรษฐีเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ทำบาปทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามตั้งวาจาและใจไว้ชอบตรัสหมายถึงกล่าววาจาสุจริต4อย่างคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและตรัสมโนสุจริต3อย่างคือไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นชอบซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบท10ซึ่งจัดเป็นศีลอย่างละเอียดของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนควรรักษาให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีข้าวและน้ำมากนี้หมายถึงมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากซึ่งสามารถจะนำมาเป็นเครื่องบูชาให้สำเร็จแก่ตนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยการให้ทานการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากนั้นบุคคลนั้นจะต้องประพฤติธรรม4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆชานุสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพยัคฆปัจฉะธรรม4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในโลกปัจจุบันแก่กุลบุตรธรรม4ประการคือ 1. อุทธานสัมปทาสองอารักขาสัมปทาสามกัลยาณมิตตาสี่สมชีวิตาอุทธานสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความหมั่นประกอบการงานคือบุคคลจะทำกสิกรรมพาณิชยกรรมหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาคือมีปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นสามารถอาจทำอาจจัดให้ทำได้คือทำเองก็ได้บริหารจัดการให้ผู้อื่นทำก็ได้นี้เรียกว่าอุทธานะสัมปทาอารักขะสัมปทาคือคุณบุตรในโลกนี้มีปัญญาฉลาดรักษาโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังกายได้มาโดยชอบธรรมเขารักษา

รองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้พร้อมมูลด้วยธรรมไว้ในใจว่าฉะไหนหนอผู้มีอำนาจไม่พึงริบโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราโจรไม่พึงลักไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงหลานโภคทรัพย์ของเหล่านี้ทายาทผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะพึงรักษาทรัพย์นี้ไว้วิธีรักษาทรัพย์มี5อย่างคือ 1. รู้จักเก็บเช่นเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. รู้จักถนอมเช่นของที่จะพึงแตกหักได้จะใช้ต้องระวังให้มาก 3. รู้จักบูรณะเช่นของที่ชำรุดทรุดโทรมพอจะซ่อมแซมได้ก็ไม่ควรทิ้งควรบูรณะซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไป 4. รู้จักเสียดายเช่นของที่ยังใช้ได้อยู่จะเป็นของใหม่หรือของเก่าก็ตามงามไม่งามก็ตามไม่ควรทิ้งแล้วหาใหม่ให้สิ้นเปลืองทรัพย์ 5. รู้จักทำให้เกิดผลกำไรด้วยการประกอบกิจลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มพูนขึ้นอันหนึ่งผู้รักษาโภคทรัพย์ต้องมีสติปัญญารักษาการงานหน้าที่ของตนไว้มิให้เสื่อมเสียคือไม่ประมาทเลินเล่อเผลอไปตามอารมณ์ต่างๆต้องมีสติระลึกถึงการงานและหน้าที่ของตนอยู่เสมอตามพระธรรมภาษิตว่ารักขมาโนสโตรักเขผู้จะรักษาพึงมีสติรักษาเมื่อมีสติรักษาประจำอยู่การงานหน้าที่ก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมเสียนี้เรียกว่าอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาคือคุณบุตรในโลกนี้มีกัลยาณมิตรหรือมีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีคุณธรรมมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเป็นคฤหัสถ์หรือบุตรของคฤหัสถ์พูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาแล้วถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตศึกษาและพัฒนาตนให้เจริญตามคุณธรรมของท่านทั้งในด้านศรัทธาความประพฤติการเสียสละและปัญญากัลยาณมิตรตาจึงเป็นการคบหามิตรดีผู้ชักนำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองคบมิตรที่มีคุณธรรมอันงามตามลักษณะมิตรแท้4จำพวกคือ 1. มิตรผู้มีอุปการะคือมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเพื่อนประสบความเดือดร้อนมีลักษณะคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทรักษาทรัพย์สินของเพื่อนผู้ประมาทเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยเมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ขอเช่นเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาทางการเงินก็ช่วยเหลือตามกำลังไม่ทอดทิ้ง 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์คือมิตรที่จริงใจอยู่เคียงข้างทั้งในยามสุขและยามทุกข์มีลักษณะคือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามมีภัยแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อเพื่อนได้เช่นเมื่อเพื่อนถูกใส่ร้ายหรือประสบเคราะห์กรรมก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน 3. มิตรผู้แนะนำประโยชน์คือมิตรที่คอยตักเตือนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องมีลักษณะ

้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีบอกสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกทางไปสู่ความเจริญและความสุขให้เมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะทำผิดก็เตือนด้วยความหวังดีไม่ส่งเสริมให้ทำชั่วสี่มิตรผู้มีความรักใคร่คือมิตรที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนอย่างแท้จริงมีลักษณะคือเมื่อเพื่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยเมื่อเพื่อนสุขก็เป็นสุขด้วยห้ามคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนเช่นเมื่อเพื่อนได้รับความสำเร็จก็พลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวควรทราบว่าเป็นมิตรแท้ที่ควรคบหาและให้ความเคารพตอบแทนเพราะมิตรแท้ย่อมจะเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการช่วยแสวงหาทรัพย์ให้เกิดมีมากยิ่งขึ้นในการป้องกันรักษาทรัพย์และช่วยให้เป็นผู้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์พอสมควรสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรคือคุณระบุตรในโลกนี้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้พอดีไม่จ่ายน้อยเกินไปถึงกับอดอยากแต่ก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายมากเกินไปจนกินทิ้งกินขว้างต้องรู้จักประมาณฐานะของตนว่าเรามีรายรับเท่าไรและควรจ่ายได้เท่าไรจึงจะพอดีถ้ารู้จักประมาณจึงจะสำเร็จประโยชน์ดังพระบาลีว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อบุคคลควรรู้ทางเจริญแห่งทรัพย์และทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับเปรียบเหมือนคนช่างตราช่างยกตราช่างขึ้นแล้วย่อมลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้ฉันใดคุณบุตรข้อฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้ใช้โภคทรัพย์เหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้นถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟืดเคืองก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้จักตายอย่างอนาถาแต่เพราะคุณบุตรผู้นี้รู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักนี้เรียกว่าสมชีวิตาคุณบุตรเมื่อมีโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วควรรู้ทางเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการคือ 1. เป็นนักเลงผู้หญิง 2. เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนชั่วเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวไม่มีความเจริญฉันใดโภคทรัพย์ท
ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเสื่อมด้วยเหตุสี่ประการนี้โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วย่อมคงอยู่ด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงผู้หญิง 2. ไม่เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนดีเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นทางฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นจึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งธรรมสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุลบุตรธรรมสี่ประการคือ 1. ศรัทธาสัมปทา 2. ศีลสัมปทา 3. จาคะสัมปทาสี่ปัญญาสัมปทา 1. ศรัทธาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธาคือมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวศรัทธาความเชื่อนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องมั่นคงประกอบด้วยองค์สี่คือ 1. ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า 2. กรรมศรัทธาเชื่อการกระทำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. วิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือผลดีมาจากกรรมดีผลชั่วมาจากกรรมชั่ว 4. กรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมเช่นใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมเช่นนั้น 2. ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่ามีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิตามชั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือรักษาศีลบริสุทธิ์ตามภาวะของตนบรรพชิตก็รักษาศีล227สามเณรก็รักษาศีล10คฤหัสถ์ก็รักษาศีล5หรือศีล8และมีกิริยามารยาทงดงามปฏิบัติให้เรียบร้อยเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่เดียวกันให้เป็นศีลสามัญญตาความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลไม่ย่อหย่อนหรือไม่เกรงครัดเกินไปตั้งใจปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาพอดีพองามตามการสมัยดังคำว่าศีลอย่าให้ช้ำธรรมอย่าให้เสีย 3. จาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าตั้งใจสละโดยปราศจากความตระหนี่ยินดีเฉลี่ยทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นและเป็นการบูชาคุณท่านผู้ที่ควรบูชาหรือสละทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆสี่ปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่ามีปัญญาดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วละสิ่งที่เป็นโทษและเจริญสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิผู้อ่อนโยนหมายถึงผู้มีวาจาสุภาพกิริยานุ่มนวลไม่แข็งกระด้างทั้งทางกายวาจาและใจรู้จักวางตนให้เหมาะสมไม่ใช้อารมณ์รุนแรงไม่ก้าวร้าวและพร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นลักษณะของผู้อ่อนโยนได้แก่พูดจาสุภาพไพเราะไม่หยาบคาย
ไม่แสดงความโกรธรุนแรงแม้เมื่อ

่อถูกขัดใจมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นวางตนถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางแก้ปัญหา

เมื่อเห็นผู้อื่นทำผิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความเมตตาไม่ดุด่าว่ากล่าวรุนแรงเมื่อต้องทำการงานร่วมกับผู้อื่นก็แสดงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมายถึงเป็นผู้มีนิสัยชอบช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลผู้อื่นเป็นประจำไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวแต่ทำจนเป็นความเคยชินของจิตใจลักษณะของผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แก่ยินดีแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวพร้อมให้ความร่วมมือและเกื้อกูลผู้อื่นพูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเช่นแบ่งอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่ขาดแคลนอาสาช่วยงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนคำว่ารู้จักผู้ขอเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาในการให้ทานไม่ใช่ให้โดยขาดการพิจารณาแต่พิจารณาว่าผู้ขอมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ผู้ขอมีความประพฤติเป็นอย่างไรสิ่งที่ขอนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้ขอการให้ครั้งนั้นเหมาะสมกับฐานะและกำลังของผู้ให้หรือไม่มีคนมาขอเงินเพื่อซื้ออาหารผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเขาหิวจริงจึงช่วยเหลือตามสมควรมีคนมาขอเงินไปซื้อสุราหรือสิ่งเสพติดผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเป็นโทษจึงไม่ให้เงินแต่อาจช่วยเป็นอาหารหรือสิ่งจำเป็นแทนดังนั้นรู้จักผู้ขอจึงหมายถึงการมีปัญญารู้จักพิจารณาผู้มาขอความช่วยเหลือแล้วให้หรือสงเคราะห์อย่างเหมาะสมไม่ใช่ให้โดยขาดการไตร่ตรองดังนั้นบุคคลผู้ไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมะไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกบรรยายธรรมะในคีตสูตรในสังยุตตนิกายสาขาทวักพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ก่อนซัดเต็มข้อบอลพุ่งชนเสา2เข้าประตูแบบสุดสวยช่วงทดเจ็บนาทีที่45+2อังกฤษมาตีเสมอ1-1จากจังหวะแอนโทนีกอร์ดอนจ่ายบอลให้จูดเบลลิงแฮมแตะบอลแล้วกระชากเข้ากรอบเขตโทษก่อนซัดผ่านมือเออร์ยานนีลันหลังจากนั้นทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ก่อนจบ90นาทียังเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาพิเศษกระทั่งช่วงต่อเวลานาทีที่93สิงโตคำรามขึ้นนำ2-1จากจังหวะมอร์แกนโรเจอร์ได้ลองยิงไกลบอลไปติดเซฟเออร์ยานนีลันแต่ยังมาเข้าทางจูดเบลลิงแฮมตามซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้จบเกม120นาทีอังกฤษแซงเอาชนะนอร์เวย์2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ไปพบผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้เตือนภาคใต้คลื่นลมแรงและฝนตกหนักประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่กระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอังกฤษแซงชนะนอร์เวย์2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเกมระหว่างอังกฤษพบนอร์เวย์ที่สนามไมอามี่สเตเดียมเริ่มเกมมา36นาทีนอร์เวย์ออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะเฮนรี่เคนเสียบบอลกลางสนามก่อนบอลมาถึงอันเดรสเยเลดูฟเจ้าตัวพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B Quick
2: ผ่อน 0%

0: ปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร
4: ความเศร้าความซึมก็ให้เปิดเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน
5: ค่ะ
4: คึกคักมีชีวิตชีวาจะกระตุ้นได้นะคะรวมถึงตัวเราเองด้วยล่ะถ้าหากเกิดอาการแบบนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยนะคะดิฉันจะให้ฟังเพลงที่ไม่ต้องอธิบายเลยเนื้อหาสาระของเพลงล้วนแล้วแต่ให้แง่คิดน่าฟังและมีความไพเราะอย่างเพลงต่อไปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงแฟนซีชีวิตที่คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องเอาไว้แล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นเพลงคนที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องเอาไว้ทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะคะคุณสุเทพปี2533คุณรุ่งฤดีปี2563ค่ะ

0: ลงคนที่เพิ่งจบลงไปนี้แต่งโดยคุณครูสุรพลโถนวนิกนะคะขับร้องโดยคุณสุเทพวงกำแหงส่วนเพลงแฟนซีชีวิต
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณครูพยงมุกดาแต่งก็คุณรุ่งฤดีแพ่งพองสายร้องค่ะพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างที่คุณอิ๋วพูดเมื่อกี้นี้ว่าไปสร้างไปลดคอร์ติซอล
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะสารที่สร้างความเครียดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันมีพลังของแอนติบอดีตัวหนึ่งที่พบมากในน้ำลายแล้วก็เยื่อบุต่างๆจะทำหน้าที่ดักจับเชื้อโรคก่อนที่จะเข้าสู่กระแสเลือด
1: ค่ะ
0: แล้วการร้องเพลงเนี่ยจะไปเพิ่มค่านี้ได้สูงถึง 150-240% เลย
1: อ
0: ันนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เยอรมันนะคะ University of Frankfurt ก็คือว่าเมื่อร้องเพลงเนี่ยเท่ากับเรากำลังสร้างเกราะป้องกันชั้นดีให้กับระบบทางเดินหายใจแล้วก็บอกว่า
1: เด็กเกิดมาก็ต้องร้องอแวแวแล้วใช่ไหมคะต
0: ั้
1: งแต่เกิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ติดตัวตั้งแต่เกิดเลยนะคะการร้องเนี่ย
0: แล้วไม่ใช่ว่าต้องร้องเพราะ
1: ค่ะ
0: ร้องเก่งร้องดีถึงจะได้ผลนะคะก็บอกว่าร้องยังไงก็ได
1: ้
0: ร้องคนเดียวก็ได
1: ้
0: ร้องกับเพื่อนก็ได้ก็หวังว่ารายการของเราจะกระตุ้นทำให้ท่านทั้งหลายนี้ได้มีความสุขกับการร้องเพลงแล้วก็สุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะ
1: ร้องเธอร้องเพลงถ้าอยากจะร้องจงร้องไป
0: ร้องต่อนิดนึงนะคะ ดิฉันจะค้นหาอะไรนิดหน่อย
1: ค่ะเอาบางคนก็ถ้าพูดได้นี่ก็ร้องได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวแล้วก็เดี๋ยวนี้มีหลายๆท่านนะดิฉันเห็นนักร้องรุ่นเก่าๆเนี่ยท
0: ่
1: านก็มาเป็นครูสอนร้องเพลง
0: ใช่
1: นะคะ
0: บางทีก็เป็นนักแต่งเพลงอย่างเช่นคุณนนท์ปิยาเป็นต้น
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีร้านคาราโอเกะนะคะที่เป็นร้านอาหารน่ะแล้วก็ให้คนขึ้นไปร้องเพลงดิฉันก็เห็นเนี่ยคนรุ่น60 70 80แล้วขึ้นไปร้องเพลงเก่าๆเนาะเห็นท่านมีความสุขเราก็ดูแล้วก็มีความสุขด้วย
0: แล้วก็คอนเสิร์ตของศิลปินเก่าๆนะคะก็กระตุ้นเตือนให้แฟนเพลงเนี่ยไปดูแล้วคนไปดูนี่ก็ชอบร้องเพลงด้วยกันนะมีความสุข
1: แล้วจัดเมื่อไหร่เนี่ยแบบบัตรเต็มทุกรอบเลยนะ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็มาฟังเพลงพร้อมๆกับร้องเพลงไปกับรายการเรากันอีกนะคะเพลงที่ให้แง่คิดเช่นเดียวกันห้วงน้ำลึกเพลงนี้แต่งโดยคุณครูเอิบประภัยเพลงผสมในเรื่องของคำร้องแล้วก็ทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอนนะคะคุณสาธิยาร้องต่อจากนั้นก็จะไปฟังโลกนี้คือละครเพลงที่คุณครูไพบูลย์บุตรขันแต่งแต่ว่าให้ฟังเสียงของคุณกุ้งกิตติคุณเชียนสงและถ้าเวลาพอฟังอยากลืมกลับจำจากฮอตเปเปอร์ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: คมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับและเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีรัฐบาลห่วงใยประชาชนเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสินค้าข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้าง

0: ร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhoa!

0: กลับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะยังอยู่กับดีเจอิวสุภรัตน์นาคภูนำและก็ดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์นะคะแจกดอกไม้กันทั่วหน้าเลยนะคะ
1: ชมกันเองได้ไหมเนี่ย
0: ดอกไม้มาฝาก
1: เลือกเพราะมาก
0: มีดอกไม้มาฝากนะคะเพราะว่าอยากจะให้เช้านี้นี่ทุกท่านมีความสุขดอกไม้นี่ก็เป็นสื่อหรือว่าสัญลักษณ์เนาะที่เรามอบให้กันในโอกาสต่างๆนะคะ
1: ค่ะและสำหรับคนที่เชียร์ฟุตบอล
0: ค่ะ
1: ดิฉันเปิด
0: คุณสุรพลดูเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนฟุตบอลโลก
1: ใช่ตอนนี้คงลุ้นอยู่เขาบอกว่านาทีที่ 48.37 ตอนนี้อาร์เจนตินานำสวิตเซอร์แลนด์อยู่ 1-0 นะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายคุณสุรพลเนี่ยพูดถึงพี่จักรพันธ์กับพี่โย่งบอกว่าถ้าเป็นยุคพี่จักรพันธ์จัดรายการเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องพูดถึงบอลโลกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คงไปภาคบอลอยู่กับยอโย่ง
0: พี่โย่งจะกำลังดูอยู่บนสวรรค์นะ
1: นี่คิดถึงทั้งสองท่านเลยนะคะ
0: ค่ะถือว่าเป็นผู้บรรยายกีฬานะผู้อ่านข่าวกีฬาในยุคอดีตอะที่คนก็ยังจดจำและชื่นชอบ
1: และก็สำหรับพี่จักรนี่ก็ข่าวธรรมดาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็เก่งมากเล่าเรื่องก็เก่ง
0: ใช่ก็เรียกว่าคนที่จากไปนะคะเราก็ยังคิดถึงอยู่นะคะเหมือนกับนักร้องหลายๆท่านนะที่จากไปแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติ

0: เราก็มาเปิดให้ฟังในรายการนี้นะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงมีดอกไม้มาฝากนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสไปงานเกี่ยวกับดอกไม้งานหนึ่งที่ตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบัง
1: เห็นถ่ายรูปมาละสวยจังเลย
0: งานรักดอก Floral Festival นะคะก็คือเขาจะมีผลงานของศิลปินนะที่จัดเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้แล้วก็ตามจุดต่างๆเนี่ยให้คนได้ไปชื่นชมแล้วก็ไปถ่ายรูปกันโ
1: อ
0: ้วันที่ไปเนี่ยก็ไปวันธรรมดาด้วยนะคะก่อนเที่ยงคนก็พอสมควรแล้วก็จุดไหนที่ไม่ค่อยเข้าคิวมากแล้วก็ไปถ่ายได้แต่บางจุดเนี่ยโอ้คนเข้าคิวยาวมีจุดหนึ่งนะคะไปก่อนเที่ยงแต่ว่าเขาแจกคูปองเนี่ยคิวเต็มถึง5 โมงเย็นละ
1: โอ้โห
0: ก็เลยแค่ได้ชมนะไม่ได้เข้าไปถ่าย
1: แล้วมีศิลปินไปแสดงหลายท่านไหมคะหลายงานไหม
0: ก็มีหลายคนนะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงจะมีชุดหนึ่งนะหรือว่าผลงานหนึ่งที่เป็นฝีมือของผู้พิการทางสายตานะแต่เขาจัดสามารถจัดดอกไม้นะคะได้ก็โดยใช้วิธีการสัมผัสนะคะก็ใครสนใจงานจะมีไปจนถึงวันที่2 สิงหาคมเลย
1: คือแรงบันดาลใจของเพลงช่วงนี้
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดเพลงเกี่ยวกับดอกไม้มาฝากคุณผู้ฟังอีก2 เพลงนะคะดอกไม้จะบานนะคะเสียงร้องของคุณนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็ดอกไม้เมืองกรุงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ค่ะ

0: ดอกไม้เมืองกรุงนะคะขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เพลงนี้แต่งคำร้องโดยคุณพิพัฒน์บริบูรณ์นะคะแล้วก็ทำนองโดยครูนครถนอมทรัพย์ก็เป็นเพลงที่ชื่นชมสตรีในเมืองกรุงนะว่างามเหมือนองค์อุมาก็คือชายาของพระศิวะแล้วก็งามเหนือนางในวรรณคดีอย่างวาสิฐีด้วยนะคะก็ถือว่าสาวเมืองกรุงเนี่ยงามไปหมดเลยนะคะเขาเปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ผู้ชายนี่ก็เป็นหมูพมรเป็นภูมิรินนะคะ
1: นี่ผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบนะ
0: ผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบ
1: ให้เปรียบว่าเป็นดอกไม
0: ้ค่ะ
1: ชมได้ชมว่าสวยได้แต่ห้ามเปรียบว่าเป็นดอกไม
0: ้ก็แล้วแต่จะมีความหมายบางคนบอกว่าฉันไม่ใช่แบบพวกดอกไม
1: ้
0: ด
1: อกเธอชม
0: ดอกประดับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคนก็บอกฉันต้องเป็นดอกไม้เหล็กเป็นผู้หญิงแกร่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปถึงเพลงก่อนหน้านี้ก็คือเพลงดอกไม้จะบานเนี่ยก็เป็นเพลงที่มาจากบทกวีของคุณจิรนันท์พิชญ์ปรีชานะคะก็แต่งไว้ตั้งแต่ปี2516ต่อมาก็ถูกนำมาใส่ทำนองโดยดร.เวรพจน์หรือประสิทธิ์กุลนะคะ
1: ตอนนั้นร้องกันไปทั่วเลยในหมู่นักศึกษาค่ะ
0: ใช่ค่ะคือคุณจิรนันท์นี่ก็เป็นนักศึกษาแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุค14ตุลานะคะ
1: ค
0: ำว่าดอกไม้ในบทกวีนี่ก็ไม่ได้หมายถึงดอกไม้ทั่วไปแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงกลุ่มคนหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่บริสุทธิ์กล้าหาญนะคะที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ที่จะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมแต่นี่ก็จำได้ว่าในสมัยที่เรียนธรรมศาสตร์นะคะโดยเฉพาะตอนเข้าไปปีหนึ่งเป็นเฟรชชี่เนี่ยต้องไปเข้าค่าย

0: แล้วก็ร้องเพลงเนี้ยมันก็แบบเศร้านะแล้วจุดเทียนด้วยเนี่ยอันนี้เป็นต้น
1: คือตอนยุคพี่ของอิ๋วปีเท่าไหร่
0: เข้าปี28ค่ะ
1: ของพี่19ห่างกัน9ปีก็มีการร้องเพลงพวกนี้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แต่บรรยากาศตอนนั้นมันยังคึกคักมีชีวิตชีวา
0: แล้วก็ยังมีเพลงเพื่อมวลชน
1: ค่ะ

0: ดูเสรีเดี๋ยววัน
1: ห
0: หล
1: อ
0: ัง
1: มคอหอมคอค่ะ
0: ต้องเอากีตาร์มาเกาซะหน่อยเนี่ยเพราะว่าขึ้นสนิมอยู่ที่บ้าน
1: ตอนนี้นกพิราบร้องไปเสียงสั่นไป
0: ใช่ค่ะเราก็เปิดเพลงหลายๆยุคให้ฟังกันนะ
1: คะ
0: แล้วก็มาถึงบทเพลงลูกกรุงที่ชอบฟังมากตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หัดร้องด้วยนะ
1: คะ
0: เพลงต่อไปนี้ชื่อเพลงหลักไม้เหลือยนะคะคุณจิตติมาเจือใจแล้วก็เพลงคนหน้าเดิมคุณรุ่งฤดีแท่งผ่องใสค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัม

0: 6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
2: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
1: คุณมันผู้หญิงใจร้ายไม่พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
3: จะละครไปถึงไหนเด็กยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: พี่คอยเจ้า
1: เพราะมาก
0: นุ่มละมุนมากๆเลยนะคะแล้วเพลงนี้นะคะก็เดิมเนี่ยขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะแล้วก็มีนำมาร้องใหม่นะคะจากนักร้องหลายท่านรวมถึงคุณกุ้งด้วยแต่งทำนองโดยคุณศักดิ์เกิดสิรินะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ได้ความนิยมสูงมากเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็คุณกุ้งเองเนี่ยก็ถือว่าได้จากไปในวัยไม่เท่าไหร่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปี2550ค่ะคุณกุ้งนี่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต
1: ์
0: ในขณะที่เดินทางไปคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่แต่ว่าไปเจออุบัติเหตุที่นครสวรรค์นะคะค่ะในยุคนั้นเนี่ยนอกจากคุณกุ้งแล้วก็นึกถึงนักร้องชายนะที่เล่นกีตาร์โฟกซองด้วยก็จะมีคุณภูสมิงใช่ไหมคะคุณจรัญมโนเพชรและเคยเห็นแต่ละท่านนี่ก็ได้ไปร้องเพลงนะแล้วก็เล่นกีตาร์ร่วมกันนะในรายการจันกระพริบนะยังมี YouTube อยู่นะ
1: ค่ะนึกตามไปแล้วมีความสุขเลยนะ
0: ค่ะ
1: นึกถึงตอนนั้นบทเพลงของท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยแหมเพราะจริงๆ
0: ใช่
1: แล้วก็คิดถึงอยู่เสมอ
0: ค่ะ
1: อยากจะฟังเพลงพวกนั้นอยู่เรื่อย
0: ๆเราพยายามจะนำเพลงของแต่ละท่านมาเปิดให้ฟังกัน
1: เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ก็คงจะชอบเพลงพวกนี้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดเพลงของคุณจรัญและคุณภูสมิงให้ฟังเนี่ยนะคะอยากพูดถึงน้องเน่เน่นิดนึงน
1: ะ
0: เชื่อว่าก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนนะคะเพราะน้องเน่เน่เนี่ยมีเป้าหมายมีความฝันที่ชัดเจนนะว่าอยากจะเป็นอยากจะเรียกว่าเป็นศิลปินโชว์คอนเสิร์ตไปทั่วโลกนะคะก็ความฝันเป็นจริงแล้วเพราะเวลานี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักน้องเน่เน่แล้วนะคะจากสาวน้อยจากภูเก็ตที่เปิดหมวกใช่ไหมคะเล่นกีตาร์ร้องเพลงโดยการสับสนของคุณพ่อ
1: นะตอนเป็นเด็กๆนี่พี่ดูบ่อย
0: แล้วเธอเพิ่งจะครบอายุ16ปี
1: ะ
0: นะคะในการประกวด The America's Got Talent น่ะตอนนี้เห็นว่ายอดวิวนี่เป็นร้อยล้านแล้วนะนะก
1: ็
0: ช่วยกันเข้าไปดูแล้วกันนะคะให้กำลังใจ
1: เพราะว่าเสน่ห์ของเธอบนเวทีถ้าใครได้ดูตอนประกวดอยากให้ดูจังเลยนะคะจะเห็นว่าเธอไม่ธรรมดา
0: ก็แล้วร้องเพลงที่ร้องนี่คือซอมบี้อ
1: ่ะ
0: โอ้โหเป็นเพลงซอมบี้นี่ก็เป็นเพลงที่มีอายุเก่าแก่32ปีแล้ว
1: ดังระดับโลกเหมือนกันเพลงนี
0: ้มีข้อมูลที่น่าสนใจพอดีไปดูใน Facebook คลินิกสุขภาพจิตของนายแพทย์เจษดาเนี่ยนะคะซึ่งท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์อุบลราชธานีเนี่ยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับบทเพลงเนี่ยในเพลงซอมบี้ก็จะมีท่อนฮุกที่ร้องว่า in your head ใช่ไหม in your head in your head zombie zombie เนี่ยนะคะก็คือว่าเพลงเนี้ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะไม่ได้หมายถึงว่าแบบเป็นซอมบี้ผีดิบอะไรเท่านั้นนะคะเพลงซอมบี้ที่ถูกปล่อยในปี1994นะคะโดยวง Irish The Cranberries นะคะแล้วก็เขียนโดย Dolores O'Riordan นะคะหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองวอริงตันประเทศอังกฤษในปี1993ค่ะซึ่งทำให้เด็กชาย2คนเสียชีวิตก็คือโจนาธานบอลอายุ3ขวบแล้วก็ทิมแพรรี่อายุ12ขวบแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อประท้วงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ศาสนานะคะความหมายโดยรวมของเพลงเนี่ยคือเสียงของคนที่ทนไม่ได้แล้วกับความรุนแรงที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
1: ค่ะ
0: เพราะความรุนแรงเนี่ยไม่ได้เริ่มจากคนคนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาแล้วอยากทำร้ายใครแต่เริ่มจากเรื่องเล่าเก่าๆความแค้นเก่าๆคำสอนเก่าๆที่ค่อยๆเข้าไปอยู่ในหัวของคนจนวันหนึ่งเนี่ยเราก็อาจไม่ได้ตัดสินด้วยหัวใจของมนุษย์ตรงหน้าแต่ตัดสินจากเสียงของประวัติศาสตร์ที่ดังอยู่ในหัวของตัวเองคำว่าซอมบี้ในเพลงนี้นะคะน่าสนใจมากเพราะว่าซอมบี้คือร่างที่ยังเดินได้ทำร้ายคนอื่นได้แต่เหมือนความคิดความรู้สึกและความเป็นมนุษย์บางส่วนตายไปแล้วซอมบี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ถูกความเกลียดชังความแค้นหรืออุดมการณ์ครอบจนกลายเป็นร่างที่เคลื่อนไหวตามโปรแกรมเดิมนะคะก็มีไม่ได้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยยังมีมนุษยธรรมอยู่หรือไม่แล้วก็เมื่อสมองของคนเราเนี่ยไม่อีกฝ่ายเป็นคนที่มีชีวิตความยับยั้งชั่งใจทางศีลธรรมก็อาจลดลงเหมือนในหนังสงครามที่ศัตรูเนี่ยมักถูกถ่ายเป็นเงาดำเป็นฝูงเป็นร่างไร้หน้าเพราะเมื่อมนุษย์ไม่มีหน้าเราก็ฆ่าเขาในใจ ได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นซอมบี้จึงไม่ได้หมายถึงศพที่ลุกจากหลุมแต่หมายถึงมนุษย์

0: ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ปล่อยให้ความเกลียดเก่ากัดกินหัวใจจนไม่เหลือพื้นที่ให้ความเมตตา
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือว่า in your head หมายถึงว่าเสียงคือในหัวเนี่ยมันถูกทำให้เกิดความเกลียดชัง
1: ค่ะ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็อาจจะสะท้อนเนาะว่าความรุนแรงมันมีทุกยุคเลยยุคก่อนสงครามวันนี้เราก็ยังเอ๊ะเป็นไปได้เหรอมันยังมีสงครามเกิดขึ้นอีกนะยังไม่ยอมจบสิ้นกันสักทีนึง
1: คือเข้าใจว่านี่เป็นคันลองของมนุษย์นะ
0: ค่ะ
1: มันก็เป็นทุกยุคทุกสมัยเปลี่ยนรูปแบบไปเปลี่ยนบุคคลไป
0: ค่ะแต่พูดถึงน้องเนเน่เนี่ยก็อยากจะมอบเพลงนี้ให้รางวัลแด่คนช่างฝัน
1: โอ้เหมาะสุด
0: นะคะโดยคุณจรัญมโนเพชรต่อด้วยบทเรียนสอนใจโดยคุณภูสิริหน่อสวรรค์ค่ะ

0: รางวัลแด่คนช่างฝันคุณจรัญมโนเพชรกับบทเรียนสอนใจคุณภูสมีหน่อสวรรค์นะคะ
1: ค่ะดิฉันก็ทำตามงานวิจัยนะร้องตามเพลงที่คุณอิ๋วเปิดเพราะว่าเมื่อกี้เราอ่านไปใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ว่างานวิจัยของคนที่ชอบร้องเพลงร้องดีไม่ดีไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: มันช่วยเยอะ
0: ใช่และดิฉันเชื่อว่า
1: ต่างๆของร่างกาย
0: แฟนๆรายการที่ฟังอยู่ก็ร้องตามได้ทุกเพลงเหมือนกันเพราะเป็นเพลงที่ว่าร่วมสมัยในยุคที่หลายๆท่านบอกว่าเป็นวัยรุ่นอยู่
1: ใช่
0: นะคะค่ะก็เพลงของทั้งสองท่านเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปจะทยอยเปิดให้ฟังกันคุณต้าสุภกรค่ะสวัสดีพี่ติ๋วพี่อิ๋วมานะคะแล้วก็บอกว่าพูดถึงพี่ภูสมิงเนี่ยชอบมากมีเพลงที่ไม่ดังแต่เพราะมากชื่อเพลงรักเอ่ยน่าจะแต่งโดยพี่ภูสนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นนักร้องได้แต่งเพลงที่เดินไม่ได้ก็ยังไม่เห็นรายการไหนมาเปิดเลยนะคะคือเพลงนี้ที่ถูกซ่อนไว้มีเยอะนะคะแต่ว่าคนอาจจะรู้จักแค่เพลงดังๆ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปลองฟังดูนะคะพูดถึงเพลงบทเรียนสอนใจเนี่ยนะคะคุณภูสมิงหน่อสวรรค์ก็เป็นคนที่แต่งคำร้องแล้วก็ทำนองนะคะคือแต่งคำร้องทำนองโดยมายานะคะแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในปี2526ในอัลบั้มชุดที่3ลองรักอีกครั้งนะคะภายใต้สังกัดรถไฟดนตรีก็ถือว่าเป็นเพลงอมตะที่ได้ความนิยมมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะแล้วคำนี้เรามักจะพูดเนาะว่าบทเรียนสอนใจใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ดี
1: ค่ะบทเรียนเนี่ยพอได้รับแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได
0: ้ค่ะ
1: บางคนมีบทเรียนแล้วลืมจำลืมนำเอาไปใช้
0: เหมือนกับข่าวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนา
1: ะ
0: บางทีมันเป็นกระแสแล้วก็อ้าวสรุปบทเรียนกันมันก็มีบทเรียนเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมอีกนะคะ
1: คือเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยคล้ายๆธรรมชาติมนุษย์น
0: ะ
1: มันถูกสร้างให้เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะลืม
0: อยากลืมกับจำอยากจำกับลืม นึกถึงเพลงอีกนะคะ
1: ค
0: ุณสุรพลบอกฟังเพลงไปด้วยดูบอลไปด้วย
1: โอ้
0: สมาธิแยกดีมากเลยนะคะบอกอาร์เจนตินาสวิสตอนนี้1ประตูเท่ากันแล้วโอ้สวิสตีขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณกฤษมนทักมาคุณวาสนา
1: บอกว่าที่89แล้ว
0: อ๋อก็เป็นทั้งคอบอลเป็นทั้งคอเพลงเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นดนตรีบันเทิงนะรู้ว่าทำเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะทำให้จิตใจของเราเนี่ย
1: จันโลงใจ
0: จันโลงใจมีความสุขนะบางคนก็ชอบดูกีฬาชอบดูกีฬาชอบเล่นกีฬากีฬานี่ก็บางคนชอบเล่นก็เป็นอาชีพได้นะหาเงินได้ดีด้วยนะความเป็นทั้งกีฬาเน
1: ี่
0: ย
1: ถ้าเอาจริงเอาจังในแต่ละเรื่อง
0: เอาจัง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เหมือนในเนี่ยที่กำลังจะกลายเป็นศิลปินนะที่ฉันเข้าใจว่าอย่างนั้น
0: ใช่ก็เราภูมิใจในหลายทุกคนใช่ไหมคะอย่างลิซ่า
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมอย่างมิลลี่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าแบบอินเตอร์ละ
1: เดี๋ยวนี้คนไทยไม่ธรรมดานะ
0: ใช่ขอให้มีโอกาสและสิ่งสำคัญนะก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างคุณพ่อของน้องเนเน่เนี่ยตอนแรกดูน้องเนเน่เอ๊ะคุณพ่อน่าจะเป็นศิลปินน่าจะเป็นแบบนักดนตรีหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลยนะคุณพ่อเป็นนักเป็นช่างแกะสลัก
1: เป็นคนที่ชอบ

0: ดนตรี
1: ดนตรีแล้วก็เปิดเพลงแนวเนี้ยแนวร็อกเนี่ยให้น้องฟังตั้งแต่เด
0: ็
1: กแล้วน้องก็หัดเล่นกีตาร์เนี่ยตั้งแต่อายุ7ขวบ
0: ใช่
1: โอ้เด็ก7ขวบเนี่ย
0: ไปเปิดดูในวิดีโอใน YouTube นะคะ
1: ค่ะก็เก่งมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีประสบการณ์จากการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ภูเก
0: ็
1: ตแล้วก็นี่เห็นบอกว่าน้องก็กลับมาแล้วก็ไปเล่นดนตรีที่ตลาดที่ภูเก็ต
0: เมื่อคืนใช่ไหมตอนทุ่มหนึ่งดิฉันพลาดดูได้ดูไหม
1: ไม่ได้ดูเดี๋ยวย้อนหลังดูได้เห็นแวบๆนะคะในคลิปอยู่นะคะก็ชื่นชมแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะให้เข้ารอบได้ลึกๆเลยแล้วกันนะคะค่ะมีหลายๆท่านก็ขอเพลงเข้ามานะคะก็คงจะจัดให้ตามลำดับในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันนะคะไหนๆก็เปิดเพลงดอกไม้มาตั้งแต่ต้นแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ที่รู้สึกว่าจะมีคนขอเพลงนี้มาทุกอาทิตย์เลยนะพี่ติ๋ว
0: คือ
1: ดอกทองกวาว
0: โอ้ดิฉันนึกถึงเพลงอะไรไหม
1: เพลงอะไรคะ
0: เพลงของคุณหงา
1: ต่อดอกไม้ให้คุณค่ะดอกไม้ให้คุณเดี๋ยวถ้ามีเวลาเปิด2เพลงเลยแล้วกันนะคะเอาดอกทองกวาวก่อนเพลงนี้ชื่อเต็มๆคืออดีตรักดอกทองกวาว
0: ขอบคุณนะคะ
1: สันสนีนาคพงศ์นะคะมีเวลาก็จะเปิดเพลงดอกไม้ให้คุณนะคุณงาคารวาลร้องเอาไว้แล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะวันอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่สวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ไปโดยดาราการทองลิ่มนักวิชาการชี้ภาพทักษิณพบผู้นำอินโดนีเซียแค่สีสันการเมืองเผยปราโบโวเพื่อนเก่าทักษิณพบกันไม่ใช่แปลกผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมีมาก่อนหน้านี้แล้วอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกรัฐมนตรีนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจที่รัฐบาลไทยมอบหมายหรือส่งไปดำเนินการแทนจึงไม่ควรตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการทูตของรัฐบาลไทยการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของ

0: การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเทคโนปทุมวันสั่งล็อกดาวน์ช่วงวันสถาปนาสถาบันรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทรนถวายประกอบกับวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาในบริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงออกประกาศดังนี้ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ.2569และให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงในช่วงวันเวลาดังกล่าวให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการสอนโดยใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนหรือปรับรูปแบบวิธีการตามความเหมาะสมทางนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ.2569แจ๊ประกาศคนไทยชมฟรีบอลโลกคู่รองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ดร.โสนรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลก2026ผ่านฟรีทีวีโมเดลแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ครบทั้งรอบรองชนะเลิศ2คู่และรอบชิงชนะเลิศโดยโปรแกรมถ่ายทอดสดสเปนพบฝรั่งเศสคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 นอังกฤษพบอาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์คืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 นซึ่งขณะนี้กำลังแข่งขันและยังเสมอกัน1ประตูต่อ1และรอบชิงชนะเลิศคืนวันที่19กรกฎาคมเวลา 2:00 นโดยทั้ง3เกมใหญ่ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียWhat?

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีค่ะเพื่อนฟังที่รักทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านที่พักอยู่ทุกที่ทุกแห่งหนนะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันที่12กรกฎาคมนะคะพบกันตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกากับพี่อ้อยวิภาจันทรกูลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูนงรักอินทราลุนนะคะมาคู่กันเช่นเคยนะคะอาทิตย์นี้นะคะทักทายทุกท่านที่เราฟังทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะทาง Facebook Fanpage LRM FM 95นะคะปล่อยได้
0: ใจก็เบาค่ะหนุ่ยรู้ไหมวันนี้พี่ขับรถมาบนทางด่วนนะมันเป็นแบบเหมือนท้องฟ้าม
1: ืดครึ้ม
0: มันยังไงไม่รู้
1: เหมือนฝนจะตกเหมือนฝนจะตกไง
0: มันเหมือนคนแบบจะให้นอนอย่างเงี้ยแ
1: ต่ SMS ก่อนนะคะ48940แล้วก็วันนี้อยู่กับน้องกวางน้องพศ4022481366อยากให้ขอสายหน้าใหม่กันมา
0: ใช่ค่ะวันนี้ทำไมท่านผู้ฟังที่มาอยู่หน้า Facebook น้อยมากเลยนะหรือว่าไปดูอากาศบรรยากาศเป็นแบบนี
1: ้เราอาจจะไปเที่ยว
0: หรอ
1: เพลงที่เปิด
0: เพลงที่เปิดไปเนี่ยเพลงแรกเชื่อไหมเพลงแรกเนี่ยพี่ฟัง
1: ไม่เชื่อ
0: เชื่อสิเชื่อหน่อยน
1: ี
0: ่คิดไว้ในใจเนี่ยน่าจะเป็นต้นฉบับของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีนะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่แต่ว่าพี่เล็กแกร้องพ่อมากเพลงเนี้ยก็เลยแบบฟังหลายเที่ยวมากวันนี้ต้องเปิดให้ได้ก็เลยนำมามอบให้เป็นเพลงแรกคิดไว้ในใจนะคะมีหลายๆท่านที่คิดไว้ในใจไม่บอกกับเราก็มีนะ
1: ใช่ใช่ใช่เก็บไว้ในใจคนเดียว
0: นะแล้วก็ฟ้าต่ำแผ่นดินสูงคุณเกษณีวงพักดีเพลงจากหนังเรื่องอะไรเนาะตอนนั้นจำไม่ได้แล้ว
1: พี
0: ่เกิดทัน
1: ความจำเป็นเลิศนึกไม่ออก
0: ฝากหัวใจคือเทพวงศ์คำแหงรักจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเพลงที่คุณอรุณทดีแนะนำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะต้องรีบมามอบให้เลยนะคะสำหรับท่านเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแฟน
1: พันธุ์แท
0: ้ใช่มาทุกวันมาก่อนเลยรักจริงหรือเปล่าคุณสวริปกาพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าคุณบอกผมคุณวิระบำรุงศรีนะคะเงียบไม่มีใครโทรมาเลย
1: ยังเรียนหลุดทักทาย
0: เงียบ
1: ทักทาย แฟนรายการเราก่อนเนาะคุณอรุณทดีนะคะคุณกฤษชมนจากมหาสารคามนะคะคุณชลิคูคุณพี่อิสัยน้อยคุณวันวิสาพี่วัจนาคุณอุดมคุณเริงใจนะคะคุณทันพิชาคุณกล้วยชูไพรพี่คุณเล็กวิไลวันนะคะคุณทิพย์ภาพรคุณวัฒนาเงินแก้วคุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะแล้วก็คุณสุวรรณยาฟังอยู่ที่คลอง16พี่แอลผักสดค่ะวันนี้บอกว่าขอเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกของคุณเท่ด้วย
0: หลายๆท่านก็จะเป็นแฟนคลับของรายการก็95ทุกแทบทุกรายการแล้วก็รายการ
1: ใช่แล้วก็พี่ของพี่แอลคราวที่แล้วเนี่ยคือเพลงของคุณเทพที่พี่แอ๋วขอไว้คือวันนั้นไม่ทันนะเดี๋ยวจะจัดของสัปดาห์ที่แล้วให้แล้ววันนี้พี่แอ๋วก็ขอมาต่างหากอีก
0: พี่แอ๋วขอเพลงอะไรวันนี้มีเพลงอะไรที่ขอเข้ามาแล้วที่เราจด
1: เยอะ
0: มีฝากดี
1: ความรักเจ้าขา
0: สุกัญญาความรักเจ้าขาคุณวัฒนา
1: คุณเรืองใจ
0: สิเนาะทำไมถึงทำกับฉันได้คุณทันพิชาแล้วอะไร
1: เสียงตะอื้นจากสายลมสุเทพพี่วัฒนาขอนะคะแล้วก็เพลงคำแถลงการหัวใจนะคะจากคุณกล้วยชูพลายขอไว้แล้วก็คนไกลบ้านค่ะคุณอุทัยขอไว้แล้วก็พี่เอ๋วขอขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก
0: ยังไม่จด
1: นะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เป็น
0: ไม่ใช่ว่าขาดฉันแล้วเธอสบายเหรอ
1: ฉันสบาย

0: ฉันน่ะสบาย
1: เออฉันสบายเหรออ๋อฉันสบายใช่ไหม
0: ใช่แต่เธอจะรู้สึกแต่ฉันน่ะสบายใช่ไหมยังไงเหนื่อยฟังแล้วเหนื่อยตกลงตอนนี้มีขอสายมาเออนั่น

0: ี่สองคนนี้นะคะมองตัวเล็กก็ไม่ค่อยจะเห็น
1: อันนี้ใหญ่เกินไป
0: อันนี้คือขอใช่ไหมขอคุยหรือเปล่า
1: อันนี้โทรเข้ามาเหรอคะลูกรับสายเนาะโอเคสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
2: สุนทรครับ
0: จากมหาสารคามเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอเชียงยืนครับ
0: เชียงยืนอำเภอนะไม่ค่อย
1: จากมหาสารคาม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าชื่ออำเภอหนูไม่ค่อยจะคุ้นเคยสักเท่าไหร่ไม่ทราบวันนี้ไม่ได้ทำงานหรือว่าอยู่บ้านแล้ว
2: อยู่บ้านครับเกษียณแล้วครับอยู่บ้าน
0: สบายมาก
1: โอ้เสียงยังหนุ่มอยู่เลยเกษียณแล้ว
0: สบายมากเลยถ้าอยู่บ้าน
1: โทรยากไหมคะเนี่ยเวลาต่อเข้ามาขอเพลง
2: ก็บางครั้งก็ยากครับบางครั้งก็ง่ายในวันนี้ครั้งเดียว
1: โ
0: อ้วันนี้ที่จริงมีสายที่มาจากโทรศัพท์เยอะพอสมควรนะคะที่น้องรับไว้ฟัง95มานานยังคะ
2: นานแล้วครับ
0: ฟังช่วงไหนบ้างเอ่ย
2: ก็ฟังทุกช่วงเลยครับถ้าเริ่มเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่ช่วงพ.อ.วาสุ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปจนถึงรุ่งนะครับเที่ยงคืนนะครับ
1: โอ้โหแต่นี่วันนี้พ.อ.ก็มานะช่วงต่อไปใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เดี๋ยวตอนบ่ายพ.อ.มาอ๋อก็คือเปิดทิ้งไว้เลยเรียกว่าฟัง95ใช่ไหม
1: ที่แฟนพันธุ์แท้ของ95
2: ครับฟังทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ไล่มาจากพอ.ปาสุแล้วก็มาคุณสิรินทาแล้วก็ไล่ไปเฮียหมีแล้วก็น้องโอ๊ตเย็นแล้วก็น้องบอสธีรพงศ
1: ์โอ้รู้จักหมดเลย
0: เห็นไหม
2: น้องลูกตาน้องเมธิชาแล้วก็น้องเพชรพุ่มพวงรางตลอดน้องสีน้องโด่ง
0: โอ้โหนี่รู้จักอ
1: ย่างนี้ต้องทำถ้วยไหม
0: รู้จักดีเจ
1: ทำถ้วยไปไ
0: หมรู้จักดีเจทุกคนเลยน้อง
1: ถ้วยรางวัล
2: พอวาสุกับน้องอุ้มอะไรน้องพิมดาน้องตายสวนสีนะครับ
0: เห็นไหมโอ้โห
1: นี่สองคนนี้ชื่ออะไร
2: ชื่อหน่วยคุณหน่วยกับคุณอ้อย
1: ชื่อเล่นก็ยัง
0: เห็นไหมจำชื่อเล่นได้ด้วยไม่เห็นไหมอันนี้แฟนพันธุ์แท้เราเลยนะพี่อ้อยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็เมื่อกี้ก็ฟังคุณสุภรัตน์นาคบุญนำกับคุณอะไรนะ
0: พี่ติ๋ว
2: นั่นแหละครับ
1: จ้ะ
0: เห็นนะ
1: เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เลยอาจจะลืมงง
0: พี่ติ๋วกิติภาหน้าผม
2: อยากรู้ว่ากิติภานี่คือใช่คนเดียวกับสันทนีหน้าผม
1: ใช่เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเนี่ยผม
1: พี่ติ๋วเขาเปลี่ยนชื่อเอาเลิกเอายามค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ด
1: ู
2: ข่าวช่อง7สมัยก่อนโน้นคุณ
0: เมื่อก่อนใช้สัญช
1: าติใช่คนดังคนหนึ่งดังทีเดียวแหละทั้งนักเป็นนักแต่งเพลงนักข่าวแล้วก็นักร้อง
2: สุภรัตน์ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: มาจากช่อง7ทั้งสองท่าน
2: ครับ
0: แล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: ถ้าฉลอมครับของชลินนันทนาคอนนะครับ
0: มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับเพลงนี้ไหมคะ
2: ก็มันชอบ
0: เฉยๆ
1: ร้องได้ไหมอ่ะ
2: ครับ
1: ร้องได้ไหมคะ
2: ร้องได้นิดหน่อยครับ
1: ค่ะแล้วร้องพอไหมคะ
2: อยู่ใจถึงข้าจะร้องปีจะอะไร
1: อ๋อจำเนื้อไม่ได้
2: พร้อมพลักพยอมยามยาก
1: ออกทะเล
2: ออกทะเลปีจะอาปามาฝากขวัญใจแม่คุณคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหม
1: ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยแต่งใหม่ด้วยนิดนึง ขอบคุณมากมาก
0: นะ
1: ขอบคุณมาก
0: ชอบชอบชอบเพลงลูกกรุงด้วยนะคะเรียกว่าฟังได้ทุกแนวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็เพื่อชีวิตนี่ก็ชอบครับ
1: ฟังทุกอย่างหายากกันเนี่ย
0: ค่ะอันนี้จะอยู่ง่ายไงไปตรงไหนใครเปิดอะไรเราฟังได้หมดไงพี่อ้อย
1: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะ
2: ครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวผมก็จะฟัง
1: พอวาสุค่ะ
2: เพลงหวาน
0: หวาน
1: ๆ
0: เพื่อน

0: อันนี้เพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวช่วงบ่ายก็หวานหวานเนาะ
1: คร
0: ับค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: โชคดีนะคะ
0: คราวหน้าโทรใหม่นะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทุกท่านนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอให้จัดรายการไปนานๆด้วยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ณอรวีคุณเลิฟวัชราพรใช่ไหมหนุ่ยที่แนะนำ
1: ใช่ไม่รู้ตื่นหรือยังเพราะเวลาต่างกันเนาะ
0: ถ้าทรมานคุณชรินนะคะแล้วก็เพิ่งจบลงไปเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเพลงที่คุณอะไรแนะนำเนาะ
1: คุณรุจิกร
0: หากว่ารักเป็นศาสนาคุณนฤทธิ์อารีกับคุณอุไรวันคล้ายบรรจงค่ะ
1: ทักทายFacebook Fanpage คุณเรืองนิดคุณกิตติคุณหนูริ่งคุณวุฒิชัยคุณอัมพรคุณสุภัตราจากเชียงรายนะคะแล้วก็คุณออสสมุทรปราการป้ายาสมุทรปราการคุณสมพรรัตน์เพชรเกษมนะคะคุณพานาคุณบุญมีคุณสกลคุณบุญเรือนแล้วก็คุณ HDG ปัญญาแล้วก็จากสวนพึ่งราชบุรีคุณประกิตคุณแอดกังวานนะคะแล้วก็พี่นาฏด้วย
0: ว่าไง
1: พี่นาฏบอกเมื่อไหร่จะหยุดสวย2คนเนี่ย
0: ไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นภาพพจน์
1: เราบอกว่าหยุดสวยเมื่อโลกไม่ต้องการ
0: แหมพี่นาฏก็
1: เพลงอะไรนะเราจะปิดท้ายปั้นดินปะ
0: ปั้นดินให้เป็นดาวค่ะ
1: คุณลุงโก้
0: แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่
1: คุณลุงโก้จาก
0: มาหรือยังนะลุงโก้
1: ล
0: ุ
1: งโก้จากอะไรนะ
0: ลุงโก้ตลาดมหาศิลป
1: ์ที่ขอ
0: มาหรือยังคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
1: ค่ะ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองฟุตบอลโลกไปพบกับอังกฤษการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกันเมื่อเวลา8 นาฬิกาที่ผ่านมาอาร์เจนตินาได้ประตูนำเร็ว1-0ตั้งแต่นาทีที่10จากการโขกลูกของแม็กอัลลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น1-1ในนาทีที่67และในนาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องเหลือผู้เล่น10คนริวเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกและช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่112ฮูเลียนอัลวาเลสซัดประตูสุดสวยช่วยให้อาร์เจนตินาขึ้นนำ2-1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120+1เมื่อลาวตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3-1เส้นทางต่อไปอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยสถานทูตจีนยืนยันเคารพกฎหมายไทยคดีกุมารจีนหวังไทยคุ้มครองสิทธิพลเมืองจีนระหว่างดำเนินคดีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กกรณีตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนเคารพการที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์จีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศเรือล่มที่เวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15คนเกิดเหตุเรือนำเที่ยวที่มีผู้คนบนเรือ36ชีวิตแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนพนักงานต้อนรับ1คนล่มกลางทะเลห่างจากท่าเรืออันเชยประมาณ400เมตรระหว่างเดินทางกลับจากเกาะท่องเที่ยวฮอนไมรุตบนเกาะฝูกรวกทางตอนใต้ของเวียดนามเมื่อวันเสาร์เหตุเกิดขณะคลื่นทะเลรุนแรงทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15คนและมีผู้รอดชีวิต21คนญาติผู้เสียชีวิตได้เรียกร้องให้ทางการอินเดียเร่งส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศสถานทูตอินเดียในเวียดนามได้ตั้งศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: ข คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้น้องประชาชนชาวชุมพรห้ามพลาดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัด plus พบกับการจำหน่ายสินค้าและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรชีวพันธุ์และอุปกรณ์ทางการเกษตรพิเศษสุดลดราคาปุ๋ยสูงสุด300บาทต่อกระสอบจำนวน 11,160 กระสอบรับคูปองแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาทและผู้ซื้อสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำมูลค่ารวมกว่า 32,000 บาทพบกันในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2569 เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ณอาคารมรกตสแควร์ตลาดมรกต 2 อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรโทรศัพท์077-503-959
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
12: รายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถ ทั่วสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: คุณภาพมาตรฐานสากล
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
0: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
1: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
0: ศูนย์บริการคุณภาพ
1: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
0: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมปะ
0: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
0: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่ใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 0854896493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ชิออโน่พลัสสไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: าลจีน3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเครนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนซุดวงเวียนใหญ่คำนึงความปลอดภัยสูงสุดรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติเรือล่มนอกชายฝั่งฟู่กัวทางตอนใต้ของเวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15รายและได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะครับตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวอยู่ครับความคืบหน้าปฏิบัติการทลายขบวนการกุมารจีนหรือว่าแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบโดยกฎหมายของกลุ่มทุนจีนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถรวบผู้ต้องหาตามหมายจับได้เกือบครบแล้วเหลืออีก3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งเล็งฟันโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับและจ่อถกอัยการยกระดับคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยวันนี้ครับนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงเลขานุการนะครับ DOPA หรือว่าโดป้าพร้อมชุดทำคดีเปิดเผยบอกว่าจากหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ทั้งหมด35หมายจับขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถตามรวบตัวได้มาแล้ว32คนเหลืออีกเพียง3คนเท่านั้นครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่สน.บางยี่เรือซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวทุกคนเนื่องจากพบพฤติการกลุ่มแม่ชาวจีนเริ่มไหวตัวทันแล้วก็พาลูกหลบหนีออกจากที่พักอาศัยแล้วครับสำหรับผู้ต้องหาอีก3รายที่ยังหลบหนีพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางเป้าเจียวภรรยาของนายเฉินยินไลทุนจีนรายสำคัญคดีฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลบหนีออกไปต่างประเทศพร้อมลูก3คนนานแล้ว ขออภัยครับซึ่งเคสนี้มีนายมนตรีชายชลอมปางทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนผู้ต้องหาอีก2รายที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวครับแล้วก็จากการตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายทุนจีนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญก็คือนอกจากโรงพยาบาลเป็นข่าวแล้วก็ยังมีเด็กจีนอีกหลายคนที่ถูกแจ้งเกิดในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆนอกเหนือจากฐานข้อมูลเดิมเบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัย 4-5 โรงพยาบาลด้วยกันซึ่งอยู่ระหว่างการดึงระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มพ่อทิพย์ชาวไทยและแม่จีนเนื่องจากพบพิรุธว่าในขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจคลอดแล้วก็การแจ้งเกิดกลับไม่มีบิดามาปรากฏตัวในกระบวนการคลอดจริงแต่กลับมีชื่อบิดาไทยโผล่ในสูติบัตรอย่างน่าสงสัยส่วนกรณีที่ครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐย่านฝั่งธนบุรีที่ถูกจับกุมอ้างว่าอาจจะตกเป็นแพะระบาดเพราะทำตามเอกสารที่ยื่นมาครบถ้วนแล้วนั้นนายรัฐวิทย์ยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ดุลยพินิจตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าเคสนี้กลับปล่อยปละละเลยนำเอกสารคำร้องทั้งหมดไปให้บุคคลภายนอกก็คือนางสาวสุนีเป็นผู้ดำเนินการจัดการแทนทั้งหมดและพบพฤติการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจแน่นอนครับขณะนี้พบความผิดชัดเจนแล้ว1รายและหากขยายผลพบใครเกี่ยวข้องเพิ่มก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปและก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับเวลา 13:30 นจะมีการประชุมร่วมกันของ6หน่วยงานหลักณกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ก็ประกอบด้วยตำรวจกรมการปกครอง DSI ปปช.ปปง.และปปท.นอกจากนี้ยังเชิญตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมเพื่อปรึกษาข้อกฎหมายสำคัญโดยจะพิจารณาว่าพฤติการของเครือข่ายนี้เข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่พร้อมวางแนวทางมาตรการในการจัดการกับเคสลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายร้อยเคสที่รอการขยายผลต่อไปในอนาคตเพื่อกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยครับ
1: ค่ะ มาที่ความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะวันนี้คมนาคมก็เร่งแก้ปัญหาในจุดนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่การติดตามผลกระทบต่อตัวอาคารการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างรื้อย้ายป้ายสะพานบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะคะก็สามารถรื้อย้ายได้แล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน1จุดจากทั้งหมด5จุดเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างนอกจากนี้จากการติดตามล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้านี้ทำให้สามารถลดการทำงานเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขตรงนี้เริ่มเห็นผลเป็นลำดับแล้วทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนทางรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้ค่ะมีประชาชนขอรับการช่วยเหลือ105รายอยู่ระหว่างประสานขอพักอาศัย32รายที่ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาซึ่งตรงนี้จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหากผู้ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อหรือว่าร้องเรียนไปได้ค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้ก็ได้นะคะ0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางนี้ทางนั้นรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์และเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขควบคู่กับการดูแลและการเยียวยาค่ะ
2: ขณะที่ผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเคลนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนสุดที่วงเวียนใหญ่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์2จุดครับก็ได้แก่แขนเคลนหักบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันและก็จุดถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่ครับสำหรับเหตุแขนเคลนหักเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลา 17:00 น.จากลมกระโชกแรงในช่วงพายุส่งผลให้แขนเคลนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักและพาดอยู่บนตัวอาคารโดยไม่ได้ร่วงลงสู่พื้นด้านล่างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ครับได้เริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเคลนแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นระหว่างการรื้อถอนจากนั้นผู้ว่าชัดชาติได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ระวังการทรุดตัวของดินโดยสถานการณ์โดยรวมยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมและผลการตรวจวัดล่าสุดไม่พบการทรุดตัวเพิ่มขึ้นแม้จะมีพายุเข้าพื้นที่แต่บริเวณดังกล่าวครับมีฝนตกไม่หนักจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานซึ่งยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างมากครับจากเดิมประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งส่งผลตรวจสอบพบว่าก็ยังเป็นปกติอยู่สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักส่วนตัวโดยบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้จากการอัปเดตข้อมูลช่วงเช้าวันนี้ครับพบว่ายังมีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย
5: ิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มีคำเตือนจากรัฐบาลนะคะเรื่องของนักเดินทางถ้าหากจะรับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นตรงนี้ให้คิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบย้ำเตือนประชาชนด้วยค่ะว่าตลอดจนถ้ารวมไปถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกรณีพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกให้บางส่วนสำหรับใช้ทางการแพทย์ในไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยสำหรับผู้พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรก็เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างแรกเลยก็ผิดตามพรบ.ศุลกากรพุทธศักราช2560อัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินเงิน4เท่าของราคาของรวมอากรแล้วหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ4กฎหมายปลายทางสากลนะคะเพราะว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหลายประเทศทั่วโลกและเพื่อนบ้านด้วยดังนั้นการลักลอบเข้าไปจะมีผลลงโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งก็มีตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตแล้วแต่ประเทศนั้นค่ะรัฐบาลจึงมีความห่วงใยค่ะอยากไม่อยากให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้นะคะว่ามีการซุกซ่อนอะไรอยู่ในสัมภาระหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบตามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนักวิชาการชี้ว่าภาพทักษิณที่ไปพบผู้นำอินโดนีเซียนั้นแค่สีสันการเมืองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวก็ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจรัฐบาลที่มอบหมายหรือว่าส่งไปดำเนินการแทนรัฐบาลครับจึงไม่ควรไปตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าการทูตของรัฐบาลไทยนอกจากนี้ประธานาธิบดีปราโบโวยังเป็นผู้นำที่มีบุคลิกเป็นกันเองเปิดกว้างและรักษาความสัมพันธ์กับทั้งผู้นำและก็อดีตผู้นำของหลายประเทศอยู่เสมอการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีเรื่องของปัญหาการทุจริตสว.ด้วยนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านครับได้กล่าวก่อนเริ่มกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าวันนี้ครับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยวิปฝ่ายค้านมีการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีคดีหัวสว.ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเป็นการเจาะลึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ซึ่งเราจะคุ้นชินกับคำว่าหัวสว.แต่ว่าความจริงคำที่เหมาะสมกว่าก็คือโกงสว.เพราะกระบวนการที่เห็นจากหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงเครือข่ายจะตั้งผู้สมัครเพื่อมาทำโพลและแลกเปลี่ยนคะแนนกันและกัน แต่มีกระบวนการที่ใช้เงินและประโยชน์อื่นใดต่างๆมาจ้างคนสมัครและจ้างคนมาลงคะแนนเสียงเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐตนต้องย้ำว่าคดีโกงสวที่ว่านี้เป็นคดีที่มีความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองไทยเรื่องแรกถ้าคนที่เข้ามาสู่อำนาจโดยมิชอบมีแนวโน้มสูงครับจะใช้อำนาจโดยมิชอบเช่นเดียวกันหากเราพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่เข้าสู่อำนาจโดยไม่ชอบก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วการใช้อำนาจในฐานะสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นการกลั่นกรองกฎหมายการลงมติเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระจะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นฐานผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุน IMF ที่จัดไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินพร้อมร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีด้วยนะคะโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลเร่งสร้างระบบนิเวศของรับรองการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นมาตรฐานการผลิตแห่งห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มรายได้ของคนไทยพร้อมยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: มาติดตามข่าวกันต่อครับมีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายครับวันนี้มีแข่งกัน2คู่นะครับคู่แรกตอน 4:00 ที่ผ่านมาคู่ที่2ตอน 8:00 เช้านะครับคู่ 4:00 นะครับทีมชาติอังกฤษพบกับนอร์เวย์ครับบทสรุปสุดท้ายอังกฤษทะลุเข้ารอบ4ทีมครับเมื่อเฉือนชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1ก็จะเข้าไปพบระหว่างผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยอังกฤษแซงชนะนอร์เวย์2-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้พวกเขาผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับหลังเกมนะครับทูเคิลผู้จัดการทีมบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงความยากลำบากผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยเราทำให้ตัวเองลำบากมากๆในวันนี้ผลการแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมเราเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วมันน่าทึ่งมากแต่ว่าเขายังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นในทุกแง่ทุกมุมนะครับเมื่อถามถึงทูเคิลซึ่งวันนี้ซัดไป2ประตูนะครับทูเคิลบอกว่าผลงานของจูดบริงแฮมเขาเหมาคนเดียว2ประตูไม่ต้องพูดอะไรมากเขาทำแบบนั้นทุกแมตช์เลยสุดยอดระดับโลกแล้วครับ
1: ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะก็แข่งตามหลังนอร์เวย์กับอังกฤษนะคะก็คืออาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันเมื่อช่วง8โมงเช้าเป็นอาร์เจนที่ได้ประตูนำเร็ว1ประตูต่อ0ตั้งแต่นาทีที่10จากการแข่งขันลูกโขกของแม็กอลิสเตอร์ก่อนจะเป็น ดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่67นาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องลุ้นเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าเบลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกในช่วงต่อเวลาพิเศษค่ะนาทีที่112ฮูเรนอันวาเรสซัดประตูสุดสวยให้กับอาร์เจนตินาขึ้นนำ2ประตูต่อ1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120บวก1เมื่อลาตาโรมาติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3ประตูต่อ1เส้นทางต่อไปค่ะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันนะคะในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
2: และวันนี้ครับแฟนบอลจำนวนมากแห่เข้าชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026อย่างคึกคักครับโดยแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครครับจัดดูบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟกรุงเทพในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026 Live the Game Share the Momentที่นำความสนุกและก็ความตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลโลกมาผสานควบกับการออกกำลังกายการพบปะสังสรรค์และก็การใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่สีเขียวโดยมีแฟนบอลและก็นักวิ่งที่มาออกกำลังกายช่วงเช้าได้มาเชียร์ฟุตบอลตั้งแต่คู่แรกตอน 4:00 น.ครับก็คือคู่นอร์เวย์พบกับอังกฤษซึ่งแฟนบอลทั้ง2ทีมต่างสวมเสื้อทีมชาติชูธงและก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ครับยังทำท่าไวกิ้งโลด้วยแม้ทีมรักของพวกเขาจะแพ้อังกฤษไป1ประตูต่อ2ช่วงเวลาต่อพิเศษตกรอบ8ทีมไปก็ตามส่วนคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ที่เตะตอน8โมงเช้าที่ผ่านมาก็มีแฟนบอลเข้ามาชมเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้คนที่วิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ได้ร่วมเชียร์คู่นี้กันอย่างสนุกสนานครับโดยมีนายสารนนท์หวังสร้างบุญและก็นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท

0: จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยครับ
1: ค่ะมาที่เหตุกระบะเสียหลักตกคลองชัยนาทป่าสักจังหวัดลพบุรีนะคะตำรวจสภ.เมืองลพบุรีรับแจ้งเหตุพลเมืองดีว่ามีรถยนต์เสียหลักตกลงไปในคลองชัยนาทป่าสักถนนเลียบคลองสะพาน8สะพาน9หมู่3ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่พร้อมนักประดาน้ำไปที่เกิดเหตุค่ะเริ่มค้นหาพิกัดตกในช่วง 3:30 นาทีไปพบร่องรอยครูดของพงหญ้าตกลงไปในคลองแต่ไม่เห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำลงงมประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปพบรถยนต์ตกลงอยู่ในความลึก10เมตรกระแสน้ำไหลแรงมากรถไม่พลิกคว่ำกระจกด้านขวามือมีรอยแง้มจึงวางแผนนำรถขึ้นมาโดยใช้สลิงเกี่ยวไม่ให้รถไหลไปกับกระแสน้ำใช้เวลากว่า30นาทีก็สามารถลากรถขึ้นมาได้พบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Ford นะคะ Everest สีดำค่ะเป็นทะเบียนฉะเชิงเทราสภาพด้านหน้าพังยับในรถพบร่างของนายณัฐพรปานทองอายุ54ปีนางสาวธัญบุญจบแรงอายุ50ปีชาวบ้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสอบสวนทราบว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนเศษได้ยินเสียงรถตกลงไปในน้ำแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรเห็นแต่ไฟท้ายริบหรี่ค่อยๆจมลงในน้ำชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นรถคันเกิดเหตุขับวนเวียนอยู่ในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงซึ่งน่าจะเป็นโบ้หรือรถรับจ้างในตัวจังหวัดลพบุรีเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้งสองก็ส่งร่างไปชันสูตรต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
0: คลื่นยักษ์ซัดเรือประมงพาณิชย์ล่มห่างชายฝั่ง500เมตรนะครับแต่ว่าโชคดีลูกเรือ3ชีวิตกระโดดหนีตายลอยคอรอความช่วยเหลือวุดวิดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มเมื่อวานนี้นะครับเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 26.01 ตันกลอสซึ่งเป็นเรือเปล่าที่เพิ่งจะขึ้นคานซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับเข้าฝั่งเกิดล่มหน้าฝั่งบ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับระหว่างที่เรือกำลังวิ่งเข้าสู่คลองมะขามเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงจัดและมีคลื่นยักษ์ไล่ท้ายมาอย่างรวดเร็วทำให้ตัวเรือฉลับเสียการทรงตัวก่อนจะถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ากลับเรืออย่างจังจนพลิกคว่ำแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลทันทีครับลูกเรือที่อยู่บนเรือ3คนตัดสินใจกระโดดออกจากตัวเรือเพื่อเอาชีวิตรอดลอยคออยู่กลางทะเลลึกหลังเกิดเหตุไม่นานรถและเรือของตำรวจน้ำรวมถึงเรือประมงของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงครับก็รีบแล่นออกไปช่วยเหลือนำลูกเรือทั้ง3คนกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยต่อมาชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่นำกำลังเข้าผูกมัดตัวเรือแล้วก็เร่งกู้เรือแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำน้ำลงไปผูกมัดตัวเรืออยู่นั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเกิดอาการเมาคลื่นอย่างรุนแรงครับทำให้โรคประจำตัวแทรกซ้อนเกิดน็อกหมดสติกลางน้ำเพื่อนกู้ภัยต้องรีบนำตัวกลับเข้าฝั่งแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่อย่างเร่งด่วนเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็วางแผนเตรียมลากจูงซากเรือประมงกลับเข้าฝั่งคลองมะขามเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและกู้คืนสภาพเรือแต่ปรากฏว่าเจอสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกคลื่นลมแรงการปฏิบัติการชักลากเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถูกคลื่นซัดจนขี้เลนเข้าไปในตัวเรือและจมเลนในทะเลครับทำให้จนถึงขณะนี้เพิ่งชักลากออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เพียง200เมตรเท่านั้นครับ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็มีเหตุเรือล่มค่ะเหตุเรือล่มนี้เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟู่กวกทางตอนใต้ของเวียดนามเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปเสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารลูกเรือทั้งหมด36คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนมัคคุเทศก์อีก1คนเรือล่มห่างจากเกาะฮอนเมรุสงอยประมาณ400เมตรในระหว่างเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรืออันเทยสภาพอากาศในพื้นที่ช่วงดังกล่าวแปรปรวนอย่างหนักค่ะมีกระแสลมแรงและคลื่นทะเลสูงส่งผลให้เรือเสียการทรงตัวพลิกคว่ำอย่างรวดเร็วห่างจากชายฝั่งประมาณ400เมตรเรือนำเที่ยวลำอื่นบริเวณใกล้เคียงรวมถึงกองทัพเรือหน่วยยามฝั่งเวียดนามรุดเข้าช่วยเหลือทันทีสามารถช่วยผู้รอดชีวิตขึ้นมาได้21คนหลายคนมีอาการบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้เห็นเหตุการณ์บอกผ่านสื่อท้องถิ่นว่าผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากติดอยู่ในเรือหลังจากเรือคว่ำทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากจำนวนผู้เสียชีวิตมีอยู่อย่างน้อย15คนค่ะทั้งหมดเป็นชาวอินเดียผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทลาวาอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของอินเดียที่เดินทางมาทัศนศึกษาแล้วก็ร่วมประชุมประจำปีของบริษัทด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียแสดงความเสียใจ

ต่อครอบครัวผู้สูญเสียส่วนสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนามจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์เพื่อประสานงานเยียวยาและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีเลมินฮุงของเวียดนามสั่งการเร่งสืบสวนหาสา

0: กลางดึกคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่กระแสลมกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่หักโค่นจำนวนมากเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกบริเวณรถไฟความเร็วสูงและบริเวณท่าเรือข้ามฟากก็ต้องหยุดชะงักรวมถึงโรงเรียนหลายแห่งสั่งงดการเรียนการสอนชั่วคราวแต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็คาดว่าพายุจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าลึกไปในแผ่นดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับก่อนหน้านี้ทางการมณฑลเจ้อเจียงสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 1.7 ล้านคนล่วงหน้าก่อนพายุจะเข้าถล่มเช่นเดียวกับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้สั่งอพยพประชาชนราวๆ 34,000 คนออกจากแถบชายฝั่งและพื้นที่เสี่ยงภัยสูงส่วนกรุงปักกิ่งแม้จะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินแต่ว่าเกิดฝนตกหนักจนต้องอพยพประชาชนกว่าแสนคนและเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำมีหยุ่นเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมคุณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6377

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกบลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกบลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ต้องถามแฟนที่ชอบกีฬาว่าได้นอนหรือยัง
0: ใช่ขวัญกำลังจะถามอาจารย์เลยค่ะว่าอาจารย์ได้นอนหรือยังคะตีห้ากว่าๆยังแข่งกันไม่จบเลยนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: คือผมหลับไปคือวันศุกร์ใช่ไหมฮะผมออกอากาศเสร็จ3 ทุ่มกว่าๆก็หลับไปตอนสัก4 ทุ่มแล้วมาตื่นตอนประมาณ1 ทุ่ม
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็ยังไม่หลับเลยจนบัดนี้
0: โอ้
1: ดูคู่อังกฤษคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เสร็จแล้ว
0: อาจารย์จีน่าสวิตเซอร์แลนด์ก็โอ้โหกว่าจะจบเกมนานมากอาจารย
1: ์ใช่แล้วก็มาดูคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้ดูวอลเลย์บอล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสมาชิกแล้วก็คุ้มเลย
0: คุ้มนะคะ
1: นี่เนี่ยก็จะบอกกับคุณขวัญว่าผมนี่ขอคารวะหัวใจของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคุณขวัญได้ดูไหม
0: ขวัญไม่ได้ดูค่ะอาจารย์ที่ที่บ้านไม่มีช่องทางในการดูอาจารย์คะ
1: ก็ชนะบราซิลมาได้3เซตรวดก็เลยไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นแต่จริงๆแม้ว่าเราจะแพ้บราซิลเนี่ยเราก็ไม่ตกชั้นอยู่ดีเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าทีมที่ตกชั้นแน่ๆก็คือบัลแกเรียนะฮะและทีมที่รอดเมื่อเช้านี้ก็คือยูเครนนะครับอ
0: ัน
1: นี้ผมนี่มีบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปเรียนทางด้านการกีฬาทำไมสนใจกีฬามากมายความจริงตอนเอนทรานซ์เข้ามหาลัยนะคุณขวัญ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ผมเลือกคณะเกษตรก่อนแล้วต่อมาผมก็เลือกครุพละครุพละหมายความว่าเป็นครูสอนพระศึกษา
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าผมไปติดเกษตรซะก่อนไง
0: ใช่แล้วถ้าสมัยนั้นถ้าเลือกแล้วเลือกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้แบบว่ารอบสอบรอบเดียวจบไม่ได้มีแบบ2-3 รอบใช่ไหมคะ
1: รอบเดียวเลยครับ
0: ค่ะ
1: และสมัยผมเนี่ยถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็เหมือนว่าชีวิตมันจะหมดอนาคตไปเลยอ่ะ
0: เอาสมัยนั้นยังไม่มีรามกำแหงเหรอคะอาจารย
1: ์เพิ่งเริ่มมี
0: ค่ะ
1: แต่ความรู้สึกของคนสมัยนั้น
0: ค่ะ
1: ถ้าเอ็นทรานมหาวิทยาลัยหลักไม่ได้เนี่ยรู้สึกมันเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามาคิดย้อนหลังนะเอ๊ะถ้าผมสอบเข้าไม่ได้ผมอยู่สุพรรณผมอาจจะร่ำรวยกว่านี้เป็นพ่อค้า
0: ค้าขายผักต่อจากคุณพ่อหรือเปล่าคะค้าขายไอศกรีมเหรอคะอาจารย
1: ์ไม่ใช่ผมค้าขายไอศกรีมเมื่อตอนม.ศ.4ม.ศ.5เขตยานขายไอติมถังใหญ่ๆที่ซ้อนท้ายจักรยานนะวันหนึ่ง250 แท่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้กำไรวันละ27.50 บาท
0: ค่ะ
1: คือในยุคของผมเนี่ยใครที่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วต้องอยู่บ้านค้าขายเนี่ยถือว่าชีวิตตกอับแต่ในปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วก็รับเงินเดือนต้องต่อยสู้คนที่เขาทำมาค้าขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม
0: ก็
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดย้อนทำปัจจุบันให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะดีเองทีนี้จากวอลเลย์บอลเนี่ยผมจะฝากแฟนรายการนะครับว่ารายการวันจันทร์ที่6กรกฎาคมกับวันที่7กรกฎาคมเนี่ยท่านไปฟังละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะว่าดูฟุตบอลแล้วได้อะไรผมเทียบเคียงระหว่างฟุตบอลกับการทำการเกษตรนะครับและวันที่8ที่9ที่10ผมก็ตอบปัญหาท่านเรื่องการสร้างสวนผักประดับในบ้านคือไม่ได้ปลูกผักเป็นแปลงนะปลูกผักเป็นซุ้มปลูกผักเป็นจัตุรัสผักเ เป็นวงเวียนผักบนโต๊ะผักลอยฟ้าผักคอนโดเนี่ยก็ไปฟังนะครับพุธพฤหัสศุกร์และวันจันทร์อันนี้บันทึกเทปไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือแฟนรายการที่ถามมาบอกว่าอยู่หมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ที่ดินเนี่ยมีหน้าดินอยู่นิดเดียวนอกนั้นจะเป็นลูกรังฟังอาจารย์แล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้ต้องทำยังไงผมพูดให้ท่านแล้ว20นาทีนะครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569
0: ค่ะ
1: คุณขวัญครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: ได้ข่าวเรื่องพายุบ้างหรือเปล่า
0: ได้ข่าวเรื่องพายุค่ะแต่ว่าพายุที่แวดล้อมอยู่สำหรับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยบาวีใช่ไหมคะก็ยังไม่คือไม่ได้ถึงขั้นที่จะเข้ามาประเทศไทยเต็มๆแต่เราก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ถ้าเราย้อนหลังไป3ลูกนะ
0: เมขลาใช่ไหมคะ
1: เริ่มจากเมขลาซึ่งไทยเป็นคนตั้งชื่อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาไม้สัก
0: ใช่
1: ไม้สักก็คือไม้สักอันนี้กัมพูชาตั้งชื
0: ่อค่ะ
1: แต่บาวีหรือบาบางคนอ่านวีก็มีนะบางคนบอกบาวี
0: บาวี
1: อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครตั้งชื่อแต่ว่าเวลานี้นะผลกระทบจากไมสักเราไม่ได้เข้าเราโดยตรงแต่เราก็เห็นไหมครับที่ชลบุรีน้ำท่วมถนนโฟมลอยฟ่องเลยเนี่ยแล้วที่จีนนะ
0: ฮะที่จีนหนักมากอาจารย
1: ์ท่วมสูง6-7เมตรอ่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้โหหนักมากเลยแล้วที่สำคัญคือพายุลูกล่าสุดเนี่ยที่ชื่อว่าบาวีเนี่ยฮะหรือบาวีเนี่ย
0: มาจากเวียดนามอาจารย์คะชื่อพายุอ่ะนะคะ
1: ตกลงอ่านบาวีหรือบาวี
0: ค่ะค
1: ือ
0: BAVI ค่ะ BAVI บาวี
1: บางคนก็อ่านบาวีก็มีนะฮะบาวีก็มี
0: ค่ะเป็นชื่อมาจากอุทยานแห่งชาติบาวีของเวียดนามเขาเป็นอุทยานแห่งชาติทางตอนเหนือก็เป็นเกี่ยวกับอุทยานน่าจะเป็นธรรมชาติน่าจะเป็นลักษณะของป่าประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขา
1: ครับแหมทีนี้พายุลูกนี้เนี่ยขอบเขตของพายุมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะ
0: ค่ะ
1: เขาเปรียบเทียบบอกว่ามันกว้างเท่ากับฝรั่งเศสทั้งประเทศถามว่าผมพูดทำไมเรื่องพายุเนี่ย คือคุณขวัญครับช่วงเดือนเนี่ยกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งต้นสิงหาเนี่ยพายุมากี่ลูกเนี่ยมันมักจะก่อตัวแถวฟิลิปปินส์แล้วมันจะเชิดหัวขึ้นใช่ไหมอย่างเมฆลาก็ขึ้นไปโจมตีญี่ปุ่นใช่ไหมฮะไมค์ก็ขึ้นไปทางจีนทางญี่ปุ่น
0: บ้านจีนค่ะ
1: แล้วก็บาวีนี่ก็เข้าเจนเต็ม
0: ๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟังข่าวอพยพคนเป็นหมื่นคนน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: และประกอบกับคนจีนในอดีตที่ต้องหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้ประเทศไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็เพราะว่ามีคนเขาเล่าให้ผมฟังบอกมันอยู่ไม่ได้พอถึงเวลาน้ำมันก็ท่วม
0: ค่ะ
1: นะอยู่ลำบากเขาบอกมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะสมัยก่อนเตี้ยบอกว่าโอ้ลื้อต่อเสี่ยมล้อเสี่ยมห้อเสี่ยมล้อก็คือสยามประเทศ
0: ค่ะ
1: นะบอกว่าโอ้โหดีที่สุดเลยจะไปหาภูมิประเทศที่ไหนดีที่สุดแต่ปีนี้ผมหยิบยกเรื่องนี้ชวนคุณขวัญคุยเรื่องนี้เพราะผมจะบอกว่าตั้งแต่กลางสิงหานะสิงหากันยาตุลาต้องเตรียมตัวรับกับวิกฤตมากในส่วนราชการเวลานี้ปอพอนะครับก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมที่สุดงบประมาณกำลังคนเครื่องไม้เครื่องมือและที่สำคัญนะคุณขวัญที่แล้วมาเนี่ยมันจะมีจิตอาสาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเร
1: ื่อง
0: จิตอาสาขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาผักตบชวาอาจารย์ก็พูดอยู่แต่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
1: คือจิตอาสาที่เวลาเกิดภัยพิบัติแล้วไปช่วยนะแล้วก็ แล้วก็มูลนิธิไม่ว่าจะเป็นปอตึกตึงร่วมกตัญญูสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยนะจะบอกว่าไปหยิบตังมาไปหยิบตังมาเขาบอกทำไมอ่ะนั่นน่ะอาแปะอีไลเลยบอกอาแปะมาแล้วเขาบอกอาแปะเนี่ยเขาอยู่ปอตึกเสียงตึงเราก็ไม่รู้ปอตึกเสียงตึงคืออะไรเอาก็คือปอตึกตึงที่เราเรียกปัจจุบันนี้แหละ
0: ค่ะ
1: เพราะชาวบ้านก็จะร่วมใจกันบริจาคสมัยก่อนนะเตี่ยเขาบอกได้แล้วไปหยิบตังมาเร็วๆๆนะแต่เขามาแล้วเขามาละก่อนรับบริจาคทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมคารวะน้ำใจของท่านเหล่านี้เหลือเกินแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะยังมีจุดอ่อนเล็กๆอยู่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมีใจจะไปช่วยแต่ใครจะเป็นผู้ประสานงาน
0: ค่ะ
1: คุณขวัญนึกออกนะ
0: ฮะพอนึกออกอาจารย์เพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตด้านอุทกภัยขึ้นเนี่ยสิ่งที่ขวัญเห็นชัดเจนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่อะค่ะอาจารย์คะหลายหน่วยงานเข้าไปเยอะมากแล้วการประสานงานที่ไม่มีจุดศูนย์กลางไม่มีศูนย์บัญชาการรวมเนี่ยมันค่อนข้างทำให้สับสนแล้วก็การช่วยเหลือพื้นที่ในหาดใหญ่ตอนที่เกิดวิกฤตอุทกภัยเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยทำให้ค่อนข้างยากมากแล้วก็หลายพื้นที่ก็คือคนที่อยากไปช่วยเหลือก็อยากไปช่วยเหลือในขณะเดียวกันเขามาจากพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้สภาพสิ่งแวดล้อมว่าตรงไหนเข้าได้ไม่ได้หรือว่ามีพื้นผังเมืองเป็นยังไงอะค่ะอาจารย์คะแล้วก็การประสานงานค่อนข้างที่จะยากแล้วก็พอมันยากหลายหน่วยงานปุ๊บล่าช้าประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้าออกไปอีกนะคะอาจารย์คะ
1: ใช่คุณขวัญรู้จักผู้ว่าหมูป่าไหม
0: รู้จักค่ะผู้ว่านรงศักดิ์ค่ะใช
1: ่นั่นแหละนะฮะเขาจบวิศวกรเกษตรแต่ว่าเสียดายท่านจากพวกเราไปแล้ว
0: ใช่ค่ะท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งจาก
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างผู้ว่าหมูป่าเนี่ยเพราะว่า
0: ค่ะ
1: อยากให้ทำแบบนั้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: เวลาเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรนะผู้อำนวยการเหตุการณ์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์แล้วก็คือทุกคนมาให้ข้อมูลที่ศูนย์รวมของผู้อำนวยการเหตุการณ์เสร็จปึ้งแล้วก็จะเป็นคนสั่งการคนเดียวแล้วก็กระจายกันไปในแต่ละสายงาน
1: ถูกต้องทุกคนไปรายงานแล้วก็รับคำสั่งว่าจะไปไหนอย่างไรทำยังไงนะ
0: ฮะ
1: แต่ว่าคนที่ต้องเก่งนะต้องเก่งและต้องมีความสามารถรู้ภูมิประเทศรู้หนักรู้เบาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากว่าคนที่ยินดีพร้อมจะไปช่วยคนเหล่านี้เราน่าจะมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ให้ชัดเจนนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยยามสงบเนี่ยก็อาจจะต้องปูนบำเหน็จราชการอาจจะต้องปูนบำเหน็จให้กับท่านที่มีจิตอาสาจะเป็นเหรียญตาหรือจะเป็นถ้าคุณเป็นอาสาที่ไปช่วยงานนี้คุณจะได้ลดหย่อนภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จริงคนที่เขาไปทำเนี่ยเขาไม่ได้หวังหรอก
0: ใช่ค่ะแต่ก็เป็นสิ่งตอบแทนที่ภาครัฐสามารถให้ได้เพื่อเป็นการแบบคือบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้อยากได้ความตอบแทนอะไรหรออาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าการให้แล้วก็เหมือนภาครัฐตอบแทนเขาเนี่ยเขาก็มีความดีใจนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทำแล้วมีคนเห็นความดีของเราการกระทำของเราอ่ะมันก็เป็นความดีใจภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะ
1: ครับขออนุญาตเอ่ยนามในอย่างคุณบินบลูฤทธิ์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กับคุณท็อปนะสมัยก่อนท่านก็เป็นดาราหนังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วท่านเริ่มไปที่รู้จักในด้านนี้เนี่ยตอนนั้นมีตึกถล่มที่โคราชคุณขวัญตอบหรือยังตอนนั้น
0: คือขวัญว่าขวัญไม่แน่ใจแต่หลายปีมากแล้วอาจารย์ขวัญไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขวัญเริ่มทำข่าวหรือยังอะค่ะหรือว่ากำลังเรียน
1: อย่างแน่ๆตอนนั้นอะ
0: ค่ะ
1: ผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกเขาอยู่ชั้นบนเนี่ยพอตึกมันถล่มปุ๊บมันรูดลงมาปุ๊บเขาก็มาถึงพื้นแล้วก็มันลิฟต์มาถึงเพื่อนแล้วเขาก็เดินกลับบ้านเลย ันนี้คือ
0: คืออยู่ในภาวะช็อกหรือเปล่าคะอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกความเจ็บปวดหรืออะไรเพราะว่าถ้ารูดลงมาขนาดนั้นต้องได้รับผลกระทบทางร่างกายบ้างหรือเปล่า
1: ไม่เลย
0: โอ้โห
1: นี่อันนี้แต่คนที่บริษัทเชลล์เขาเล่าให้ผมฟังแต่บางคนก็ติดอยู่ในซากเพราะฉะนั้นที่ผมเสียดายและเสียใจมากนะมนุษย์ในโลกเนี่ยมีกำลังทรัพย์มีกำลังปัญญาแต่มนุษย์กลับเอาเงินเนี่ยไปสร้างอาวุธไปค้าอาวุธแล้วก็ไปเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันทำร้ายกัน3วันดี4วันบ้าเนี่ยถ้าเผื่อว่าโลกนี้มีผู้นำประเทศที่3วันดี4วันบ้าคิดแต่จะค้าขายเอากำไรหุ้นน้ำมันหุ้นนู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็คือเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ประหลาดนะ
0: ฮะ
1: และผมเสียใจว่าที่จริงอ่ะมนุษยชาติเนี่ยควรจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ภัยพิบัติที่เกิดจากภาวะต่างๆเราก็รู้อยู่ว่าภัยพิบัติจากธรรมชาตินี่คืออะไรบ้างนะฮะและหลังสุดที่เราเห็นว่าเป็นภัยพิบัติเป็นรายวันนะฮ
0: ะ
1: ก็มีอยู่สองเรื่องคืออุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่และสารเสพติดนี่ก็เป็นช่วงอาจารย์บ้วนมาบ่นหรือจะเรียกว่าคิดบ้วนชวนเตือนภัยก็ได้ว่าขอให้คิดคือเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายขอให้คิดในทางร้ายไว้ก่อนว่าถ้าท่วมตอนนี้เรือเราอยู่ไหนบ้านเราจะรีบเอากระบอกไม้ไผ่และเอาถังน้ำมัน200ลิตรผูกเป็นแพโยงไว้กับต้นไม้3ต้นไว้หรือยังเชือกยนต์ย่อนหน่อยของทุกอย่างวางไว้ตรงนี้ลอยขึ้นลอยลงแล้วก็น้ำไม่พัดไปด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เตรียมให้พร้อมคุณฝันบ้านผมนะเคยประสบภัยพิบัติ
0: ฝันขอเสริมนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะถ
1: ้
0: าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถมีกระเป๋าเตรียมแบบเหมือนว่าฉุกเฉินนะคะจากเหตุกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่ช่วงเดือนมีนาคมของปี2568ใช่ไหมคะคือเหตุการณ์นั้นทำให้ได้เตือนสติว่าคือท่านสามารถหยิบเอกสารที่เป็นเอกสารแบบจำเป็นหรือว่าสำคัญสมุดบัญชีธนาคารทะเบียนบ้านหรือว่ายาที่ท่านต้องรับประทานทุกวันอ่ะอยู่ในกระเป๋าเป้ใบเดียวเนี่ยแล้วท่านสามารถหยิบออกไปได้เลยไม่ใช่แบบว่าพอถึงสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วเหมือนกับว่าเราก็ตื่นตกใจอ่ะแล้วเราก็หยิบหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ค่ะมันเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้อย่างเหตุการณ์ที่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อาจารย์อยู่ดีๆน้ำผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วอาคารมันก็เอียงเราอาจจะต้องมีการอพยพออกจากที่อยู่ของเราเนี่ยอย่างแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าถ้าเป็นเหตุภัยธรรมชาติอย่างที่อาจารย์กล่าวก็เราก็สามารถหยิบไปได้เลยถ้าเรามีเป้ที่สำหรับการรับมือภัยพิบัติไว้นะคะอันนี้เสริมไว้กับที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นค่ะ
1: แล้วถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: ผมจะรีบเจรจากับกรมการศาสนาแล้วก็ในทุกจุดของชุมชนเนี่ยต้องรีบสถาปนาวัดใดวัดหนึ่งที่เป็นหลักว่า
0: เป็นสถานที่รวมพลอะไรเงี้ยเหรอคะ
1: เกิดเหตุอะไรขึ้นขอให้ไปรวมตัวที่วัดนี
0: ้ค่ะ
1: ความช่วยเหลือจะไปที่วัดนี้อย่างน้อยชาวบ้านมีกินมีอยู่เมื่อประสบภัยพิบัติขอโทษแฟนรายการที่เราพูดวันนี้แล้วอาจจะทำให้จิตตกนิดหน่อยแต่ safety first ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าขอให้พวกเราทำอะไรก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เวลาอย่างผมเนี่ยภรรยาออกจากบ้านปั๊บเขาก็สาวกว่าเราตั้ง5ปีใช่ไหมเขาก็เพิ่งจะ70เนี่ยคำอวยพรเราก็คือว่าเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะถ้ามาผิดเวลาปลอดภัยดีนะอย่างเงี้ย พราะฉะนั้นก็ห่วงหาอาทรนะครับแล้วก็เรื่องของการเสพสุราแล้วก็ไม่มีวัฒนธรรมในการดื่มไม่ดื่มอย่างมีวัฒนธรรมดื่มเละละอย่างคนไทยเราเนี่ยเรียกว่าดื่มเละละแต่ผมไม่ว่าหรอกเพราะว่าคนที่เคยดื่มมาแล้วเนี่ยไอเมตาบอลิซึมในร่างกายมันอาจจะต้องการถ้าไม่ได้ดื่มมันอาจจะมือไม้สั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าทำไงจะดื่มอย่างมีวัฒนธรรมและภัยพิบัติทางด้านนี้มันจะไม่เกิดหรือว่าเกิดก็น้อยลงทีนี้ทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับภัยพิบัติในเรื่องโรคพืชแมลงศัตรูพืชปลาหมอคางดำหรือจะเป็นหอยเชอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนักหนาสาหัสนะนอกจากว่าบางอย่างเราเลี้ยงไว้เช่นผักตบชวาเลี้ยงไว้ใช้งบผมเลยเปลี่ยนชื่อผักกันเลยว่าไอ้ผักกินงบภัยพิบัติทางด้านการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องหลักๆสองเรื่องนะครับคุณขวัญ
0: ค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์หนึ่งภัยพิบัติทางการตลาด
0: ค่ะ
1: สองภัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้จะหนักมากตัวอย่างที่บ้านคุณขวัญเวลานี้ทุเรียนใต้กำลังออก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าผลจากพายุไมซักก็ทำให้ลงเจนเนี่ยเสียหายเยอะ
0: ค่ะ
1: มันก็กระทบชิ้นมาถึงทุเรียนไงนะเพราะฉะนั้นท่านจะเตรียมการอย่างไรอันนี้เราผู้เกี่ยวข้องก็รีบไปจัดการและพูดถึงตรงนี้ก็ขออนุญาตชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียและจะมีใครเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ขอได้รับคำชื่นชมจากทางรายการของเราด้วยนะครับ
0: ค่ะก็อีก30วันนะคะน่าจะกลับมาค้าขายส่งออกกุ้งกับปลากระพงได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยได้ไปเซ็น MOU ร่วมกับทางรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียหลังจากการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็กับนายกอันวาอิบราฮิมก็มีการพูดคุยแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมีกุ้งส่งออกมีปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียแล้วนะคะก็ต้องมีหม้อหุงข้าวค่ะขวัญขอแนะนำนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องเชิญเลยครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะค่ะหม้อหุงข้าวคาชิวาค่ะแรงดันเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันนะคะขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นหม้อที่อเนกประสงค์มากๆค่ะ5 in 1เลยค่ะ5ใน1เลยนะคะก็คือทำได้แบบนึ่งก็ได้ต้มก็ได้ตุ๋นก็ได้ทำซุปก็ได้นะคะทำสตูก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้ในหม้อใบนี้นะคะความจุจุมากๆค่ะจุ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงนะคะช่วยในการประหยัดไฟฟ้าแล้วก็เวลาในการปรุงเนี่ยก็ลดได้ไปเกินครึ่งวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้ค่ะทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะคะรับประกันยาวๆ1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายกันแค่หลักพันต้นๆค่ะก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ที่หมายเลข021143990 021143990นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียงสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกลับมาติดตามเกษตรทั่วไทยในช่วงที่2กันต่อหลังฟังข่าวจบค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เวลา13 นาฬิกาค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลตอบข้อกังวลเดินหน้ารื้อสัญญาไฟซื้อไฟเอกชนมุ่งลดภาระประชาชนไม่กระทบความเชื่อมั่นการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าหลังภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติด้านนายประกรณ์ระบุถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องนี้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมขณะที่นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟในครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นไปที่มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมทวีชี้คดีหัวสวไม่ใช่แค่โกงเลือกตั้งแต่เป็นการยึดอำนาจรัฐผ่านวุฒิสภาหวังกลุ่มองค์กรอิสระทั้งระบบพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติกล่าวในเวทีเสวนาครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวว่าเรื่องนี้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหากตีความสั้นๆคือระบอบรัฐสภาซึ่งรัฐสภามีที่มีในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาและรัฐที่4คือรัฐที่ตนคิดมาเองคือรัฐอิสระซึ่งมีหมวดศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและหมวดของอัยการรวมถึงประธานศาลปกครองสูงสุดที่ต้องผ่านสวทั้งหมดอย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญได้รับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คือเงินไม่ถึง300ล้านแต่มีการใช้คณิตศาสตร์ไปคำนวณย้อนกลับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรอรับว่ามีมูลน่าเชื่อว่าเกิน300ล้านจึงให้เป็นคดีพิเศษในขณะที่ยังมีบุคคลที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีจำนวนมากตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอที่ปล่อยให้ทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้รวมไปถึงกกต.ในขณะนั้นปัญหาที่มาของคดีนี้มีโพยหลายกลุ่มและภาพอีกประมาณ200ล้านภาพย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากขอให้กกต.เปิดหีบบัตรพิสูจน์ประธานาธิบดีอียิปต์ต้อนรับทัพนักฟุตบอลทีมชาติประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีของอียิปต์จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทีมชาติอียิปต์ที่เมืองเอลอาลาเมนหลังเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยอัลซิซีได้กล่าวชื่นชมผลงานของทีมว่าทุกคนได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศพร้อมขอบคุณนักเตะและทีมงานสำหรับความทุ่มเทตลอดการแข่งขันโดยย้ำว่าสิ่งที่ทีมชาติอียิปต์ทำได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งก่อนหน้านี้กัปตันทีมโมฮัมเหม็ดซาลาห์ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลายพันคนหลังเดินทางกลับถึงประเทศแม้จะยุติเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์ของอียิปต์หลังผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
13: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
14: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: คลื่นข่าว M-COT News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกียาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทยกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
17: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ังหวัดโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.hm
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคุณขวัญกมลพรครับแล้วก็แฟนๆรายการทั่วประเทศไทยซึ่งคาดหมายว่าหลายสถานีจะได้ถ่ายทอดเสียงเราอยู่นะขณะนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปว่าช่วงแรกที่เราได้คุยกันไปครึ่งชั่วโมงก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อะไรๆท่านก็ไปฟังย้อนหลังดูนะสำหรับท่านไม่ได้ฟังแต่ว่าท่านที่ถามปัญหามาคุณขวัญผมคิดว่าผมจะเริ่มปัญหาเลยดีไหม
1: เริ่มเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเรามีคำถามค้างจากสัปดาห์ก่อนมาหลายคำถามอยู่เหมือนกันนะคะคำถามจากสัปดาห์ก่อนเริ่มกันที่คำถามแรกเลยไหมคะอาจารย
2: ์เอามะละกอเลย
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังขอวิธีแนะนำดูแลมะละกอช่วงที่ติดดอกอ่ะต้องทำยังไงคะอาจารย์คะ
2: ครับช่วงมะละกอติดดอกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำต้องได้สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
2: คืออย่างนี้สืบเนื่องจากว่ามะละกอเนี่ยเป็นพืชที่หลายคนบอกเป็นพืชกลัวน้ำคนก็เลยกลัวที่จะให้น้ำมะละกอจนกระทั่งพอมะละกอติดดอกมาปั๊บเนี่ยมันขาดน้ำมันจะไม่ได้รับการผสมมันก็จะไม่ติดดอกก็จะร่วงงั้นหลายคนจะเห็นมะละกอติดลูกนึงแล้วก็เว้นไปแล้วก็ไปติดทีนห่างไปเกือบศอกไอ้นั่นแหละพ่อท่านละเลยเรื่องน้ำจำไว้เลยนะครับมะละกอมันเปราะบางต่อเรื่องน้ำท่วมนะ
1: ฮะ
2: แต่มันก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอสมัยผมทำรายการทีวีเนี่ยผมจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งเชื่อช่วงโทรหาประชุม
1: แล้วก็เคยมีคนถามผมว่าประชุมค
2: ือ
1: น้ำเหรอ
2: ได้เคยมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ประชุมเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดไหนผมบอกไม่ใช่คำว่าประชุมเนี่ยผมเอามาจากคำว่าชุ่มชื้น
1: ค่ะ
2: และตอนแรกเนี่ยผมมีทั้งโทรหาประชุมโทรหาลุงชื้นถามว่าทำไมผมซ่อนไว้ว่าพืชทุกชนิดต้องการความชุ่มชื้นสม่ำเสมอตลอดเวลาและต้นไม้จะกลัวตะแฉะกับตะแห้งนะครับอันนี้ก็ย้ำหลายครั้งแล้วแต่ว่าก่อนจะมีโคลัมน์เนี้ยผมโทรหาในกอก็คือนายกนะเพราะว่าตอนนั้นกล้าโทรแต่ตอนหลังตั้งเราปฏิวัติมาไม่กล้าโทรนะครับก็เลยมาไปโทรหาประชุมทีนี้มะละกอเนี่ยพอช่วงติดลูกสิ่งที่ต้องทำนะคือน้ำอย่าให้ขาดนะครับประการที่สองเขาจะเริ่มเลี้ยงลูกอะแม่คนไหนจะต้องเลี้ยงลูกก็ต้องมีอาหารสมบูรณ์ใช่ไหมเราก็ควรจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอนะ15-3ตัวเนี่ยใส่ให้กับมะละกอด้วยนะครับเป็นระยะก็แล้วแต่ท่านใส่มากใส่น้อยนะครับแต่อย่าเยอะเกินนะครับใส่แต่น้อยแต่บ่อยครั้งดีกว่านะฮะทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยครับคุณขวัญจะมีคนถามปัญหาเรื่องมะละกอเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเข้าเดือนหน้านะสิงหาคม
1: สิงหาคม
2: 3เดือนเนี่ยจะมีแต่คำถามมะละกอทำไมใบเหลืองมะละกอทำไมใบเหลืองทำไมมะละกอเหี่ยวตายทำไมเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมสาเหตุเพราะว่าเวลาท่านปลูกมะละกอเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ปลูกในบ้านจัดสรรนะคุณหวันนึกถึงบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะมีกำแพงรอบบ้านเลยใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย
2: ์
1: รากหรือคะรากมันไปไม่ถึง
2: แล้วดินที่ปลูกอ่ะท่านมักจะปลูกในที่ดินแบนตะแต่พอฝนมันตกลงมาเนี่ยครับน้ำมันท่วมบางคนบอกไม่ท่วมคำว่าน้ำท่วมหมายถึงว่าน้ำไม่ได้ล้นมาที่ผิวดินแต่น้ำระบายไม่ออกครับ
1: มันชุ่มอยู่ใต้ผิวดินใช่ไหมคะ
2: ใช่มันอยู่ใต้ดินนั่นแหละแต่รากมันแช่น้ำอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปลูกมะละกอที่หมู่บ้านจัดสรรหรือต่ำบ้านเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ยกโคกไว้นะท่านจะต้องหาทางขุดล่องในบริเวณบ้านท่านเนี่ยจากที่สูงลงมาที่ต่ำแล้วน้ำเนี่ยมันจะออกจากบ้านเราเนี่ยทางไหนเขาเรียกว่าทำทางระบายน้ำถ้าไม่อย่างนั้นหนึ่งมะละกอจะตายก่อนสองขนุนจะตายก่อนเพราะฉะนั้นปลูกมะละกอดินต้องระบายน้ำดีน
1: ะ
2: ก็ควรจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับถ้าดินเหนียวน้ำมันจะขังนะปลูกขนุนสองอย่างนี่ถ้าเราปลูกเราก็ควรจะยกโคกขึ้นมาหรือยกล่องขึ้นมานะครับก็จะทำให้มะละกอเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วมตายนะครับอันนี้ก็พ่วงเข้าไปกับคำถามว่าตอนติดดอกจะต้องทำยังไงบ้างเอาต่อคำถามเลยก็ได้มะละกอมีคนถามบอกมะละกอที่บ้านทำไมติดลูกเล็กๆติดเยอะแต่เป็นลูกเล็กๆเล็กๆทำไมลูกไม่ใหญ่ล่ะอันนี้สงสัยว่าท่านคงจะไปหยิบมะละกอซึ่งพันธุ์มันลูกเล็กหรือมั้งคือมันมีมะละกออยู่พันธุ์นึงฮะชื่อพันธุ์ปากช่องหนึ่งลูกจะเล็กขนาดแตงล้านอ่ะคุณขวัญ
1: แตงล้านแตงล้านอ๋อแต่ที่เขานึกออกแล้วจ้ะคือตอนแรก
2: ลูกใหญ่ๆยาวๆ
1: แตงกวายาวๆหน่อยประมาณคืบครึ่งได้ไหมคะประมาณนี
2: ้ประมาณคืบนะ
1: ค
2: ่ะนะเพราะฉะนั้นแตงล้านผมไปเปรียบเทียบกับแตงล้านหมายความว่าความใหญ่ของลูกมะละกอเนี่ยความกว้างอาจจะกว้างกว่าแตงล้านแต่ความสั้นอาจจะสั้นกว่านิดหนึ่งมันจะติดดกมากเลยชื่อพันธุ์ปากช่องหนึ่งสาเหตุที่ชื่อพันธุ์ปากช่องหนึ่งเนี่ยเพราะอาจารย์ที่เขาวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าธรรมดาคนปลูกมะละกอในบ้านเนี่ยบางทีเก็บมาลูกหนึ่งมันกินไม่หมดเขาก็เลยพยายามบอกว่าถ้าปลูกในบ้านเอามะละกอลูกเล็กๆพามาปุ๊บตักกินหนึ่งลูกหนึ่งคนพอดีเลย
1: อัน
2: น
1: ี
2: ้หนึ่งท่านต้องดูสายพันธุ์นะครับว่าท่านจะปลูกสายพันธุ์อะไรนะเพราะถ้าลูกมันไม่ใหญ่เลยเนี่ยเด็ดลูกบางลูกออกแล้วลูกก็ไม่ใหญ่เพราะพันธุ์มันแค่นั้นเองนะครับอันนั้นก็เป็นคำตอบแต่ว่าในกรณีที่มะละกอติดลูกแล้วลูกเป็นพันลูกใหญ่แต่ลูกมันไม่ใหญ่อันนี้แปลว่าท่านขาดปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยปุ๋ยไม่พอมันก็เลยไม่มีกำลังที่จะไปเลี้ยงลูกวันนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับมะละกอเราเปิดคลินิกมะละกอน
1: ะ
2: ถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะขวัญจะเรียบเรียงแล้วก็นำถามอาจารย์บ้วนให้นะคะไปต่อกันอีกคำถามนึงเลยไหมคะอาจารย์คะ
2: ค้างเก่าครับเชิญฮะ
1: ค่ะสำหรับคำถามที่ค้างเดิมนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นอโศกค่ะได้ตัดต้นอโศกนะออกจากริมรั้วบ้านที่สูงประมาณตึก2ชั้นนะคะทิ้งออกไปก็คือต้นอโศกปลูกอยู่ริมรั้วบ้านประมาณตึก2ชั้นน่ะนะคะก็ตอนนี้ดินที่อยู่แนวริมรั้วตรงนั้นนะคะเคยมีต้นอโศกอยู่เนี่ยมันยุบตัวลงขอถามอาจารย์บ้วนว่าจะแก้ไขยังไงคือในกรณีที่ดินมันยุบตัวลงไปทำยังไงได้บ้างทำยังไงดีคะอาจารย
2: ์แหมนี่ผมเสียดายนะถ
1: ้
2: าไปขุดออกนี่อย่างนี้แสดงว่าขุดออกใช่ไหมฮะ
1: เขาใช้คำว่าตัดต้นอโศกอาจารย์ก็ถ้าตัดมันยังเหลือแสดงฝันว่าน่าจะขุดออกอย่างที่อาจารย์ว่าละค่ะเพราะว่าดินมันยุบแสดงว่ารากมันต้องไปทั้งหมดเลยอ่ะ
2: ต้องขุดเพราะว่าถ้าตัดเนี่ยมันจะแตกใหม
1: ่ค่ะ
2: อโศกนะฮะถ้าจะให้ดูสวยเนี่ยนะต้นมันจะตรงดิ่งขึ้นไปเหมือนแท่งดินสอเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ท่านสามารถที่จะทำได้โดยการตัดโดยให้มันเหลือสูงสักประมาณ2เมตรอ่ะแล้วก็มีการตัดหลายปีก็ตัดสักครั้งหนึ่งมันไม่ได้ตัดทุกปีหรอกนะครับยังสวยนะ ถ้าคุณขวัญขับรถไปที่วัดถ้ำเสือแล้วก็วิ่งเข้ากาญจนบุรีนะ
1: ค่ะ
2: หมายความว่าไปอีกฝั่งหนึ่งนะนั่นน่ะจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งตูกอโศกริมรั้วสวยมากถ้ามากำแพงแสนถ้ามากำแพงแสนนะวิ่งเลยค่ายลูกเสือมาฝั่งตรงข้ามค่ายลูกเสือ นะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีโรงสีอยู่โรงสีหนึ่งจำชื่อโรงสีไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเจ้าของเก่าชื่อเฮียสิงห์เขาปลูกอโศกไว้ริมรั้วสวยมากครับบ้านที่ถ้าเราปลูกต้นไม้ถ้าต้องการบังแดดแล้วกลัวว่าทรงพุ่มมันจะไปแผ่ไปรบกวนเพื่อนบ้านก็ปลูกอโศกเนี่ยก็ดีทีนี้ในกรณีท่านขุดออกแล้วดินยุบคำถามว่าจะทำยังไงดีก็ต้องถามตัวท่านว่าท่านจะปลูกใหม่หรือเปล่าท่านจะปลูกต้นไม้ต่อไปหรือเปล่าถ้าจะปลูกต้นไม้ต่อไปท่านก็จะต้องไปหาดินผสมโดยเฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมกับดินเอามาใส่ให้พูนคือทำไมต้องพูนเพราะว่าดินสังเกตไหมคุณขวัญเราปลูกต้นไม้ในกระถางปลูกต้นไม้ทั่วไปเนี่ยสักพักมันจะยุบถามว่าทำไมมันยุบที่มันยุบเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุคือเศษซากพืชเศษซากใบไม้เนี่ยให้มันหมดไปดินมันก็เลยยุบตัวพอยุบตัวดินมันก็แน่นแต่ถ้าเผื่อแนวนี้ท่านไม่เอาแล้วไม่ปลูกต้นไม้แล้วและต้องการจะถมเป็นที่เรียบๆอย่างนั้นท่านก็ต้องไปหาโครงสร้างดินแน่นๆเอามาใส่แทนครับก็คงจะทำได้สองกรณีนี้นะครับ
1: ค่ะปกติถ้าเป็นริมรั้วบ้านนี่อาจารย์แนะนำประเภทไหนดีอะคะอาจารย์คะ
2: คือมันอยู่ที่ว่าท่านจะทำอะไร
1: วัตถุประสงค์เพื่ออะไรใช่ไหมคะ
2: ถ้าจะปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็แยกเป็นสองสามแนวจะปลูกเอาไว้กินหรือเปล่
1: า
2: ถ้าปลูกเอาไว้กินแล้วเอาแข็งแรงด้วยแล้วอืดด้วยทรหดด้วยผมก็ปลูกมะขามผมก็เอาเมล็ดมะขามมาหยอดพอหยอดปั๊บพอต้นขึ้นมาผมก็ตัดยอดอยู่เรื่อยๆมันก็จะแตกพุ่มดังกว้างเราก็จะมียอดมะขามอ่อนต้มไก่โอ้โหคุณขวัญอร่อย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้นะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีเวลาเยอะนะแต่นี่ต้องมีเวลาเยอะนะไม่งั้นตัดไม่ทันนะ
1: ค่ะ
2: ที่เขาบอกปลูกกระถินริมรั้วแต่ว่าถ้าเผลอนะมันปล่อยให้ติดฝักเมล็ดร่วงโอ้โหคนนี้เอาไม่ไหวเลยอันนี้พวกที่กินได้ก็ควรจะปลูกพวกนี้แต่ถ้าจะปลูกแบบเอาไว้กันคนมีหนามด้วยมีสีสันด้วยก็เฟื่องฟ้าตัดให้เป็นแท่งนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบไม้ใบก็จะเป็นต้นคริสติน่านะหรือจะเอาเขียวๆธรรมดาก็เอาต้นชาฮกเกี้ยนชามันมีสองอย่างถ้าใบใหญ่หน่อยขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยเขาเรียกชาฮกเกี้ยนแต่ถ้าใบเล็กๆอันนั้นจะเป็นชาดับนะครับเดี๋ยวจะตอบเรื่องนี้ต่อไปเลยแล้วกันนะ
1: ได้ค่ะ
2: ม
1: ี
2: คนถามว่าอาจารย์ครับผมเห็นเขาตัดเป็นรูปกวางรูปช้างอ่ะตัดยังไงครับถึงจะเป็นรูปกวางรูปช้าง
1: อ
2: ันนี้ผมคนที่ถามมานี่คงเข้าใจผิดเข้าใจว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วก็ตัดต้นไม้ให้เป็นรูปนั้น
1: เขามีเหล็กลวดอยู่ข้างในหรือเปล่าอาจารย์
2: ใช่มันต้องมีลวดเขามีคนเนี่ยถักลวดเป็นตัวกวางเก้งอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ฮะ
2: แล้วก็เอาลวดไปคล่อมอยู่บนฐานก็คือต้นชาฮกเกี้ยนแล้วก็ตัดตามแนวลวดมันถึงจะเป็นตัวนะครับอย่างบางคนเขาก็ปลูกชาใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นหัวพญานาคเพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมกราบไหว้พญานาคนะฮ
1: ะ
2: นี่คุณขวัญผมดูฟุตบอลไปด้วยนะจอ
1: นี่
2: ดูฟุตบอลปิดเสียงอีกจอหนึ่งผมก็ดูจี้กงดูพระถังซัมจั๋ง แล้วเปิดเสียง
1: อ๋ออาจารย์ดูฟุตบอลที่เขามารีรันใหม่มาฉายใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ดูสดนั่นแหละผมมีสองจอไง
1: ค่ะแล้วตอนนี้ฟุตบอลโลกตอนนี้ไม่แข่งจบไปแล้วเหรอคะจ๊ะ
2: ก็ฟุตบอลโลกอ่ะผมดูสดใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วผมก็มีทีวีอีกเครื่องหนึ่งผมก็ปิดเสียงภาคฟุตบอลแล้วผมก็เปิดเสียงจี้กงเปิดเสียงพระถังซัมจั๋งผมก็ฟังเทศไปด้วยแล้วผมก็ดูฟุตบอลไปด้วย
1: โอ้ค่ะได้เลยค่ะ ค่ะอาจารย์คะมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าถ้าเราใส่มูลแพะโดยตรงไปที่โคนต้นไม้หรือว่าโรยบางๆบนดินได้เลยไหมหรือใส่มูลแพะไปตรงๆที่โคนต้นไม้เลยได้ไหมหรือว่าต้องโรยบางๆไปลงบนดินไหมคือมีต้นไม้ที่ปลูกอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เป็นลักษณะของผักสวนครัวปลูกกินเองมันต้องโรยปุ๋ยมูลแพะนี่ยังไงอาจารย์เป็นเหมือนลักษณะการให้ปุ๋ยอะค่ะอาจารย
2: ์โรยไปโดยตรงที่โคนต้นไม้ก็ได
1: ้ค่ะเยอะไหมคะ
2: แต่ไม่ดีเท่านะ
1: ค่ะ
2: ไม่ดีเท่ากับว่าเวลาอย่างเงี้ยท่านพูดถึงผักสวนครัวใช่ไหมฮะหลักการปลูกผักเนี่ยจะเป็นอย่างมูลแพะนี่ขี้แพะนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยคอกใช่ไหมจะเป็นมูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหรือจะเป็นปุ๋ยหมักดีที่สุดคือเราใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูกเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปช่วยทำให้ดินเนี่ยร่วนโปร่งซุยและในเวลาเดียวก็ได้ปุ๋ยด้วยได้ธาตุอาหารด้วยนะฮะพูดถึงแพะผมมักจะบอกว่าเนี่ยผมนี่ก็คือโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณขวัญเคยเห็นขี้แพะเปล่า
1: เคยเห็นค่ะอาจารย์แล้วก็มันเป็นกลมๆเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆไม่เล็กมากหรอกประมาณปลายนิ้วก้อยอะค่ะใช่ไหมคะ
2: ใช่เม็ดกลมๆเนี่ยอย่างที่บ้านผมเนี่ยมีวันหนึ่ง

0: องนอนผมอ่ะ
1: เขามีคู่ไหมคะ
0: เวลานี้เข้าไปไม่ได้ได้แต่เอามือยื่นไปให้กินเพราะว่ามันจะเล่นมันจะเล่น
1: อ๋อมันจะเล่นคือขวัญก็ไม่เคยได้เลี้ยงแพะ
0: พอมันจะเล่นแล้วมันก็เอาหัวดันนี่เราแก่แล้วไงแล้วตอนเขาตอนเล็กๆลูกน้องบอกจะตัดเขาว่าไม่ต้องตัดหรอกต่อยมันตามธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แต่ก่อนก็อยู่กับสุนัขตอนนี้ต้องแยกเพราะว่ามันขวิดสุนัข กระเด็นเลยแพะตัวนี้ชื่อแพะวันเพ็ญลูกน้องก็จะกวาดทุกเช้าแพะขี้เก่งกวาดทุกเช้าแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้ผมก็ไปใส่ต้นไม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมดินเราโรยไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็ละลายเองนะ
1: ไม่เป็นไรนะคะได้
0: ถ้าม
1: ัน
0: เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่มันเป็นผงอยู่แล้วเนี่ยไม่จะเป็นอย่าไปปั้นเม็ด
1: ไอ้
0: ที
1: ่
0: เขาไปปั้นเม็ดนะต้องไปเปลืองพลังงานแล้วเอากาวใส่แล้วไปจับมันกลิ้งไปกลิ้งมาเปลืองพลังงานหรือเปล่าแล้วเขาต้องการใส่กระสอบให้มันดูหลวมๆไง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละจะไปจำลองแบบเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดไม่ต้องไปปั้นทำเป็นผงอยู่แล้วดีใส่ไปเลยแต่อย่าสด
1: ค่ะ
0: นะอย่าสดจัดเพราะถ้าสดจัดเนี่ยตอนที่มันย่อยสลายเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไปแย่งไนโตรเจนจากต้นไม้ใบไม้ต้นไม้จะเหลืองแล้วมันจะร้อนรากพืชมันก็จะเสียได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: แสดงว่าการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยจะต้องใส่ในตอนที่มูลมันแห้งแล้วทุกสัตว์เนี่ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือถ้ามูลที่แห้งแล้วเนี่ยที่จริงสดก็ได้นะแต่อย่าเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสดแต่มันไนโตรเจนมันยังเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จะแห้งแล้วไนโตรเจนมันหายหมดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามูลสัตว์สดๆนะถ้าคุณขวัญมีที่บ้านเนี่ยเอาถังมาใบหนึ่งใส่น้ำไว้สดๆนะ
1: คุ
0: ณขวัญก็ตักไอ้สดๆจะใส่ลงไปในถังน้ำ
1: อ๋อเจือจางมานิดนึง
0: ไม่ใช่เจือจางแล้วคุณขวัญก็ตักเอาน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาใช้รดน้ำใบเขียวปีเลย
1: โอ้เป็นเคล็ดลับนะคะ
0: นานๆทีหนึ่งพอมันชักจะเต็มถังก็โกยเอาไอ้กากมันน่
1: ะ
0: มาใช้ผสมดินได้เองนะครับ
1: ค่ะ
0: เพื่อนที่บ้านผมนี
1: ่
0: หลังบ้านก็จะมีต้นไม้ที่เป็นโรงงานปุ๋ยคือต้นกล้ามปู3 4ต้นนะแล้วก็มีแพะตัวนึงสุนัข30
1: โรงงานปุ๋ยของอาจารย์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วก็เหลือคำถามอีก2คำถามนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวมาตอบกันต่อค่ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะขวัญชวนตอบคำถามต่อเลยแล้วกันนะอาจารย์
1: เชิญครับเชิญครับ
0: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถามมาค่ะว่าซื้อต้นมะดันมาปลูก 3-4 ปีแล้วยังไม่มีลูกเลยขอคำแนะนำหน่อยครับอาจารย์มะดันนี้เขาต้องติดลูกตอนอายุกี่ปีอาจารย์หรือว่าต้นมันต้องขนาดประมาณไหนเนี่ยคะ
1: ไปเจอต้นตัวผู้เขาหรือเปล่า
0: เอาแล้วมันดูยังไงตัวผู้ตัวเมียคะ
1: มันต้องมันดูที่ลำต้นมันดูยากนะครับต้องดูที่คือแต่ส่วนมากมาดันถ้าไปเจอมาดันตัวผู้บางทีมันก็ไม่มีดอกนะครับแต่มันก็ไม่มีลูกนะฮะอันนี้ก็แต่สามสี่ปีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท่านเอามาจากต้นอะไรถ้ามาจากต้นเพาะเมล็ดนะสามสี่ปีที่ยังถือว่ารอได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นต้นที่มาจากกิ่งตอนกิ่งทาบเนี่ยมันควรจะออกแล้วเทียบแฟนรายการเราคนหนึ่งนะสมัยก่อนที่ผมไปบรรยายที่ห้องออดิทอเรียมคุณนงนุชเทียมนรงค์อ่ะเป็นสาวแบงค์ในตอนที่เกษียณอายุแล้วนะเขาไปปลูกปั้นเรื่องมะดันนะที่นครนายกนะโด่งดังเดี๋ยวนี้เขามีมะดันแช่อิ่มน้ำมะดันน้ำพริกมะดันอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปออกงานโอท็อปเลยนะแล้วผมถึงมะดันทีไรคิดถึงอาม่ายายผม
0: ทำไมอะมาชอบหรือว่าชอบทำอาหารจากมะดันนะคะอาจารย์
1: ไม่ใช่สมัยเด็กๆไปเดินทางไกลลูกเสือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเป็นไข้มาเรียคุณขวัญเคยเป็นไหม
0: มาเรียไม่เคยเป็นค่ะอาจารย
1: ์โอ้โหน่ากลัวผ้าห่มเจ็ดผืนยังหนาวสั่นแง่ครับ
0: ค่ะ
1: ผมเป็นอาม่าก็เลยบนด้วยการที่ถวายมะดันมันหายากคนไม่ค่อยปลูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วปีมันออกลูกให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าอาม่าและถามอาม่าทำไมอาม่าบ่นด้วยมะดันล่ะเขาบอกเอ้าก็มะดันโลกมันออกไปไง
0: โอ้เป็นแบบเคล็ดลับกุศโลบายของอาม่านี่เองนะคะ
1: ความเชื่อคนโบราณ
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่ก็ไปดูหนังเรื่องหลานมาแล้วก็คิดถึงอาม่า
0: ค่ะ
1: นี่เมื่อคืนได้มีความสุขมากมีหลานมานอนดูฟุตบอลโลกด้วยแล้วอาม่าเขาก็อยู่คือคุณย่าผมเป็นคุณปู่มีลูกหลานมานอนด้วยโอ้มีความสุข
0: ค่ะ
1: เชิญครับสุขทุกข์อยู่ที่ใจทำอะไรก็ขอให้มีความสุขทุกวันเวลาเชิญต่อเลยครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์คะว่าเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนจะต้องพักเมล็ดก่อนปลูกไหมครับแล้วตอนปลูกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแต่ปลูกกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนอาจารย
1: ์ผมไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คคำตอบหน่อยแต่ดูแล้วโดยทั่วไปไม่น่าจะต้องพักนะ
0: ค่ะ
1: นะทีนี้ท่านลองดูก็ได้
0: เป็นแคคตัสยิมโนหรือเปล่าคะที่เป็นแบบเหมือนต้นกลมๆค่ะ
1: แคคตัสมันมีหลายอย่างมียิมโนมีอะไรต่ออะไรมีหมวกพระสังฆราชมีนิ้วทองมีถังทองอะไรต่ออะไรเยอะโอ้พูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนจะตอบแต่ขอแทรกนิดนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมเสียใจอยู่เรื่องนึงคุณขวัญ
0: เรื่องอะไร
1: สมัยคุณบรรหารอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ที่อำเภออู่ทองอ่ะมีศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนะเขารวบรวมพันธุ์กระบองเพชรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มนะผมเคยไปถ่ายรายการเยอะเก็บไว้โอ้โหตอนพอคุณบรรหารไม่อยู่เนี่ยมันทรุดโทรมแบบหมดสภาพไปเลยอ่ะหมดสภาพไปเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมบอกแฟนรายการที่ว่าลองดูอย่างนี้1เก็บเม็ดลองเพาะเลย2ลองเว้นระยะแล้วลองเพาะเปรียบเทียบแล้วได้ผลยังไงบอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปสืบค้นว่าผมไม่เคยเพาะเมล็ดไอ้
0: กระบองเพชร
1: เลยนะฮะแต่ว่าเคยอุดหนุนแคคตัสเป็นถาดเอาซื้อมาถาดละ200ไปให้หมอฟัน 2-3 คนคนละถาดละถาดปรากฏว่าหมอฟันท่านชอบแคคตัสกันผมก็เลยไปทำฟันแล้วเอาแคคตัสไปแจก ผมบอกเนี่ยคุณไอ้คุณหมอชอบเลยกล้ามาแจกปกติผมไม่ค่อยกล้าแจกหรอกแคคตัสเนี่ยบางคนก็ถือ
0: เพราะว่ามันมีหนามจะทำให้เป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: บางคนก็หาว่าจะมาทิ่มมาแทง
0: อ๋อค่ะ
1: อย่าไปคิดอย่างนั้นเขาบอกเรามีแคคตัสอยู่รอบบ้านเหมือนมีเม็ดร้อยตัวใครไม่กล้ามาทำร้ายเดี๋ยวจะสลัดขนเนี่ยหรืออย่างสมัยหนึ่งมะรุมเนี่ยมะรุมคนก็ไม่กล้าปลูกบอกทำไมเขาบอกว่าปลูกมะรุมประเดี๋ยวคนก็มากลุ่มรุมทำร้ายเขาบอกเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นสิปลูกมะรุมเดี๋ยวคนก็มารุมมาตุ้มมาเชิญไปเป็นวิทยากรมาหาวอยากจะให้ไปเที่ยวบ้านอะไรอะไรเพราะว่าใบมะรุมแคลเซียมเยอะนะมากกว่านมอีกนะครับแคลเซียมอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมะรุมเนี่ยใช้ได้ทั้งยอดใช้ได้ทั้งฝักขึ้นก็ง่ายอ่ะคุณขวัญตัดหลังบ้านผมเนี่ยนะไอ้มะรุมมันสมัยหนึ่งเคยติดจานดาวเทียมแต่อันนั้นเลิกเป็นสมาชิกไปแล้วเป็นสมาชิกอยู่35ปีน
0: ะ
1: แล้วไอ้ยอดมะรุมมันชอบไปบังผมก็ตัดมาขนาดลำต้นขนาดแขนเนี่ยนะผมไปขุดหลุมฝังเลยขึ้นฮะ
0: โอ้มันขึ้นง่ายอย่างนั้นเลยนะคะอาจารย
1: ์ง่ายมาก
0: ค่ะ
1: นะเพราะอย่าไปถือสาอย่างต้นตะขบเนี่ย
0: ค่ะ
1: วันหนึ่งผมปลูกหน้าบ้านยายข้างบ้านเฮ้ยฉันเสียชีวิตไปแล้วไปตกปลาแล้วขับรถมาแล้วแบกเบ็ดยาวๆมารถมันเกี่ยวแล้วล้มเสียชีวิตเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยยายฉันก็เดินผ่านหน้าบ้านผมอาจารย์อะไรปลูกตะขบไม่ดีมันไม่ดียังไงประเดี๋ยวก็มีอะไรมาขบมากัดแต่ความจริงตะขบที่ว่ามันไม่ดีน่ะเพราะถ้าคนบางคนเห็นร่มเป็นร่มเอามาจอดรถลูกสุกๆประตกลงไปแล้วมันล้างยากประการที่หนึ่งประการที่สองตะขบพอลากมันไปถึงไหนเนี่ยต้นมันก็โผล่ถึงนั่นแหละมันเหมือนพวกสาเกเหมือนพวกปีบอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นเป็นดงไปหมดแต่ว่าจริงๆตะขบผมชอบตอนผมไปสร้างสวนใหม่ๆนะโอ้ร้อนมากเลยที่สวนผมปลูกตะขบผมไปขุดมาเนี่ยต้องเป็นอาจารย์เกษตรแท้ๆเนี่ยแต่มันไม่เคยมีตำราเรื่องตะขบนะปลูกทีไรตายทุกทีคุณขวัญว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตะขบที่เราไปขุดเพราะตะขบที่เราไปขุดมันนะมันเกิดจากรากใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: มันขุดบางทีเราขุดอาสบสิบกระถางใส่สิบกระถางพอเสร็จแล้วรถถ้าจะรถน้ำก็กลัวมันเปียกรถเดี๋ยวไปรถที่บ้านตายหมดอ่ะ
0: ต้องรถอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
1: ์วันหนึ่งโดยบังเอิญขุดเสร็จปั๊บมันมีน้ำอยู่ใกล้ๆขุดปั๊บรถน้ำปั๊บรอดสรุปว่าคำตอบที่หามานานเนี่ยคือตะขบพอขุดปั๊บท่านต้องรดน้ำเลยรอดแน่ๆแล้วใบตะขบเนี่ยเอาใส่ถุงแล้วมันผุเปื่อยเป็นปุ๋ยดีดูโอ้โหมันตัดยากอาจารย์กิ่งมันแพรมันตัดแล้วไปทิ้งลำบากไม่ลำบากเลยฮะสมมติท่านเลื่อยกิ่งมันยังไม่กิ่งมันแผ่กว้างๆเนี่ยนะให้ท่านหักลงนะหันหน้าไปทางปลายยอดแล้วหักลงมันจะเป็นแท่งเดียวแล้วก็หักมันจะเหลือกำมือเดียวอ่ะนะและเวลาตัดตะขบสมมติว่ากิ่งแผ่ใหญ่ๆถ้าจะทอยให้มันสั้นลงเนี่ยต้องหันหน้าไปทางโคนกิ่งแล้วเอามีดอยู่ขวามือตัดจากโคนไปปลายมันจะไม่สวนเสี้ยนแต่ถ้าคุณตัดจากปลายมาโคนเนี่ยคุณจะสวนเสี้ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การจะตัดการจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันไม่มีในตำราเยอะ AI ก็ไม่รู้หรอก

0: เชื่อผมสิแต่อะไรบางอย่างมันไม่รู้หรอกนะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาคุณสมพิษเนี่ยค่ะสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องมาดันเพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่บ้านอ่ะตอนนี้มีรกมาดันเยอะมากทำยังไงดีคะก็พยายามกระชากลงมาแต่ก็ยังเหลืออีกมากมายอาจารย์รกมาดันเยอะมากทำยังไงดีอะคะ
0: มีอะไรนะ
1: รกค่ะรกรอกอรก
0: เออผมไม่เข้าใจว่ารกรกมาดันที่ท่านพูดหมายถึงอะไรนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ปกติเราก็จะอาศัยการตัดแต่งเดี๋ยวให้ผมไปเช็คกับคุณนุชนิดหนึ่งว่าไอ้คุณด้วยไอ้รกมาดันนี่มันหมายถึงส่วนไหนอะไรยังไงผมไม่เคยได้ยินคำว่ารกมาดัน
1: รกมาดันขวัญลองเซิร์ชดูมันเป็นเหมือนพืชสมุนไพรหรือเปล่าอาจารย์คะเดี๋ยวไว้ตอบคำถามนี้กันสัปดาห์หน้าไหมคะอาจารย์
0: ได้ค้างไว้รกมาดัน
1: ได้เลยค่ะเนี่ยอาจารย์ครับพอพูดถึงตัวกระบองเพชรใช่ไหมคะผ่านเพิ่งทราบเองค่ะว่ากระบองเพชรเนี่ยเขารับประทานกันได้ด้วยขวัญไม่เคยทราบมาก่อนขวัญเพิ่งทราบมาเมื่อช่วงเดือน2เดือนนี้ละค่ะอาจารย์คือรสชาติมันเป็นยังไงอาจารย์เคยรับประทานไหมคะ
0: ไม่เคยอะไรที่ยังไม่แน่ใจก็เช็คให้ชัวร์ก่อนนะ
1: ค่ะเพราะในสังคมสื่อออนไลน์เนี่ยคือเขามีแบบเหมือนกินโชว์เกี่ยวกับไอ้ตัวกระบองเพชรที่แบบมันเป็นเขาเรียกอะไรนะคะสายพันธุ
0: ์เชมา
1: เป็นใหญ่ๆอาจารย์
0: กระเพชรกระบองเพชรบ้องใหญ่ๆเลยใช่ไหมล่ะ
1: เป็นแบนๆใหญ่ๆเลยอะค่ะอาจารย์แล้วก็พอเขาบอกว่ากินจิ้มกับพริกกับเกลืออะไรเงี้ยมันจะเปรี้ยวๆเหมือนมะขามอ่อนนะคะอาจารย
0: ์ส่วนมากอันนั้นจะเป็นพวกกลุ่มพวกเสมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบเสมาหน้าโบสถ์อะคล้ายๆอย่างนั้นแบนๆ
1: ค่ะ
0: พูดถึงไอ้แคคตัสเนี่ยความรู้สึกคนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าไม่ต้องให้น้ำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แ
1: ต่จริงๆควรให้ใช่ไหมค่ะ
0: มันต้องได้รับน้ำสม่ำเสมอนี่คุณสวงนะถ้าผมบอกคุณสวงเนี่ยคนอาจจะไม่รู้จักเพิ่งได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นเมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าผมบอกว่าคุณแอร์เจ้าของแอร์ออคิดที่เข้าไปทางสารยาทะลุบางเลนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแกเก่งเรื่องกล้วยไม้วันหนึ่งพาผมไปดูเขาบอกอาจารย์เห็นเขาขายแคคตัสกันผมเลยเอามั่งแกเก่งมากเลยอ่ะคนอื่นเขาเลี้ยงแคคตัสเอาปล่อยแห้งๆของเขาไปเอาถาดตื้นๆมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเอาแคคตัสแช่น้ำไว้เลยน้ำแค่ประมาณสักครึ่งเซนน่ะ
1: ค่ะ
0: มันทำให้แคคตัสได้น้ำตลอดเวลาการโตของหัวแคคตัสต้นแคคตัสเนี่ยมันเลยโตสม่ำเสมอไงแต่ถ้าคุณปล่อยให้มันขาดน้ำมั่งได้น้ำมั่งมันจะคดๆกิ่วๆจะไม่สวยนะครับแต่อย่าไปเชื่อว่าแคคตัสปลูกทิ้งๆกว้างๆยังไงก็ไม่ตายตายผมลองมาแล้วอ่ะดูที่ว่ามันจะอึดได้กี่วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับครับเชิญ
1: มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะเขือเทศค่ะอาจารย์ขาว่ามะเขือเทศเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเนี่ยต้องทำยังไงต้องเก็บยังไงต้องไปตาแห้งหรือว่าต้องวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศทำยังไงคะอาจารย
0: ์ก็เก็บได้ปกตินี่แหละครับนะฮะก็คือเราก็เก็บเมล็ดมาโดยใช้เอาเรียกว่าผลที่สุกเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำแล้วก็เอากากออกนะเมล็ดก็ตากแห้งนะครับทีนี้ถ้าถามผมนะเก็บเมล็ดเนี่ยท่านปลูกพันธุ์อะไรมันเป็นเมล็ดลูกผสมหรือเปล่าถ้าเป็นลูกผสมไม่ควรเก็บเมล็ดนะครับเพราะว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมถ้าเก็บเมล็ดมันจะมันจะด้อยลงเยอะเลยแล้วก็แต่ถ้าเป็นพันธุ์อย่างสีดาทิพย์4สีดาทิพย์5แม้พูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณขวัญขออนุญาตเล่าเรื่องนิดนึงภูมิใจมาก
1: ได้ค่ะค่ะ
0: ผมเคยแจกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 100.5 นี่ก็เคยแจกแต่คราวหนึ่งผมแจกไปที่มีเกษตรกรเขียนจดหมายมาขอผมให้ไป4-5ซองอ่ะ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: 3ปีต่อมานะ เขาบอกอาจารย์ครับเขียนจดหมายมาบอกว่าวันนี้ผมหมดหนี้แล้ว
1: เพราะมะเขือเทศน่ะเหรอคะอาจารย
0: ์เพราะมะเขือเทศที่อาจารย์ให้เมล็ดมาปลูกแล้วเขาก็เก็บเมล็ดแล้วเขาก็ปลูกต่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมดหนี้แล้วนี่แต่ว่าผมไม่ได้ให้ไปเฉพาะเมล็ดนะ
1: อาจารย์ได้อะไรบ้างคะ
0: ผมให้ความรู้ไปด้วย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนถ้าผมเป็นผู้จัดการธกส.นะถ้าคุณมากู้เงินผมนะ10คนเนี้ยจะอยู่ในความดูแลของนักวิชาการของแบงค์คนนี้1
1: รู้สึกมีคนรับผิดชอบโดยตรงนะค
0: ่
1: ะ
0: เอาวิชาไปให้เขาด้วยคุณเอาเงินนี้ก็แล้วคุณต้องเอาวิชาไปให้เขาด้วยจะได้ตามไปดูด้วยว่าเงินที่กู้มาเอาไปเล่นไพ่หรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้พูดถึงเล่นไพ่เนี่ยบ้านเราไม่มีการพนันเลยนอกคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เล่นกันทุกบ้านเลย
1: ค่ะบอลโลกนี่ก็จับกันไปเยอะนะคะอาจารย
0: ์อย่าเล่นการพนันเนี่ยขอเอ่ยชื่อหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: อย่างคุณเอกราชเต็มหน่วยเนี่ยผมชอบรายการเขาตรงไหนรู้ไหมตรงที่เวลาเขาพูดรายการเนี่ยเขามีข้อความบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะว่าอย่าเล่นการพนันเออดีอันนี้แปลว่าเป็นสื่อรับผิดชอบขออนุญาตเอ่ยไม่รู้จักเขาหรอกแต่ชอบเขาภาคมานานแต่ตอนหลังทำไมเขาไม่ยอมภาคก็ไม่รู
1: ้
0: แต่สังเกตดูสักคู่ใหญ่เบิกจะจะทำจะภา
1: ค
0: แล้วก็คุณสมศักดิ์สงวนทรัพย์ผมไม่รู้จักหมดโอเคเบิกจะเคยเจอตัวอยู่ครั้งหนึ่ง
1: ค่ะก็อาจารย์ค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับมือกับพืชหน้าฝนอันนี้แต่ว่าหน้าฝนมันก็ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะของยางพารา
0: พิเศษนะครับคือโรคที่เกิดจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นกล้วยไม้ระวังยอดเน่าเขาเรียกว่าโรคเน่าดำนะฮะเชื้อราถ้าเป็นโรคที่โคนต้นนะครับอย่างเช่นทุเรียนส้มอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างยางพารานี่มีไฟท็อปทาราตั้ง3ตัวที่เป็นสาเหตุทำให้ต้นเสียหายหน้ายางเสียเนี่ยนะฮะเพรา
1: ะ
0: เชื้อรานี่จะแพร่ระบาดหนักมากในช่วงหน้าฝนงั้นควรจะตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งและเมื่อไหร่ที่ใบเปียกทั้งคืนนะติดต่อกันหลายวันเนี่ยให้เดินตรวจดูด้วยนะครับอันนี้คือชื่ออันดับหนึ่งคือเชื้อรา2คือโรคน้ำท่วมน้ำไม่ลงผิวดินแต่รากแฉะรากหายใจไม่ออกเพราะว่ารากต้องอยู่ในดินที่มีอากาศและมีน้ำอันนั้นก็เรียกชุ่มชื้นนะแต่ถ้ามีแต่น้ำเขาเรียกตะแฉะถ้าไม่มีน้ำอย่างหน้าแรงเขาเรียกตะแห้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าตอนหลังเนี่ยผมเรียกว่าฤดูฝนปนร้อนเนี่ยโรคที่น่ากลัวมากนะคือโรคเน่าเละที่เกิดกับพืชผักหอมหัวใหญ่กระลำนะฮะเวลาเน่าแล้วเหม็นไปตามตลาดผักเห็นเน่าเยิ้มๆนั่นแหละเชื้อเออร์วิเนียคาโรโตราเพราะมันจะชอบร้อนชื้นร้อนชื้นหมายความว่าอุณหภูมิสูงๆถึงระดับ20ไปปลาย30ต้นๆอะไรเนี่ยนะแล้วก็ชื้นด้วยอันนี้เป็นแล้วรักษาไม่ได้เลยงั้นก็ต้องป้องกันไว้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีสารป้องกันกำจัดแบคทีเรียฉีดถ้าท่านกลัวว่าจะเป็นก็ฉีดพ่นป้องกันไว้แต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันจะต้องมีแมลงปากกัดเช่นพวกเต่าแตงพวกอะไรเนี่ยกัดแล้วนำโรคไปแล้วต้องเข้าทำลายทางแผลแต่ถ้าเป็นเชื้อราไม่ต้องนะเชื้อราเนี่ยแค่ปลิวไปตกมันแทงเส้นใยเข้าไปที่ใบพืชได้ด้วยตัวของเขาเองเลยอันนี้คืออาการในช่วงฤดูฝนนะแต่ว่าถ้าถามมาเป็นพืชผมจะตีความได้ง่ายเช่นอย่างกุหลาบเนี่ย ก็จะมีใบจุดดำแอนแทกโนดแล้วก็กิ่งดำจะตายทั้งต้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อันนี้ขวัญถามของขวัญสงสัยเฉยๆคือขวัญอยากรู้ว่าเวลาที่มันเหมือนว่าพืชด้านการเกษตรมีการลักลอบนำเข้าประเทศไทยอย่างเนี่ยวันสองวันนี้ค่ะอาจารย์มีข่าวเรื่องของอะโวคาโดเถื่อนทะลักเข้ามาฝั่งประเทศไทยเนี่ยนะคะจากเวียดนามทะลักมาแบบเยอะมากประมาณ120ตันแล้วพอมันเข้ามาแบบนี้โดนจับได้มันเป็นสินค้าหนีภาษีลักษณะแบบเนี้ยคือเขาต้องฝังกลบทำลายยังไงเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับพืชที่อาจจะติดมาหรือว่ามีการปะปนเชื้ออย่างนี้อาจารย์คะ
0: มูลเหตุที่เขาจะต้องไม่ให้นำเข้ามาซีซัวเนี่ยเพราะมันมีโรคมันอาจจะติดโรคมันอาจจะติดแมลงที่จะมาแพร่ระบาดโดยเฉพาะถ้าเอามาจากต่างถิ่นแต่ถ้ามาจากเวียดนามมันยังภูมิประเทศใกล้กันบางครั้งเชื้อโรคเนี่ยพอมาต่างที่บางทีมันกลายพันธุ์มันเกิดโรคมวิบัติใหม่ได้เหมือนอันปลาหมอคังดำอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ที่มันหวานหมูมันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอการที่จะทำลายก็คือว่าก็ควรจะต้องรู้แหล่งว่ามาแล้วไปไหนบ้างแล้วสืบตามแล้วก็ต้องเก็บมาตรวจสอบลูกศิษย์ผมทำงานอยู่ตามด่านตม.เยอะนะ
1: ค่ะ
0: แต่เขาบ่นน้อยใจเรื่องอะไรรู้ไหม
1: เรื่องการตรวจหรือว่างบประมาณเขาเรียกอะไรนะคะวัตถุเขาเรียกเครื่องตรวจไม่เพียงพอเหรอคะอาจารย์
0: ใช่อาจารย์บ้านเราเส้นก๋วยจั๊บมันเยอะ
1: ค
0: นใหญ่มันเยอะผมไม่รู้จะทำไงกับไอ้พวกนี้เทมก็หิ้วเยอะแยะเราอีกอะหิ้วเข้ามาเฉยอะ
1: ต้นไม้หิ้วกันตรงๆเลยว่างั้นค
0: ่
1: ะ
0: กูใหญ่ซะอย่างอะทำไมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยบ้านเราอะมันไม่เคารพกฎระเบียบกันนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกด่านกักกันพืชนักเกษตรเราจะมีลิสต์รายชื่อพืชบางชนิดเข้าได้เข้าไม่ได้นำออกได้ได้ไม่ได้จะต้องผ่านการตรวจการพิสูจน์อย่างเราจะส่งพืชผักผลไม้ออกไปต่างประเทศเนี่ยต้องไม่มีเพี้ยไฟติดไปต้องไม่มีโรคติดไปโดยเฉพาะประเทศเกาะอย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียฮาวายเนี่ยเขาจะกลัวมากผมเคยไปฮาวายนะโอ้โหเขาประกาศจับแมลงวันทองขึ้นป้ายติดตามถนนหนทางเลยว่าถ้าเจอนี่ทำลายทันทีอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นวาระของรัฐเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ว่าไงนะฮะ
1: เป็นวาระแห่งรัฐเลยใช่ไหมติดตามแมลงวันทองเนี่ยที่ฮาวาย
0: นี่ถ้าผมเจอรัฐมนตรีนะแม่ที่จริงถ้ามีโอกาสคุย
1: มีอะไรจะฝากหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์คะ
0: หนึ่งนาทีไม่พอฝากเอาไว้วันหลังค่อยฝากหนึ่งนาทีสุดท้ายผมจะพูดอย่างนี้เรื่องนี้คุณขวัญตอบสั้นๆ30วิมีคนถามว่าอาจารย์ทำเกษตรเนี่ยจะทำอะไรดีผมบอกก็เลือกเอาสิครับได้เงินเร็วแต่เหนื่อยทุกวันก็ปลูกผักเหนื่อยน้อยหน่อยเหนื่อยระยะแรกแล้วนานไปเหนื่อยน้อยหน่อยก็สร้างสวนไม้ผลหรือจะไปปลูกยางหรือจะไปทำอะไรที่เป็นไม้ยืนต้นอะไรก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะฮะก็ย่อๆแค่นี้ก่อนแต่ที่จะฝากสุดท้ายก็คืออย่างนี้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเรื่องของการรับพายุและหลังจากนั้นให้เตรียมตัวรับความร้อนจิ๊บเป๋งเลย
1: ค่ะ
0: เข้าใจคำว่าร้อนจิ๊บเป๋งไหม
1: ค่ะร้อนมาก
0: ๆร้อนเหลือหายเลยอ่ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ก็เตรียมรับกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความปลอดภัยครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันญาติหนึ่งในคดีพ่อไทยเชื่อลุงอาถูกหลอกให้เซ็นรับรองบุตรนางสาวฟ้าหลานสาวของนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อไทยนำเข้ากล่องละน้ำดื่มมาเยี่ยมก่อนเปิดเผยว่าเป็นห่วงและรู้สึกสงสารเชื่อว่าลุงไม่น่าจะรู้เรื่องกับกระบวนการนี้อาจถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองบุตรเพราะปกติแล้วลุงของตนจะทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งหนึ่งและจะวิ่งบินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมทำให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ไม่ทราบข้อได้จริงว่าก่อนหน้านี้ลุงมีความเกี่ยวข้องกับคนจีนหรือไม่นางสาวฟ้ายอมรับว่าขณะนี้ครอบครัวรู้สึกเครียดและเป็นกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวแม้จะเตรียมหลักทรัพย์ไว้จำนวนหนึ่งแต่หากศาลให้ประกันตัวจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าใดหากจำนวนมากทางครอบครัวอาจกู้ยืมเงินส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี3คนจากการสืบสวนพบเป็นพ่อแม่ชาวจีนสาเหตุที่หลบหนีคาดว่ามาจากความหวาดกลัวเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาและมีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าเบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์เช้าอีกนักเรียนม.6ถูกครูอนาจารยกห้องครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังย่านบางเขนกรุงเทพก็ร้องขอความเป็นธรรมแก่เพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าถูกครู LGBT มีพฤติกรรมอนาจารลวงลามและจับอวัยวะเพศนักเรียนรวมถึงครูฝึกสอนจนบางรายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นคิดสั้นตัวแทนนักเรียนบอกว่าถูกลวนลามตั้งแต่ชั้นม.4และมีเพื่อนนักเรียนอีกเกือบ20คนถูกกระทําในลักษณะเดียวกันและถูกข่มขู่แต่เมื่อแจ้งไปทางโรงเรียนเรื่องกลับเงียบหายมีข้อมูลด้วยว่าครูรายนี้เคยก่อเหตุที่โรงเรียนเก่าจนถูกร้องเรียนและย้ายมาประจำที่นี่ด้านเพจสมัยต้องรอดเตรียมพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีและจะประสานให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบข้อได้จริงทางนี้เห็นว่าควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฟนบอลอังกฤษฉลองชัยเข้ารอบรองชนะเลิศบอลโลกในขณะที่แฟนบอลนอร์เวย์ภูมิใจแม้ตกรอบ8ทีมสุดท้ายเหล่ากองเชียร์ทีมชาติอังกฤษต่างร่วมฉลองกันอย่างเต็มที่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษบางคนถึงกับพูดไม่ออกด้วยความตื้นตันใจหลังจากที่ทีมสิงโตคำรามสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งที่4แฟนบอลต่างลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษก่อนจะร่วมกันฉลองชัยด้วยการร้องเพลง Hey Jude ของวง The Beatles เพื่อสดุดีให้แก่ผู้ทำประตูชัยของทีมส่วนทีมผู้แพ้ชาวนอร์เวย์ออกมาเฉลิมฉลองท้องถนนในกรุงออสโลท้องถนนในเมืองหลวงเพื่อแสดงความยินดีกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมของพวกเขาในฟุตบอลโลกแม้ว่าจะตกรอบก่อนรองชนะเลิศก็ตามซึ่งแฟนบอลนอร์เวย์ได้ส่งเสียงเชียร์และทำท่าไวกิ้งพายเรือในขณะที่แฟนๆเฉลิมฉลองความพยายามของทีมฟุตบอลชาตินอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษซึ่งแฟนบอลกล่าวว่าการแพ้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นอร์เวย์ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วโลกได้เห็นและเราได้รวมชาติเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่กรุงบูโนสไอเรสแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาจำนวนมากได้รวมตัวเชียร์ทีมรักของตัวเองเช่นเดียวกันผ่านจอยักษ์ก่อนที่บรรยากาศจะเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองของแฟนบอลหลังจากทีมของพวกเขาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและมีโอกาสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้น้องประชาชนชาวชุมพรห้ามพลาดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัด plus พบกับการจำหน่ายสินค้าและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรชีวพันธุ์และอุปกรณ์ทางการเกษตรพิเศษสุดลดราคาปุ๋ยสูงสุด300บาทต่อกระสอบจำนวน 11,160 กระสอบรับคูปองแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาทและผู้ซื้อสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำมูลค่ารวมกว่า 32,000 บาทพบกันในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2569 เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ณอาคารมรกตสแควร์ตลาดมรกต 2 อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรโทรศัพท์077-503-959
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดย DJ ช้าง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่12นะคะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะกับรายการช้างตกมันและปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะวันนี้เกียร์เกษณีโยมเมืองนะคะนั่งเงินอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราชนะคะ FM 104.5 MHz ค่ะทักทายท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศด้วยกันนะคะไม่ว่าฟังกันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ FM 95.75จังหวัดอุดรธานี FM 91.5 อสมทสกลนคร FM 107.0 ค่ะอสมทสุโขทัย FM 99.25 อสมทจันทบุรี FM 95.25 อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0และอสมทยะลาค่ะ FM 102.5 MHz นะคะแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้เราไลฟ์สดกันที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทและหน้าแฟนเพจ DJ ช้างตกมันค่ะจริงๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะต้องเจอน้องเกียร์กับน้องช้างนะคะอยู่ด้วยกันพร้อมๆกันนะคะก็มีบ้างเป็นบางสัปดาห์นะคะที่ภารกิจที่มันทำให้เราอยู่พร้อมกันทั้งสองคนไม่ได้เช่นเมื่อวานนะคะเมื่อวานน้องเกียร์ก็ไม่ได้ทั้งโฟนอินแล้วก็ไม่ได้เข้ามาในรายการเลยนะคะแล้วก็วันนี้เช่นกันนะคะน้องช้างน่าจะเข้าค่ะแต่ว่าเข้าเลทนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้ช่างเทคนิคอยู่กับเราก็คือน้องต้นกล้านะคะซึ่งเป็นช่างเทคนิคมือใหม่แล้วค่ะท่านผู้ชมน้องหน้าใหม่หนุ่มใหม่หน้ามนนะคะมานั่งอยู่กับเกียร์นะเวลาถามว่าน้องต้นกล้าเดี๋ยวช่วงนี้มีเพลงอะไรฮิตบ้างต้นกล้าบอกว่าไม่ทราบครับเพราะว่าผมไม่ในแนวฟังเพลงผมเป็นช่างเทคนิคถ้าอินซีอินแก้วเนี่ยด้วยประสบการณ์การอยู่สถานีมายาวนานก็จะแบบอินกับบทเพลงนั้นบทเพลงนี้นะคะตัวเกียร์เองก็ไม่รู้จักบทเพลงไม่รู้จักชื่อเพลงแต่จะรู้ว่ามีเพลงทำนองแบบไหนเนื้อร้องแบบไหนนี่เราไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะน้องต้นกล้านะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะท่านผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่พี่น้องภาคเกษตรกรด้วยกันนะคะกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักนะที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะโดยประมาณนะคะตั้งแต่บ่าย2โมงนิดๆนะคะไปจนถึง4โมงเย็นของทุกเสาร์และอาทิตย์นะคะเราก็ส่งสัญญาณเสียงนะคะออกจากสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราชท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศอยากจะติดตามสอบถามถึงผลงานเพลงที่เราชื่นชอบคุณก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่รายการนะคะ075-419-225ค่ะ075-419-225นะคะก็มาฟังเพลงกันก็ได้นะจะมาพูดคุยเรื่องของการเกษตรก็ได้นะคะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องเช่นเดิมนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาบอกกล่าวกันฟังก็ขอบคุณนะคะรีวิวจากคุณพี่บิวคุณน้องบิวนะคะจากอำเภอทุ่งสงนะคะได้มีโอกาสสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ของเราไปใช้กับปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็บอกมาว่าเนี่ยทำปาล์มปลูกปาล์มมาสักระยะแล้วแต่ทิ้งไม่ได้รับการดูแลเลยนะคะก็เริ่มเห็นทางมันไม่ดีนะคะทางมันไหม้ทางมันแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วยอดไม่ค่อยเดินละวันนี้วันแรกค่ะน้องเกียร์ได้เอาไปฉีดพ่นนะคะกับปาล์มที่เพิ่งปลูกใหม่กันก็อีกสักระยะค่ะท่านผู้ฟังเราจะรอติดตามนะคะคุณขอบคุณนะคะคุณบิวด้วยนะคะที่ส่งข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงมาให้ชมกันนะคะก็ยังมีพี่น้องหลายๆท่านนะคะที่ปลูกปาล์มอยู่ปลูกยางพาราอยู่ทุกๆอาทิตย์ก็บอกเห็นแต่น้องเกียร์น้องช้างจะพูดถึงทุเรียนกันส่วนมากทุเรียนที่เราพูดมากเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็เพราะว่า พี่น้องชาวสวนทุเรียนส่วนมากเนี่ยการทำงานของสวนทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเติมเต็มพวกกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วต้องเติมเขาทุก 7-10 วันอยู่แล้วก็คือเป็นกระบวนการทำงานที่เราต้องดูแลที่เรายังต้องรักษาป้องกันยอดนะคะให้มันมีปลอดภัยจากนอนเพลี้ยแมลงให้เป็นยอดที่ดีให้เจริญเติบโตเนี่ยมันอยู่ที่การเดินยอดทั้งหมดเลยนะคะก็เขาก็เติมเต็มพวกกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักกันอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มที่ปลูกปาล์มน้ำมันกับทำยางพาราเนื่องจากว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยปีนึง 3-4 รอบนะคะ3เดือนครั้งบ้าง4เดือนครั้งบ้างแล้วแต่สวนแล้วแต่ปัจจัยนะคะส่วนยางพาราบางคนก็ปีละครั้งนะบางแปลงก็ปีละ3ครั้งบางแปลงก็ไม่เติมเลยนะคะขึ้นอยู่กับราคายางขึ้นอยู่กับราคาของผลผลิตซึ่งจริงๆเรื่องนี้อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะที่เรามีปาล์มเรามียางหรือว่าเรามีพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไปฟื้นฟูณวันที่เขาราคาดีแล้วเราจะเอาอะไรมาการันตีว่าเขาจะราคาดีกี่วันเรามีอะไรบอกได้ไหมคะว่าเอ้ยปาล์มปีเนี้ยมันจะต้องราคาดีทั้งปีหรือมันจะราคาดีไป2ปี3ปีมีอะไรการันตีเราบ้างพ่อแม่พี่น้องภาคเกษตรเคยมีอะไรการันตีเราไหมว่ามันจะราคาแบบเนี้ยตลอดไปซึ่งมันไม่เคยเลยจากประสบการณ์ที่เราทำเกษตรกันมาถูกไหมคะไม่เคยมีอะไรบอกว่าราคามันจะยืนแบบเนี้ยไปตลอดปีตลอดชาติมันจะปรับเปลี่ยนไปตามปริมาณของผลผลิตที่ออกมาในแต่ละรอบปีบางคนชอบบอกว่าเอ้ยมันออกเยอะราคาก็จะถูกแต่ช่วงไหนผลผลิตน้อยราคาก็จะแพงอันนี้ก็จริงนะคะแต่ส่วนใครในโลกนี้ในประเทศนี้จะเป็นยังไงไม่รู้เราดูแลสวนของเราให้มีผลผลิตต่อเนื่องทั้งปีจะถูกจะแพงเรามีผลผลิตขายทั้งหมดมันไม่ดีกว่าการที่แบบรอให้มันแพงแล้วเราค่อยไปบำรุงซึ่งกลุ่มยางกับกลุ่มปาล์มเนี่ยมันทำไม่ทันอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังยิ่งปลูกไม้ผลก็ปีหนึ่งอะค่ะถึงจะรู้ว่าผลผลิตของเราออกมายังไงวันนี้นะพื้นที่2ชั่วโมงเนี้ยค่ะเราอยากจะพูดคุยว่าเราทำเกษตรยังไงให้ยั่งยืนเราทำเกษตรยังไงให้ต้นเราสวยสมบูรณ์แบบยั่งยืนมีเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปีและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมานั้นมันเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพขึ้น AB ได้ 75% ขั้นต่ำAB 75% มันตีมาได้หมดนะคะถ้าในกลุ่มของยางพารามันตีมาในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำยางและปริมาณน้ำยางที่มีอย่างต่อเนื่องไม่ลดลงถ้าเราได้น้ำยางต่อเนื่องทั้งเดือนไม่ลดเปอร์เซ็นต์ดีทั้งเดือนรายได้เราก็ไม่ลดนะคะรายได้เราก็ดีเมื่อเทียบเคียงกับสวนคนอื่นที่ไม่ได้ดูแลเช่นเราดังนั้นการดูแลสวนมันเป็นเรื่องหลักที่เราต้องทำเพราะมันคืออาชีพของเราอาชีพเกษตรกรเราต้องดูแลต้นไม้ของเราให้ดีให้สมบูรณ์ให้ได้ผลผลิตส่วนผลผลิตออกมาแล้วจะมากจะน้อยว่ากันนะคะมากน้อยแบบไหนได้คุณภาพแบบไหนพอพูดถึงผลผลิตมากน้อยเนี่ยท่านผู้ฟังนะคะก็หันมาเห็นฝรั่งหงเป่าสือนะคะอยู่ข้างๆนี่เองนะคะอยู่ข้างๆเกียร์นี่เองนะคะน้องๆแกะมาให้เรียบร้อยแล้วเอามาฝากดีเจช้างนะคะเป็นหงเป่าสือสวนของพี่สาวกับลุงดำนะคะเมื่อวานเนี่ยเก็บมาให้ไม่ได้มาให้นะเก็บมาคือช่วยกันนะคะช่วยกันส่งต่อนะคะก็เก็บมา100กิโลโดยประมาณ4ตะกร้าละค่ะเกียร์ก็ไม่แน่ใจว่าจะกี่กิโลดูผิวกันไปก่อนแล้วก็ดูเนื้อนะเมล็ดน้อยมากนะคะแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าพี่บันเทิงจากจังหวัดตราดก็มีโอกาสอยู่ในกลุ่มลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทกันอยู่แล้วเนี่ยก็เห็นพี่สาวมาโพสต์เขาก็สั่งซื้อกันไปนะคะได้รับของแล้วยังได้รับแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะขนส่งระยะทางมันไกลอยู่ค่อนข้างจะไกลก็เลยไม่รู้ว่าไปแล้วรสชาติผิวความกรอบความเด้งเป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะพี่บันเทิงนะคะวันนี้เนี่ยเกียร์ก็เอาไปคั้นน้ำเป็นกิโลแล้วค่ะก็น่าจะกินได้เป็นกิโลแล้วนะคะถือว่ารสชาติ หวานกรอบอร่อยจริงๆแล้วรสชาติของหงเป่าสือเนี่ยมันจะอยู่ที่มีอมเปรี้ยวนิดๆค่ะท่านผู้ฟังแต่มีความกรอบแล้วก็อมหวานหน่อยๆสิ่งที่ประโยชน์มากมากนะคะสำหรับพี่สาวที่เอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้เนี่ยค่ะก็คือมเมล็ดอาหารท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าใครที่ชมอยู่หน้าจอไลฟ์สดตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถดูได้นะคะที่มือของเกียร์เนี่ยโชว์มาแล้วว่าผ่าออกมาแล้วมเมล็ดเนี่ยมันบางมากมันน้อยมากๆนะก็จะมีเนื้อฝรั่งเนี่ยเยอะจริงๆนะคะเนื้อฝรั่งจะเยอะมากแล้วมันทำให้ผู้บริโภคนะคะมันได้ประโยชน์มากกว่าไม่ต้องมานั่งคายมเมล็ดอยู่นะคะก็เห็นไหมคะ ดูแล้วก็กลืนน้ำลายดูแล้วก็กลืนน้ำลายกับท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากกินอยากเคี้ยวนะคะอร่อยจริงนะอร่อยจริงก็ขอบคุณนะครับขายประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหมเมื่อกี้เกือบ3ชั่วโมงค่ะหน้าร้านตังเกียร์แต่เตี้ยมก็หมดค่ะประมาณ100กิโลจริงๆแล้วเนี่ยมีคนสั่งแต่ก็ไม่รู้กันติดต่อประสานงานแบบไหนไม่มารับนะคะก็เลยกลายเป็นว่าน้องเกียร์ก็ช่วยขายไปนะคะน้องเกียร์ก็ช่วยขายไปก็ถือว่าหมดเรียบร้อยแล้วโซเอานะคะสำหรับฝรั่งหงเป่าสือนะคะจริงๆแล้วผลผลิตของปุ๋ยแบล็คแคทแต่ละสวนเนี่ยเวลาเอาออกมาแล้วจะส่งต่อท่านผู้ฟังมันขายง่ายนะเหมือนของพี่สาวเนี่ยหนึ่งที่ขายไม่ง่ายเลยก็คือมี 8,000 กว่าลูกห่อไปทั้งหมด 8,000 กว่าถุงมีอยู่ 8,000 กว่าลูกกับต้นแค่50ต้นซึ่งมันเยอะมากเกือบ2ตันนะฟังเพราะของเขาประมาณ3ลูก1กิโลนะคะเอาแบบถั่วเฉลี่ยคือ3ลูก1กิโลก็ค่อนข้างที่จะน้ำหนักดีมากๆ50ต้น2ตันก็ถือว่าเยอะมากๆค่ะพี่ฉาง
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณเกียร์ด้วยจ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับน้ำอ้อยนะคะ
1: น้ำอ้อยมิจฉาน้ำอ้อย
0: แย่งไหม
1: ไม่ใช่รู้จำไม่ได้แล้ว
0: ไม่เอา
1: โอเคอ้อยอันอะไรที่คุณทำได้ไม่รู้ต้องรับมาใหม่ นานแล้วจำไม่ได้แล้วนะฮะต้อนรับกันนะครับดีเจช้างครับต้อนรับตัวเองเข้าสู่รายการด้วยนะครับ14นาฬิกากับ28นาทีนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะฮะนี่ก็เป็นอะไรนะหงเป่าสือ นะเป็นฝรั่งนะฮะเห็นไปแล้วว่าน่ารับประทานมากส่วนรสชาติเดี๋ยวเราจะชิมให้ดู
0: ส่ง

0: 100%
1: และเปลือกเขียวๆนี่แบบน้อยมาก
0: ใช่ก็คือเนื้อเขาอันนี้ความสุกอยู่ที่ 75% นะพี่ช้างแต่อันนี้จะเป็นความสุกที่ 80% ให้ดูลูกนี้มันจะเนื้อนิ่มกว่าหน่อยนึงนะคะแต่ก็กรอบยังมีความกรอบแต่ว่ากับเทียบกับลูกที่พี่ช้างอร่อยไหม
1: กรอบ
0: อันนี้พี่เกียร์เลือกแล้วว่าให้อยู่ฝั่งพี่เกียร์ไส้น้อยนะคะความเขียว
1: เลือกผิดหรือเปล่า
0: ทำไม
1: รู้สึกอันนู้นมันหวานกว่า
0: เอาเหรอไม่เป็นไรพี่เกียร์จะไม่ตาโตกับสิ่งที่คนอื่นได้ไปนะคะคุณจรัสศรีบอกว่ามีโปรอะไรบ้างคะตอนนี้
1: หกแถมหนึ่ง
0: ทำงานค่ะ
1: สิบแถมสองหนึ่งลัง24ชุด 37,920 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat ถ้าคุณซื้อทีละชุดก็ 1,980
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของยารา Black Cat วัน1ขวด1ลิตรก็ 1,540 บาทซื้อยกลัง12ขวดนะฮะก็ราคาอยู่ที่ 17,520 บาทสำหรับยารา Black Cat วันครับ
0: ค่ะนี่คือส่วนนี้เนี่ยใช้แค่ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat วันพี่ช้างผลผลิตเนี่ย
1: ดก
0: มากก็คือต้นนึงอะค่ะเขาบอกว่าแพ็คถุงอะที่มาห่อผลนะคะท่านผู้ฟังแพ็คละ100อะต้นนึงอะ2แพ็คไม่พ
1: อ
0: และทุกวันนี้เก็บผลผลิตอยู่ยังมีต่อยอดต่อดอกและมีลูกคือทุกรุ่นตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนของพี่สาวลุงดำก็คือเขาไม่ได้ล้อมต้นค่ะพี่ช้างไม่ค้ำไม่ล้อมแล้วพอเจอลมพายุแล้วแบกอยู่หนักๆ
1: ลูกมันเยอะ
0: ตอนนี้มีกิ่งหักอยู่ 4-5 ต้นนะคะในสวนสิ่งที่เป็นภาระแหละตอนนี้ภาระต้นก็คือต้องแบกลูกเอาไว้เยอะหลังนั้นก็จะเป็นภาระสวนที่จะต้องไปจัดการโดยการล้อม
1: โ
0: คนนะคะเพื่อที่จะเป็นการค้ำกิ่งค่ะท่านผู้ฟังใครที่ปลูกฝรั่งอยู่คือเกียร์เนี่ยเดินสวนฝรั่งก็หลายแปลงเนาะไปเดินสวนฝรั่งที่ตำบ้านอำเภออะไรอ่ะที่มีอาหารทะเลอยู่อำเภอแรกเลยอ่ะดอนสักเขียน
1: กาญจนดิษฐ
0: ์กาญจนดิษฐ์ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะท่านผู้ฟังเป็นพี่สาวของน้องบิวกัญญานีนะเป็นพี่สาวของน้องบิวกัญญานีเนี่ยเขาปลูกเขาดามต้นด้วยกันหนึ่งเขาปลูกฝรั่งเป็นแถวแล้วก็ดามนี่คือดามซ้ายขวาเลยขึ้นเสาดามซ้ายขวาไม่ได้ดามต้นต่อต้น
1: ครับ
0: เป็นแถวไปอย่างนี้เลยแล้วก็จัดการง่ายมากค่ะท่านผู้ฟังแต่พอเราไปสวนฝรั่งที่ราชบุรี
1: ครับ
0: ราชบุรีเนี่ยจะกันต้นต่อต้นเหมือนทำมะนาวที่ขึ้นคอกล้อมมาต้นต่อต้นก็คือขึ้นไม้ไผ่แต่ให้เลือกไม้ไผ่หน่อยคุณดูความดกของสวนของคุณเนาะถ้าคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยเราการันตีความ
1: ดกมาก
0: อันนี้กับ
1: ต้องแบบแข็งแรงหน่อยที่มันรับน้ำหนักได้เยอะ
0: ใช่แต่พอใช้ไปแล้วกิ่งมันก็เหนียวขึ้นนะไม่ใช่ไม่เหนียวแต่พอแบกลูกเยอะแล้วเจอลมเข้าไปเนี่ยใครก็ต้านให้ไม่อยู
1: ่
0: กลายเป็นต้นเนี่ยโยกนะคะอันนี้คือสวนพี่สาวที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะอายุต้นตอนนี้คือดีมากแล้วเขาจะไม่เอาอีกแล้วว่าผลผลิต
1: เพราะมันเยอะไปหรอ
0: เยอะคือเนี่ยจนแบบต้องเกียร์แล้วพี่จะไปขายที่ไหนปัญหาลุงดำตอนนี้คือไม่มีตลาดนะคะปัญหาลุงดำคือมันเยอะเกินที่คน2คนผัวเมียจะ
1: ทำ
0: จะขายเองมันเยอะเกินไปอ่ะท่านฟังก็นี่แหละเป็นที่มาที่เกียร์ก็
1: ต้องเข้าไปดูว่าจะไปช่วย
0: อันยังไงบ้างใช่นะคะก็ถือว่าช่วยกันเนาะแต่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกินความสามารถแต่ฝรั่งมันอยู่ไม่นานไง
1: วันนี้หมดแล้วหรอ
0: หมดแล้ว100กิโลแป๊บเดียว
1: จะซื้อต่อไปขายหัวไซ
0: เออเอาไหม
1: คนเยอะมาก
0: พี่สาวตัดฝรั่งไว้เลยแล้วเอามาส่งที่บอกพี่สาวว่าตัดฝรั่งมา200กิโลคนขายหมดไหม
1: ไปขายหัวไซเลยก็มีคนขายไหม
0: เดี๋ยวให้น้องวอยสายขายให้พี่เกียร์โทรไปถามพี่สาวหน่อย
1: มีที่ให้มีที่ให้
0: พี่เกียร์ขอที่เพราะว่าที่อยากส่งต่อเนี่ยท่านผู้ฟังที่จะไปงานที่หัวไซวันนี้นะคุณไปอุดหนุนได้เลยนะคะฝรั่งหงเป่าสือนะคะถือว่าราคาเนี่ยคือ1ของปลอดภัย 100%
1: กิโลเท่าไหร
0: ่ไอ้ขายหัวไซกิโลละ80บาทค่ะ
1: น
0: ะคะ200กิโลพี่สาวนะคะเดี๋ยวเราประสานงานกับพี่สาวให้เผื่อจะได้เอาไป
1: คนเยอะเรื่องกลัว
0: เอาไปเผื่อๆพ่อแม่พี่น้อง
1: บางคนมาพูดก็ไปขายกัน
0: เหรอเขาขายดีไหม
1: ได้
0: ถ้าขายไม่หมด
1: กูลา
0: เลยนะ
1: เออเดี๋ยวขายหมดแหละ
0: เออเหรอเออเนี่ยช่วยขายอีกแหละท่านผู้ฟังนะก็
1: คนละโลก็200คนเอง
0: เนาะ
1: ต่อมากคนไม่ซื้อโลเดียว

0: ใช่
1: โรงแค่4ลูก
0: เอ้ย3ลูก4ลูกสูงสุดนะ
1: 4ลูก2กิโลมั้ย
0: มาสาวก็แกะให้ชิมแบบนี้พอแกะปุ๊บเอา2โลเอา5โลเดี๋ยวพวกการแมวเอาไป14กิโลแล้วก็มีคนนึงโทรมาสั่งพี่เกียร์ขอ5กิโลก็จะส่งมอเตอร์ไซค์มารับก็ถือว่าดีค่ะได้ช่วยกันส่งต่อแล้วก็ที่สำคัญคือส่งของดีมีคุณภาพให้ทัน
1: ใช่
0: นะคะเราอย่าคิดเยอะคิดว่าวันนี้บริโภคของที่ปลอดเคมีพอนะคะสวัสดีเจ๊สาวถั่วลิสงนะคะบอกว่าฟังวิทยุเมื่อวานไม่เจอน้องเกียร์ค่ะ
1: ครับ
0: น้องเกียร์ไม่อยู่ค่ะเมื่อวานมีภารกิจแล้วไม่สามารถโฟนอินด้วยนะคะเมื่อวานพี่ช้างขา
1: ครับ
0: ได้พูดคุยเรื่องของข่าวไหม
1: ที่มีเรื่องราวของคนเสียชีวิต
0: ใช่ไห
1: ม
0: ฮ
1: ะเพราะว่าแล้วก็มีการพิสูจน์กันมาว่าเกิดจากอะไรก็บอกว่าก็เกิดจากส่วนที่เขาแบบใช้เรื่องราวของเคมีอะไรประมาณนี้นะฮะ
0: ก็คือเป็นมีบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆก็อยู่มานานแล้วแล้วก็มีสวนทุเรียนมาสร้างใกล้ๆบ้าน
1: ครับ
0: นะคะมีคนมาทำสวนทุเรียนใกล้ๆบ้านแล้วก็อัดเคมีกันมาทุกปีทุกปีทุกปีเดือนละ3ครั้งขั้นต่ำพอนานๆหน่อยมีแขวนลูกก็แทบจะฉีดทุก4วันครั้งนะคะอยู่ๆเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยเกิดมีผู้เสียชีวิต
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เหตุเกิดที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เสียงเนี่ยที่เราส่งข่าวไปคือมันเป็นข่าวจริง
1: ๆ
0: นะคะแล้วก็ส่งไปให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรแล้วอยู่ในชุมชนสวนของคุณอยู่ชุมชนอยู่ใกล้บ้านของคนอื่นที่เขาไม่ได้ทำเกษตรแบบคุณนะคะนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และตอนนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยมี2ที่แล้วนะพี่ช้าง
1: คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราหลายเดือนแล้วเราก็เคยคุยเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายครั้งอะช้างเคยคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเหมือนก็เคยไปในอำเภออะไรอย่างเงี้ยแหละก็ท่านอำเภอท่านก็บอกว่าเนี่ยปัญหาในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของคนที่ทำสวนทุเรียนกับคนที่ไม่ได้ทำสวนทุเรียนแต่บ้านเนี่ยไปอยู่กับใกล้สวนทุเรียนเขาก็มีแบบเป็นการร้องเรียนเนี่ยเรื่องแบบนี้กันอยู่ตลอด
0: เพราะว่ายาสวนทุเรียนนี่หนักมาก
1: เป็นที่รู้กัน
0: หนักมากแล้วก็เป็นยาที่มีกลิ่นแรงมากหนักแล้วก็แรงถึงขั้นว่าเจ้าของสวนเขาไม่ได้อยู่ในนั้นอยู่แล้วเขามีแค่คนงานตายแทนคนอยู่แล้วเนาะแต่เพื่อนบ้านเขาไม่ได้อยากมาตายแทนคนงานคุณ
1: ครับ
0: เพื่อนบ้านไม่อยากตายแทนคุณนะคะก็เลยเกิดปัญหาพอเสียชีวิตปุ๊บก็ส่งศพไปชันสูตรค่ะท่านผู้ฟัง
1: ว่าเป็นเพราะอะไร
0: ว่าตายเพราะอะไรเกิดการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรพอตรวจมาปุ๊บเนี่ยในเส้นเลือดของเขาเนี่ยค่ะค่าเคมีสูงมากๆทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรในการที่จะไม่ได้มียาอื่นทานต่อเนื่องหรืออะไรคือไม่มีปัจจัยอื่นเลยนอกจากบ้านอยู่ติดกับสวนทุเรียนนะคะก็เลยทำการฟ้องร้องกันเรียกค่าเสียหายค่ะเจ้าของสวนทุเรียนต้องจ่ายไป 600,000 บาทนะคะแล้วก็แปลงที่อำเภอพิปูน นะคะก็1ล้านบาทไหมรู้สึกอันนี้ที่พี่ปูนเนี่ยไม่แน่ใจจำนวนเงินนะท่านผู้ฟังก็มีการฟ้องกันต่ออีกส่วนหนึ่งนะคะก็ต่อไปเนี่ยพอมันเป็นข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปทุกคนที่บ้านอยู่ติดกับสวนทุเรียน
1: จะมีสวนตัวเอง
0: พอเกิดเสียชีวิตต้องเกิดการชันสูตร
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการรีเช็คว่าสาเหตุการตายคนในบ้านมาจากสารเคมีที่เขาฉีดพ่นตรงสวนข้างบ้านหรือเปล่าถ้ามันใช่ปุ๊บมันก็เป็นสิทธิที่เขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าทดแทนจากเจ้าของสวนทุเรียนหรือว่าสวนที่ใช้ยาเคมีเยอะๆตรงบริเวณนั้นจริงๆนะคะแล้วก็กฎหมายก็ให้ด้วย
1: ที่มันจะไปถึงก่อนตรงนั้นเนี่ยพอข่าวแบบนี้ครับมันออกไปเนี่ย
0: ค
1: นที่บ้านอยู่ใกล้สวนทุเรียนที่ไม่ใช่ของตนเองครับเขาคงไม่รอให้มีคนตายที่บ้านเขาก่อนมันจะมีปัญหาว่าไม่อยากให้ฉีดอ่ะ
0: คือบางคนยอมลงทุนซื้อสแลนอันนี้เกิดขึ้นจริงที่อำเภอท่าสาราเรายอมมันสวนเขาจะอยู่ข้างบ้านคนอื่นเขาปลูกมังคุดก็จะไม่ใช้ยาแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นทุเรียนยอมขึ้นสแลนขึ้นมาเป็นกำแพงแต่มันก็ไม่ได้กันสแลนมันไม่ได้กันสารเคมีค่ะท่านผู้ฟัง
1: มันไม่ใช่ฝุ่นอะ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่ฝุ่น
0: ไม่ใช่แบบที่เขาก่อสร้างแล้วต้องปิดที่ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยปิดเศษดินเศษหินเศษปูน
1: ไปกับอากาศไปกับลมอะไรเงี้ยได้เลย
0: ใช่แล้วทีนี้เราเองเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์จากข่าวนี้นะ
1: ครับ
0: วิเคราะห์นิดนึงว่าเราจะต้องยืนหยัดในการที่จะอัดเคมีต่อไปตลอดได้ไหมเนาะแต่ว่ามันก็เข้าทางแบ็คแคทนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เนาะว่าไหม
1: ใช่เพราะว่าหนึ่งคุณใช้เรานี่คุณปลอดภัยนะ บ้านที่อยู่ใกล้สวนทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทหรือว่าสวนอื่นๆที่เขาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกังวลท่านก็ไม่ต้องกลัว
0: ใช่นะถ้าเราเนี่ยมีบ้านอยู่ข้างสวนเวลาเห็นเจ้าของสวนมาเยี่ยมสวนคุณไปสะกิดเขาหน่อยว่าไปใช้แบ็คแคทตะค่ะไปใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับยาเชื้อราแบ็คแคทวัน
1: ครับ
0: นะคะแล้วคุณจะรู้ว่านอกจากชีวิตตัวเองชีวิตคนในสวนชีวิตคนรอบข้างสวนคุณชั้นบรรยากาศมันปลอดภัยและต้นไม้คุณก็ดีด้วยนะข่าวนี้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้กระบวนการทำงานภาคเกษตรของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนขึ้นมาบ้าง
1: ก็ต้องทบทวน
0: ใช่มันจะคุ้มกันไหมกับคนอื่นที่เขาต้องเสพเคมีจากสวนคุณเนี่ยต่อเนื่องยาวนานจนเกิดค่าเคมีตกค้างในเส้นเลือดเนี่ยเยอะๆเนี่ยค่ะมันคุ้มกันไหมกับเม็ดเงินที่เราได้กับต้องสูญเสียไปกับชีวิตของคนอื่นที่ต้องสูญเสียด้วยเหตุนี้นะคะพี่ช้างจริงๆเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจ
1: อ
0: แต่ด้วยสาเหตุอะไร
1: อันนี้คือตายผ่อนส่ง
0: ใช่
1: มันสะสม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้นะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอ่ะเราไปตรวจสุขภาพกันหน่อยไหมนะ
0: ไม่เจ้าของสวนเองไปตรวจเลยพี่เมื่อก่อนคุณพี่บุญมีอยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีคุณพี่บุญมีบอกว่าคุณกี้เดี๋ยวนี้ผมพอเดินคือเขาต้องไปตรวจสวน
1: ครับ
0: แล้วไปตรวจสุขภาพค่ะพี่ช้างโหค่าเคมีในเส้นเลือดผมสูงมากนั่นคือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พี่บุญมีถอยจากเคมีมาใช้
1: ตัวแบบแค่ไม่ได้ฉีดเองใช่ไหมปกติ
0: ไม่
1: แค่เดิน
0: ไปตรวจงานต้องอยู่ในสวนอยู่แล้วน้อยหรอกที่เจ้าของสวนไม่อยู่ในสวนเวลาคนทำงานพอฉีดเสร็จก็ต้องไปตรวจงานอยู่แล้วนะก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงเวลาตรวจสุขภาพอะค่ะค่าเคมีในเส้นเลือดสูงค่ะพี่ช้างสูงมากเลยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้พี่บุญมีเนี่ยหันตัวเองมาใช้แบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน
1: ครับ
0: ก็อยากจะส่งต่อให้หลายๆคนนะบางคนเนี่ยพอขายทุเรียนมาได้ราคาดีมีเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนก็สร้างบ้าน
1: ครับ
0: บ้านไม่อยู่ไหนคะพี่ช้าง อยู่ในสวนทุเรียนนะคะบ้านก็อยู่ในสวนทุเรียนแล้วถามว่ามีบ้านหลัง15ล้านแต่ทุก7วันเนี่ยต้องฉีดพ่นปุ๋ยเคมี
1: ครับ
0: คุณปิดบ้านแล้วเปิดแอร์มันก็ยังไม่คุ้มเลยนะคะมันก็ยังไม่คุ้มกับชีวิตเลยวันนี้ลองดูนะสองตัวเนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีมาก
1: ๆครับ
0: ที่เราผ่านประสบการณ์มาเนี่ยพี่ช้าง
1: แล้วเราการันตีแล้วไงว่าคือถ้าคุณเอาไปใช้แล้วมันไม่ดีอาจจะพูดถึงในแง่ของคุณภาพก่อนในแง่ที่หลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะได้ผลหรือเปล่า มันจะดีไหมนะฮะอันนี้คือเราก็กล้าการันตีให้คุณว่าถ้าคุณใช้แล้วไม่ดีเรายินดีคืนเงินนะคุณเสียเวลานิดหน่อยสักสี่ห้าหกครั้งในการฉีดพ่นนะฮะนะครับทำไมครับ คุณอาจจะเสียแค่เวลาแต่คุณไม่สูญเงินเปล่าไงในการที่คุณซื้อปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันเนี่ยไปใช้ซึ่งอันนี้มันก็แตกต่างจากการที่คุณไปใช้แบรนด์อื่นๆแล้วเพราะอันอื่นเราก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างอ่ะที่เขากล้าที่จะมีใครบ้างอ่ะที่เขากล้าที่จะมีใครบ้างอ่ะที่เขากล้าที่จะบอกผลเนี่ยกล้าที่จะมีใครบ้างอ่ะที่อันนี้ผมว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีไหมแต่ของเราอ่ะมี
0: จริงๆเนี่ยอย่างเกียร์ทำงานเนี่ยพี่เกียร์มีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
0: พี่เกียร์ไม่ได้บอกเป็นเจ้าของกิจการแล้วเอาเงินทุกบาทเนี่ยมาใช้ได
1: ้
0: มันมีเรื่องของงานที่คอยการันตีอยู่แล้วว่าการันตีรับผิดชอบ7รอบคุณใช้ไม่ดีไม่สวยไม่แตกต่างนะคะคุณก็เอากระป๋องเปล่ามาเรายินดีคืนเงินนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพ
1: ใช่อ
0: ย่างป้าศรีที่ขนอ
1: ม
0: เขาก็บอกเลยว่าเออลูกเกียร์ป้านะลุงอ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้ง
1: เมื่อก่อน
0: ใช่แต่ตั้งแต่ตัวเองปรับเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเริ่มแรกก็ถอยห่างเป็นเดือนละครั้ง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้5เดือน6เดือนไปครั้งต้องไปพ่นยาเพราะมีความภูมิแพ้เนี่ยเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แค่เนี้ยมีความสุขแล้วพอหันมาดูสวนอ้าวสวยสมบูรณ์กว่าเดิมกว่าการที่อัดเคมีอยู่เหมือนเมื่อก่อน
1: สวนก็สวยสุขภาพก็ดี
0: ใช่อ่ะอย่างไปดูน้องสเตอร์น้องสเตนเนี่ยลูกตัวเองเป็นภูมิแพ้ขึ้นหนังผุพองอย่างเงี้ยนะคะแล้วบ้านก็อยู่ในสวนแต่ตั้งแต่มาเป็นแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันลูกก็ 2-3 เดือนหมอนัดครั้งหนึ่งแล้วจากเมื่อก่อนต้องไปทุกเดือน
1: ครับ
0: ก็เนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่ามันดีขึ้นสะดวกขึ้นแต่ถามว่าคุณปลอดเคมีทั้ง 100% แล้วยังค่ะเพราะสวนยังคงต้องใช้ยาหนอนยาแมลงอยู่ดี
1: แรกๆก็นะว่าจะเจอยังมีอยู่บ้าง
0: แต่น้อยลงการใช้มันน้อยลงจำนวนครั้งต่อปีต่อเดือนบางเดือนนึงไม่ต้องใช้เลยสักครั้งเดียว
1: แล้วยิ่งได้ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทยาราแบ็คแคทวันกันแบบต่อเนื่องคู่กันไปหลายปีเนี่ยก็ยิ่งบางส่วนที่คือไม่มีเลยหายหมดเลย
0: เขาก็แปลกจังเลยน้องเกียร์ต้นที่เคยคือทุกปีเนี่ยที่ตัดมาแล้วเนี่ยพอตัดผลผลิตเสร็จพอเข้าหน้าฝนปุ๊บนี่ไฟทับเทล่ามาแล้ว
1: ครับ
0: แต่นี่แปลกจัง
1: ไม
0: ่เห็นแล้วนะไอ้ต้นที่เป็นอยู่เนี่ยแห้งนะไอ้เปลือกที่ถากไปมันขยายเพิ่มนะ
1: ครับ
0: แต่ต้นตายเพิ่มไม่มีแล้วต้นตายเพิ่มไม่มีแล้ว
1: เพราะอะไรล่ะ
0: นะคือความสมบูรณ
1: ์
0: เราบอกแล้วว่าเราให้ความสมบูรณ์เราทำเกษตรแบบยั่งยืนกันดีกว่าค่ะท่านฟังนะเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดที่แบบมันขายไม่ได้นะถ้ามันแพงแล้วไม่มีเหตุผลนะคะถ้ามันแพงแล้วผลลัพธ์ไม่ได้เนี่ยเกียร์ขายไม่ได้นะพี่ช้างนะพี่เกียร์จะไม่สามารถทำตลาดได้เลยแต่สิ่งที่ยืนอยู่ได้ทุกวันนี้คือยืนอยู่กับลูกค้าที่เปิดใจใช้แล้วเห็นผลจริงๆแล้วลดต้นทุนลงจริงๆเกียร์เชื่อว่าคนที่เปิดใจครั้งแรกไม่มีใครอยู่กับพี่เกียรติแบบ 100% เต็ม
1: ครับ
0: มันต้องมีใจเผื่อโอ้ไม่รู้มันพอไหมเนี่ยมันแค่นี้เองมันจะพอหรือเปล่าก็บวกไปนิดเพิ่มไปนิดพอปีที่2เราบอกลดดูสิเออต้นมันแลดูดีนะปีที่3ลดอีกจนเหลือแบบไม่ต้องใช
1: ้ครับ
0: พอไม่ต้องใช้เอ้ามันดีกว่าที่ยังใช้ผสมนี่คือมันเป็นโอกาสที่ให้เราเปิดใจเรียนรู้คุณไม่จำเป็นใช้เกียร์ทุกต้นแต่ไม่จำเป็นที่เอาต้นจะตายให้เกียร์ทุกต้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคุณต้องลองเปิดใจตัวเองใช้ถ้าในสวนฉีดพ่นครั้งละ5ถัง Black Cat ขอคุณแค่ถังเดียวเท่านั้นถังเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังฉีดได้กี่ต้นเอาเท่านั้นแล้วให้ได้7รอบถ้าผลงานในถังแรกที่ฉีดพ่น Black Catไม่ดีกว่าถังอื่นๆที่คุณฉีดพ่นปุ๋ยยาตัวอื่นคุณเอากลับมาเลยเกียร์คืนเงินให
1: ้ครับ
0: แล้วคุณก็ไปใช้ตัวที่คุณมั่นใจได้เหมือนเดิ
1: ม
0: นะคะแต่ถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนวิธีของตัวเองไม่อยากเจอเคมีไม่อยากใช้เคมีรบกวนเพื่อนบ้านไม่อยากต้องเป็นข่าวเหมือนที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต้องชดใช้ค่าความเสียหายให้กับเพื่อนบ้านตั้ง 600,000 บาท
1: ครับ
0: นะคะคุณก็ลองเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1แล้วคุณใช้ต่อเนื่องดูแล้วเทียบเคียงให้ได้ดีที่สุดอย่าเทียบเคียงแค่ใบเทียบเคียงไปจนถึงตัดผลผลิตว่าตัดมาแล้วผลผลิตของเราขึ้น AB เท่าไหร่หลังจากตัดเสร็จต้นเราโสมหรือไม
1: ่ไม
0: ่นี่แหละคือผลลัพธ์บรรทัดสุดท้ายที่ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ตอบโจทย์ให้คุณได้ทุกส่วนอย่างแน่นอน
1: ครับและดูด้วยนะครับว่าใน1ฤดูกาลของคุณเนี่ยนะเงินคุณที่เหลือครับมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้น
0: ใช่ทำบัญชีค่ะทุกคนทำบัญชีที่คุณพูดว่าโอ๊ย Black Cat แพงเหมือนมาดามกอนะคะที่อำเภอขุนหารใส่เสื้อปุ๋ย Black Cat ออกตลาดทุกคนก็จะพูดว่าวคือกันหลายๆแปลงบอกว่าอุ้ยใส่ปุ๋ยแพงด้วยเจ้าคือเห็นเชื่อบอกว่าใช้ปุ๋ยแพงนะส่วนนี
1: ้
0: แต่ท้ายที่สุดน้องกรลดต้นทุนไปตั้ง 40% น้องมาดามกรลดต้นทุนพอได้ลดต้นทุนปุ๊บผลผลิตที่มากกว่าทุกปีที่เคยทำทุเรียนมาเนี่ยพี่ช้างมันเป็นประโยชน์มากกว่าอีกคือตอนนี้สามีจ่ายซื้อเพิ่มให้อีก10ไร
1: ่นี่นะฮะ
0: ได้ที่ดินเพิ่มอีก10ไร่แล้วสามีกล้าที่จะลงทุนต่อให้เพราะมันมีเวที่ทำให้คุณสักเซสแล้วมันมีช่องทางที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะ
1: ทักทายกันนะครับทางหน้าไลฟ์สดนะพี่สุทัศน์อนุกูลพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับแนะนำเพลงหยิกแกมหยอกมานะครับสวัสดีป้าพึ่งด้วยนะครับพี่สาบัวคงสวัสดีค่ะนะครับพี่รัฐปณิสราโกมินนะครับสวัสดีครับป้าพึ่งบอกว่าคนที่ไม่ใช้ปุ๋ย Black Cat อะค่ะที่บ้านป้าเขาใช้ปุ๋ยอย่างอื่นเวลาเขาฉีดต้องปิดประตูมันเหม็นมากค่ะถึงป้าใช้ปุ๋ย Black Cat ค่ะมันปลอดภัยไม่เหม็นค่ะใช้ดีดีค่ะนี่นะป้าพึ่งบอกมาน
0: ะต้องเตรียมนะบอกลูกบอกหลานไว้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเช็คเลือดฉันก่อนเลยนะเพื่อจะได้แบบ ได้เรียกค่าเสียหายให้มันคุ้มกับคนที่แบบไม่รู้จักรักษาชีวิตคนอื่นนะคะอันนี้เราก็จำเป็นต้องพูดมันเป็นช่วงจังหวะที่เราควรจะปรับเปลี่ยนกันได้แล้วแหละเพราะว่าชั้นบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วพี่ช้างสภาวะอากาศที่แปรปรวนก็มาจากการที่เราใช้เคมีเยอะๆมีมลพิษในอากาศเยอะๆนะการตัดไม้ทำลายป่ามันก็เนี่ยปัจจัยวันนี้เราถึงต้องมารับอุณหภูมิที่มันร้อนแล้วอากาศแล้งน้ำไม่มีจะใช้กันนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ปฏิวัติตัวเองในวันนี้วันข้างหน้าเราก็จะแบบไม่มีอากาศจะหายใจก็จะมีแต่ค่า PM มากๆในเมืองก็มีแต่ค่า PM นะพอออกมาข้างนอกอีกก็เนี่ยใช้ยาหนอนยามะเร็งที่เป็นเคมีกันทั่วทุกหย่อมยาเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้ชั้นบรรยากาศมันเสียเมื่อก่อนเราบอกว่าลานสกาบ้านเราเนี่ยอากาศบริสุทธิ์ที่สุด
1: ดีที่สุดในประเทศไทย
0: ในประเทศไทยตอนนี้ไม่รู้วัดค่ากันบ้างหรือยังนะฮะว่าเป็นยังไงแต่มันขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่อากาศบริสุทธิ์และดีที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: นะคะก็ยังคงอยากให้พี่น้องลานสกาของเราที่ทำสวนทำเกษตรลองพุทธคิดถึงข้อนี้เนาะวันนี้เรามีปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันเป็นสัญชาติคนนครค่ะ
1: ครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์สัญชาตินครศรีธรรมราชดังนั้นคุณควรที่จะช่วยกันเพื่อที่จะให้พื้นที่นครเราปลอดภัยและได้ผลผลิตที่ดีนะคะอย่าให้คือตอนนี้มันกลายเป็นป่าร้อมเมืองอ่ะพี่ช้างคือพี่เกียรติเนี่ยทำตลาดจากข้างนอกเข้ามา
1: เป็นจังหวัดอื่นมาก่อนภาคอื่นกัน
0: โอ้ยเจริญรุ่งเรืองมากทางภาคตอนออกทางภาคอีสานทางมาดีมากนะนครเนี่ยเปิดใจใช้หลังสุด
1: ครับ
0: นะคะแล้วลองเปิดใจตัวเองดูแล้วก็บางคนบอกโอ้ยเนี่ยฉันเนี่ยเป็นเซียนทำทุเรียนนะพี่เกียรติตอบกลับทันทีเลยว่าเซียนทำทุเรียนเนี่ยใช่คุณรู้จักปุ๋ยรู้จักยารู้จักต้นทุเรียนเยอะมากบางคนรู้จักเยอะจนสมองจำไม่หวัดไม่ไหวแต่ท้ายที่สุดเบ็ดเสร็จบรรทัดสุดท้ายคุณได้กำไรเท่าไหร่ต้นคุณตายเท่าไหร
1: ่
0: ต้นทุนคุณเท่าไหร่พอคิดไปมันคุ้มกันแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: ถ้าวันนี้หาจุดคุ้มไม่ได้ลองปรับเปลี่ยนดูไม่ต้องให้ทุกต้นอย่างที่พูดขอแค่ถังเดียวพอถังเดียวเพื่อเปิดโลกของเราให้มันดูสดใสขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะให้สวนเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่เขาจัดมาให้แล้วอาหารครบแล้วอาหารจัดเต็มแล้วที่พืชต้องการในทุกช่วงจริงๆขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939นะครับ0634596939ครับปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุด 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดนะครับในราคาเพียง 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังครับแล้วก็ซื้อในส่วนของยาราบ Black Cat 1 1ขวด1ลิตรราคา 1,540 บาทนะครับซื้อ1ลัง12ขวด12ลิตรในราคาลังละ 17,520 บาทครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ย้ำเลยว่าเอาไปใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนแล้วก็ทั้งพืชด้วยและผลผลิตของคุณก็ได้คุณภาพดกนะต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงไม่โทรมครับไม่ต้องไปลงทุนกับเรื่องราวของยาที่จะต้องไปรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับพืชของคุณในภายหลังนะหรือว่าจะต้องไปสูญเสียเงินในการต้องไปฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: อันนี้แน่นอนที่สุดค่ะท่านผู้ฟังการฟื้นฟูต้นก็คือเป็นการที่จะไปค่าใช้จ่ายสูงมากในการฟื้นฟูต้นถ้าเราทำสวนไปแล้วเจอต้นโทรมต้นป่วยนะคะมันความเครียดเกิดขึ้นบางคนยอมรับได้แหละไม่เป็นไรตายปลูกใหม
1: ่
0: แต่ตายปลูกใหม่อย่าลืมว่าเราต้องดูแลเขาอีกตั้ง3ปี4ปี5ปีนะมันถึงจะทำผลผลิตทำรายได้ให้เราได้เราต้องเลี้ยงดูเขายาวนานเช่นกันนะคะดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยต้นคุณโซมต้นคุณป่วยขอเวลาไม่เกิน6เดือนคุณทำผลผลิตได้กับเราแน่นอนนะคะอยู่ที่ความป่วยมากป่วยน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้คุณลงทุนในการฟื้นฟูระยะยาวคุณได้ใช้ต้นแบบยาวนานอย่างแน่นอนนะคะ คุณทรัมป์สวัสดีด้วยนะคะ
1: คุณทรัมป์เลยเหรอ จากสหรัฐหรือเปล่า
0: เปล่าค่ะฟังจากชายแดนใต้ยะลานะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ยะลานะคะไปรับ ปุ๋ยรับยา Black Cat 1ได้ที่อสมทยะลาด้วยนะคะอสมทยะลาอสมทชุมพรนะคะอสมทนครราชสีมานะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปซื้อปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ได้นะคะอสมทตราดอสมทจันทบุรีนะคะก็ยังมีขายอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีพี่จุฑาทิพย์อนุวัฒน์ด้วยนะคะไม่ทราบว่าที่สวนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะส่งข่าวด้วยนะคะคุณพี่คุณทรัมป์ขอเพลงมาด้วยค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ขอเพลงอยากไปลาวของคาราบาวนะคะจากชายแดนยะลาค่ะ
1: โอ้เสียงมากเลยเนี่ยคาราบาวอีกแล้ว
0: โดนแน่หนูไว้เป็นบรรทัดสุดท้ายของชั่วโมงหน้านะคุณพี่นะเอาไว้แบบว่า
1: เขาทางวิทยุไลฟ์สดล่ะ
0: ฟังตอนนี้เขาฟังไลฟ์สดอยู
1: ่เออ
0: นะคะเขาบอกว่า
1: คาราบาวนี่คือถ้าเปิดไลฟ์สดปุ๊บนี่ตัดปั๊บเลย
0: ตัดเลยนะคะเขาบอกว่าฟังมานานแล้วทางวิทยุวันนี้เนี่ยเข้าทาง Facebook เป็นครั้งแรกครับผมจะขอเพลงด้วยนะคะแล้วก็อยากไปลาวเดี๋ยวเอาไว้เป็นบรรทัดสุดท้าย
1: ไม่อยากไปจีนเหรอครับพี
0: ่เออไปจีนกับเราดีมั้ยไปจีนกับเรานะคะใครที่อยากไปเที่ยวนะคะอยากไปเที่ยวแล้วก็อยากได้ปุ๋ยเอาไปใช้ผลผลิตดีๆนะคะต้นไม้ก็เจริญงอกงามแล้วได้เที่ยวกับเราด้วยนะคะโปรโมชั่นสำหรับท่องเที่ยวใครรักเที่ยวใครชอบเที่ยวแล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่มากเนาะพี่ช้างเนาะคือพื้นที
1: ่
0: เราเยอะแล้วเราต้องใช้ในปริมาณที่มากก็ซื้อแบบคุ้มก็คือซื้อทีเดียว4ลังหรือสะสมก็ได้ปุ๋ย4ลังยาเชื้อรา5ลัง
1: ครับ
0: นะคะคุณก็ได้1ที่นั่งไปเที่ยวด้วยกันไปกับ Black Cat สบาย
1: คือไหนๆถ้าเกิดว่าทั้งปีคุณต้องใช้ในปริมาณเท่านี้อยู่แล้วอ่ะครับก็ซื้อไว้เลยนะแล้วไปเที่ยวนี่คือของแถมแล้วกัน
0: ใช่นี่คุณพี่จุฑาทิพย์ต้นโตเร็วสวยมากค่ะขอบพระคุณนะคะที่แบบตัดสินใจ
1: ครับ
0: แล้วก็ดีใจนะที่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไปช่วยให้พี่ปลอดภัยแล้วก็ต้นพี่เจริญเติบโตด้วยนะคะ
1: พันวัฒน์ชามทองนะสวัสดีด้วยนะครับฟังอยู่เนาะแล้วก็คุณธัญพัฒน์ด้วยเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ครับชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และก็ยารา Black Cat 1ครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาธิปัตย์เปิดฉากสัมมนาหาดใหญ่อภิสิทธิ์กลางสีพิมพ์เขียวรับมือบิ๊กอุทกภัยขณะที่ชวนจี้เลิกโยกย้ายข้าราชการตอบสนองการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จัดสัมมนาส.ส.และสมาชิกพรรคภายใต้หัวข้อฟ้าใต้ฟ้าใสไปด้วยกันโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นมีนันท์ณรงค์พรณพัทลุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ชี้แจงสถานการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสียงสะท้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหาดใหญ่ที่เมื่อปี2568นำไปสู่การวางมาตรการป้องกันภัยพิบัตินายอภิสิทธิ์ได้กล่าวการสัมมนามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่โดยหยิบยกการตรวจสอบเรื่องการเยียวยาและการฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนและมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูต่างๆการเตรียมตัวป้องกันในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงการเตรียมตัวเมืองเพื่อรับมือกับการลงทุนในโครงการสำคัญและข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการพัฒนาเมืองในอนาคตขณะที่นายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมถ่ายทอดข้อสังเกตและประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีจุดใดที่มีความพร้อมด้านกลไกและทรัพยากรเท่ากับหาดใหญ่อีกแล้วปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องการขัดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของพื้นที่แต่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเพิ่งย้ายมาจากกระบี่ได้เพียง3เดือนจึงยังไม่มีความเชี่ยวชาญในภูมิประเทศสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการโยกย้ายข้าราชการปกครองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหวังเพียงผลการเลือกตั้งโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องศักยภาพการรับมือวิกฤตของพื้นที่ความเดือดร้อนจึงตกแก่ประชาชนรัฐบาลยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้บริโภคกราดยิงงานเทศกาลในโตรอนโตดับ2เจ็บ4เกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลลาตินประจำปีซอชาออนเซนส์แคร์ในย่านมิทาวของเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ถูกยิง6คนในจำนวนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2คนส่วนอาการของผู้บาดเจ็บที่เหลืออย่างไม่ทราบแน่ชัดหลังเกิดเหตุตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่และเร่งอพยพประชาชนออกจากบริเวณจัดงานแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่แต่โฆษกตำรวจโตรอนโตปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยแรงจูงใจหรือการจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้าง

0: ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
5: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
6: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
7: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
5: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
12: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
13: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
12: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
14: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: ชื่อเพลงว่ามนในแก้วน้ำนะครับบทเพลงจากอาจารย์ไข่มาริวันนาครับ15:19 นต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์นะก็ยังคงนั่งกันอยู่เหมือนเดิมนะพร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันด้วยนี่พี่จุฑาทิพย์บอกว่าต้นโตสวยต้นโตเร็วสวยมากค่ะไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยตอนนี้นะคะใช้แต่ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างเดียวเลยค่ะ
1: บ้านนี้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันด้วย
0: จากคนที่ไม่เคยทำสวนทุเรียนพี่คิดว่าพี่มาถูกทางแล้วในการทำสวนทุเรียนค่ะนะฮะ
1: คือต้องมาจากการเปิดใจทั้งหมดอะค่ะพี่จุฑาทิพย์นี่ก็เราก็ต้องคุยกันตรงๆเนาะสอบถามกันอยู่นานมากเหมือนพี่สาวลุงดำนี่แหละถามพี่สาวลุงดำนี่ถามอยู่ 4-5 เดือนกว่าจะตัดสินใจซื้อ
0: ครับ
1: นะคะแต่ที่เวลาใช้อย่างอื่นที่แพงกว่าใช้ได้
0: ไม
1: ่ทำเคย
0: ไม่ปรึกษาใคร
1: ไม่ปรึกษานะคะพอมาถึงเวลาเป็นแบล็คแคทคือดูยังไงเป็นแพงพี่เกียร์ขนาดไปดูของเดิมที่เขาใช้อยู่ก็ต้อง 4,500
0: ครับแพงกว่าอีก
1: แล้วก็ทำไมเป็นแบล็คแคทถึงแพงได้เกียร์ก็งงมาก 3,420 บาทพร้อมยาเชื้อราตอนแรกไม่เอายาเชื้อราด้วยนะ
0: ครับ
1: ไปใช้เคมีเอาเผื่อถูกกว่าก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้แหละการใช้เคมีคือตายผ่อนส่งนะคะวันนี้เราได้ตังวันข้างหน้าเราต้องเอาตังค์ที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยไปให้กับคุณหมอแล้วถ่ายเราก็คือเราไม่ได้สุขสบายที่เดินเหินได้อะท่านผู้ฟังที่เราไม่สามารถแบบเอาเงินให้หมอแล้วฉันจะแบบไปเสวยสุขแบบปกติจะไปไหนก็ได้ไม่ใช่แหละแต่ถ้าวันนี้เราคงรักษาทั้งต้นไม้รักษาทั้งดินรักษาทั้งสภาพแวดล้อมและรักษาชีวิตเราด้วยเนี่ยได้เงินก็มีความสุขทำเกษตรแล้วเป็นความสุขเพราะว่าเราได้โอโซนจากต้นไม้บ้างนะคะแต่นี่ถ้าเกิดเราเดินไปในเรื่องของเคมีทั้งหมดอะท่านผู้ฟังยังไงมันก็มีแต่ความเสียหายต้นอายุจะสั้นลงขนาดต้นไม้ยังอายุสั้นลงพี่ช้าง
0: ครับแล้วค
1: นแล้วคนล่ะนะคะมันก็อายุก็จะสั้นลงเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับวิถีใหม่เรานึกดูสิว่ามา 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยที่เราทำเกษตรกันมาอาจจะไม่ได้ผลเป็นกอบเป็นกำมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้แต่ฟ้าฝนธรรมชาติดินไม่ได้ถูกทำลายด้วยเคมีนะคะมันก็ยังได้ผลผลิตอยู่ทุกปีส่วนราคาอย่างที่บอกไปชั่วโมงที่แล้วแหละว่ามันไม่มีพืชหรือว่า อะไรมาบอกในแต่ละพืชว่าตัวเนี้ยจะราคานี้ตลอดไป
0: ครับ
1: เหมือนเมื่อก่อนทุกคนที่แห่กันมาปลูกทุเรียนเพราะราคาทุเรียนอยู่ที่200กว่าบาทพี่ช้าง
0: แล้วก็เลยปลูกกันเยอะ
1: ปลูกกันเยอะมาก
0: แต่ว่าเวลาส่งไปขายต่างประเทศมันก็มีแค่บางประเทศที่เราส่งคือคนซื้อเรามีเท่าเดิม
1: ใช่
0: คือส่งอยู่แต่ประเทศนั่นแหละก็คือจีนนี่แหละอย่างเดียว
1: ส่งแต่จีนและเมืองเดียวด้วยนะไม่ได้หลายเมือง
0: แล้วพอบ้านเราเห็นเพื่อนปลูกกันเยอะโอ๊ยราคาดีฉันปลูกบ้าง
1: โค่นยางโค่นปาล์มโค่นกันหมดเลย
0: และท้ายแล้วมันไม่ใช่เพราะคนไทยอีก
1: ใช่
0: ไอประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะปลูกเอง
1: ใช่
0: แล้วเผลอๆตอนนี้ไอประเทศที่มันซื้อเราอยู่เนี่ยมันก็จะปลูกเองด้วยเหมือนกัน
1: ปลูกเขามีอยู่แล้วค่ะ
0: ถูกไหม
1: เขามีอยู่แล้ว
0: แต่รสชาติเขาอาจจะยังสู้เราไม่ได
1: ้เจี๊ยบบอกว่าไม่ช้าหรอกค่ะการที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่พัฒนาเร็ว
0: ครับ
1: เขาเป็นประเทศที่
0: เทคโนโลยีเขามีนวัตกรรมเขาใช้ได้
1: เขาเป็นประเทศที่พัฒนาเร็วกว่าเราเยอะมาก
0: ครับ
1: รุดหน้าได้เยอะมากนะฮะเพราะว่าอาจจะแบบ
0: แต่ผมว่ามันจะมีอุปสรรคต่อเขาคือเรื่องของดินฟ้าอากาศ
1: เขาควบคุมแล้วค่ะพี่ช้างตอนนี้เขาสร้างอาคารควบคุมครับพี่ช้างเห็นไหมที่พี่เกียร์พูดว่าตึกหนึ่งตึกอะค่ะเป็นตึกที่สร้างสตรอเบอรี่ทั้งตึกเลย19ชั้น
0: ก็ปลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมด
1: ปลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมดแล้วมีเทคโนโลยีทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังพอเป็นเทคโนโลยีควบคุมอากาศได้ควบคุมทุกอย่างได้ปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีสตรอเบอรี่ขายทั้งปีแต่ถามว่าคนไทยทำได้ไหมล่ะงบประมาณมันเยอะมากการใช้เทคโนโลยีการที่จะเปิดกว้างงบประมาณมันเยอะนะเราก็ต้องอยู่อาศัยฟ้าฝนเป็นเรื่องปกติแต่ประเทศของเขาเนี่ยมันหนาวก็หนาวจัดนะคะพอถึงเวลาเนี่ยดินฟ้าอากาศไม่เท่ากับโซนบ้านเราเนี่ยไม่เท่ากับโซนบ้านเราที่เป็นประเทศไทยประเทศพม่าประเทศเวียดนามประเทศลาวนะคะเขมรอินโดมาเลย์พวกนี้คือกลุ่มที่มันอยู่ในใกล้ๆมันยังมีความอบอุ่นได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ไปเหนือจัดไปว่าใต้จัดที่มีความหนาวมากกว่าความอบอุ่นดังนั้นการเกษตรมันก็เลยจะอยู่ในโซนเนี้ยมากนะคะ ถ้าไปดูทางด้านแอฟริกาเขาจะปลูกอะไรได้ล่ะพืชของเขาจะเป็นพวกฟักทองเป็นพวกพลิกเป็นพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถามบ้านเราเนี่ยมันได้ทุก
0: ปลูกอะไรก็ได้
1: มันได้ทุกชนิดพืชจริงๆ
0: ปลูกอะไรก็ได
1: ้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่บอกว่าอากาศมันหนาวปลูกทุเรียนก็ปลูกได
0: ้ครับ
1: ก็ปลูกได้แต่เราต้องเข้าใจในพื้นที่ว่าประสิทธิภาพถ้าเมื่อไหร่ที่เราปรับเปลี่ยนตัวเรานะปรับเปลี่ยนเส้นทางการดูแลคือเมื่อก่อนอ่ะทุกคนใช้อยู่แล้วพี่ช้าง NPK รองและเสริ
0: ม
1: คือทุกคนใช้แต่รองและเสริมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทุกระยะไง
0: ครับ
1: เขาจะมีว่าช่วงทำใบเติมโบราณใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมองว่าใช่เป็นมุมประหยัดนะเป็นมุมประหยัดเอาเป็นว่าช่วงนี้เขามีความต้องการแมกนีเซียมสูงก็ค่อยไปเติมในช่วงที่เขาต้องการแม็กสูงแต่จริงๆเนี่ยในปริมาณการต้องการของเขาอะค่ะมันอยู่ในไม่เกิน 2% อยู่แล้วต่อรอบถ้าวันนี้จะดีกว่าไหมที่ไม่ใช่บอกว่าเมื่อวานเรากินน้ำพริกแล้วแล้วพรุ่งนี้เรากินข้าวตามไปทีหลังมันคงจะไปอร่อยในท้องหรือว
0: ่
1: าอะไรก็ว่าไปพยาธิในท้องเราได้รู้ว่าอ๋อเมื่อวันกินน้ำพริกวันนี้ได้ข้าวอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ก็ไข่เจียวหน่อยนึงมะรืนนี้ก็แกงส้มไม่ใช่แต่ถ้าเราบอกว่ามีข้าวมีน้ำพริกมีผักจิ้
0: ม
1: และมีปลาทอดโอเคอร่อยละแต่ถามว่าครบไหมไม่น่าจะครบถ้าผักเราหลายอย่างเราอาจจะได้เกลือแร่ได้วิตามินนู้นนี่นั่นมาอาจจะครบเพราะถ้าในน้ำพริกเราใส่โปรตีนไปบ้างแล้ว
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้มีน้ำพริกมีผักต้มหลายอย่างและนะมีมะเขือมีนู่นนี่นั่นและมีไข่ต้ม
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเฮ้ยมันร่างกายเราได้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะมันก็เหมือนพืชทีนี้ในความเป็นปุ๋ยแบล็คแคทของเรานะคะคือเรารวมเอาธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
0: ครับ
1: ที่พืชจำเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้ใช้มากเอามาอยู่ในขวดเดียวกันมีหน้าที่อย่างเดียวคือฉีดพ่นให้ตรงความหมายคือทำให้ตรงทุกกี่วันครั้งพืชชนิดนี้อย่างมะระกอติดลูกแล้วต้องฉีด5วันครั้งนะ
0: ครับ
1: แตงโมแตงกวาติดลูกแล้วฉีด5วันครั้งค่ะเพราะพืชเนี้ยระยะมันสั้นแตงโมแตงกวาระยะมันสั้นค่ะ
0: ครับ
1: มันก็หมดแล้วอายุมันหมดแล้วเราเก็บเกี่ยว
0: แค่ไม่กี่รอบคุณก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
1: พอคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตบางคนเนี่ยปลูกแตงกวาเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แค่5มีด8มีดก็เขาเรียกว่ารากอะไรว่ากิ่งก้านมันเหี่ยวแล้วอะเถามันเหี่ยวแล้วอะค่ะยอดมันไปไม่ต่อไปไม่ได้แล้วเจอราน้ำค้างเข้าไปก็ไปไหนไม่ได้แหละแต่คนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันต่อเนื่องเนี่ยค่ะ
0: ค
1: ุณสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง20กว่ามีดคือทำต้นมาแล้วมันเก็บได้นานกว่าเดิมแทนคุณจะเก็บ7มีด10มีดมันได้ถึง18 22
0: ครับเพิ่มมาเป็นเท่าตัว
1: ใช่นี่แหละคือเป็นที่มาของผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วผลผลิตไม่ว่าจะเป็นมีดต้นมีดปลายก็ลูกทรงได้เหมือนกันพี่ช้างเหมือนพี่เก็บปลูกข้าวโพดอะค่ะฝักแรกอะสวยแต่ฝักที่สองอ่ะมันโอกาสที่จะเป็นฟันแหว่งอ่ะจะเยอะแต่ในสวนของพี่เกียร์มันไม่มีโอกาสเป็นฟันแหว่งแต่แค่เราฉีดพ่นให้มันสม่ำเสมอมันก็ยังทำให้ผลผลิตมันได้เทียบเท่ากับฝักแรกอันนี้คือทำให้เห็นนะข้าวโพดก่อนแล้วนาข้าวตอนนี้นาข้าวพี่เกียร์สวยมากพี่ช้าง
0: ครับ
1: ข้าวพี่เกียร์สวยมากถ้าน้องลิต้าน่าจะอายุสัก อนุบาล3น่าจะ5 6ขวบลิต้าน่าจะสูงอยู่ที่ประมาณยังไม่ถึงสักหนึ่งเม็ดได้ไหมไม่ถึงยังไม่ถึงเม็ดทั้งหกเจ็ดสิบเซนอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าต้นข้าวพี่เกียร์สูงกว่าลิต้าเลยวะต้นข้าวเกียร์สูงกว่าหลานแล้วท่านผู้ฟังคือยังหนึ่งเดือนได้มาตอนนี้ข้าวสักหนึ่งเดือนได้มั้งแล้วมันแตกกอแบบใหญ่สวยเลยเกียร์ยังบอกให้คนงานถอนออกแบ่งครึ่งเลยเพื่อจะไปใส่หลุมอื่นใหม่แล้วก็ฉีดพ่นเพื่อให้มันแตกกอได้มากกว่าเดิมอันเนี้ยคนงานรู้แล้วว่าโอ้นายอย่างงั้นผมหยอดแค่ต้นละ3เม็ดก็พอแล้วเมื่อก่อนใส่ไป8
0: เม็ดเบื่อไง
1: ใช่เขาก็คือ เขาความเคยชินของเขา
0: ใ
1: ส่ไป8เม็ดทุกกายเมื่อกอมันแน่นอ่ะท่านผู้ฟังกอมันแน่นใน Facebook เรามีหรือยังต้นข้าวอัปเดตณปัจจุบันในกอมันแน่นพี่ก็เลยต้องให้เขาถอนออกมาขยายพื้นที่ให้มัน ให้กอมันได้มากขึ้นกว่าเดิมคือเกียร์ลุ้นมากครับลุ้นกับการที่ว่าจะได้น้ำหนักข้าวอยู่ที่เท่าไหร่อัตราการติดของรวงต้นข้าวคอรวงจนถึงปลายรวงออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก5ไร่นะคะกับข้าวเหนียวลืมผัวท่านผู้ฟังมันก็หาต้นพันธุ์มาได้แล้วเราก็ทำนะคะมีหน้าที่ว่าโอเคปลูกไปแล้วก็เห็นความเจริญงอกงามของต้นไม้เอาเพื่อส่งต่อเอาเป็นภาพให้หลายๆคนที่ทำนาก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะมาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันกับเรา
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะซื้อใครที่อยากจะเปิดใจก็สามารถซื้อเป็นแพ็คคู่ได้นะครับก็คือซื้อปุ๋ยแบคแคทนะครับ1ชุดนะ 1,980 บาทบวกกับยาราแบคแคทวันนะครับ1ขวด1ลิตรนะ 1,540 บาทครับเมื่อคุณสั่งซื้อคู่กันเนี่ยเราก็มีส่วนลดให้คุณ100บาทนะแล้วก็สามารถที่จะจัดส่งให้แล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับได้ด้วยนะสำหรับในส่วนของโปรสั่งซื้อคู่นะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ครับส่วนท่านที่ต้องใช้กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็เป็นโปร6แถม1นะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับซื้อ10แถม2ครับ1ลังนะครับ24ชุด 37,920 บาทประหยัดไป 9,600

0: ใช่ค่ะเนี่ยก็ลองดูค่ะถ้าติดต่อโดยตรงกับพวกเราได้ที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat Pet หลักนะคะหรือว่าจะทักไลน์มาหาคุณเกียร์นะเบอร์ไลน์เลยคุณกดหน้าไลน์ค่ะตอนนี้ทุกคนที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อยากจะพูดคุยอยากจะชมสวนนั้นสวนนี้แล้วก็อยากจะโชว์สวนของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: คุณก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะไปแล้วก็ค้นหาแล้วก็กดที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0663459 6939
1: นะครับ0634596939นะติดต่อได้เลย
0: กดรับมาแล้วนะฮะทักทายอย่าจะเอ
1: ๋
0: คุยมาเลยเอาตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมค้อมตรงประเด็นไม่ชอบอ้อมค้อมคุณส่งมาเลยไม่มีเวลามานั่งอ้อมค้อมนะอยากให้ทุกคนได้ตรงประเด็นนะฮะก็เมื่อวานก็เจอคุณพี่จิ๋มนะพี่ช้างพอดีเขาจะมาเตรียมงานเลี้ยงรุ่นอย่างเงี้ยก็มาทานอาหารที่ร้านนะตังกิอะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยก็บอกฟังรายการน้องเกียร์ทุกเสาร์และอาทิตย์พี่ปลูกปาล์มอยู่70-80ไร่น้องเกียร์แล้วก็ปาล์มพี่น่ะมีอยู่2แบบก
1: ็
0: คือแปลงอยู่ในแปลงนาน าเดิมเป็นที่ดินนาเก่าม าทำปลาโอ้ไม่ค่อยได้ผลเลยแล้วแค่จะไปช่วยแก้ปัญหาได้ไหมเกียร์บอกว่าได้หมดแหละจะแปลงนาแปลงเขาแปลงอะไรก็แล้วแต่ขอแค่จิตพ่น
1: ครับ
0: ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนแต่ถามว่าจะดีเท่ากับที่พี่ดูแลดีไหมไม่รู
1: ้
0: อยู่ที่ว่าพี่จะมาดูแลให้มันดีเท่ากันหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือว่าแปลงที่ดูแลดีมีระบบน้ำเรียบร้อยพี่ช้างนะคะแล้วพี่ก็เลยบอกว่าคนที่ทำสวนปาล์มนะคะมันจะต้องปรับพฤติกรรมเรานิดนึงจากเมื่อก่อนเราหว่านด้วยมือปึ๊บๆจบนะเราอาจจะให้ร้านปุ๋ยซื้อปุ๋ยเขาร้านปุ๋ยกระสอบมาใส่ด้วยหว่านด้วยนะอันนั้นเขาก็คิดเซอร์วิสไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: แต่พอเป็นฉีดพ่นเนี่ยค่ะทางลูกค้าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าคุณไม่มีทีมงานฉีดพ่นเรามีเอาท์ซอร์สเรามีอะไรนะเขาเรียกคนคอยบริการ
1: ครับ
0: เขาก็บริการฉีดถัง 1,000 ลิตรจะฉีดอยู่ที่ 1,500 บาท
1: ครับ
0: รวมน้ำมันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รวมปุ๋ยนะคะ
1: ครับ
0: เอาเป็นค่าแรงอย่างเดียวนะคะคุณก็เอาไปฉีดพ่นแต่เอาซอสทีมนี้เขาจะไม่ฉีดยาเคมีความหมายคือคุณจะจ้างไปฉีดทุเรียนแล้วต้องใส่ยาเพลียยานอนที่เป็นสารเคมีนี่ไม่รับ
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าคุณใช้แค่แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันอันนี้รับนะคะก็จะมีคนที่รับบางคนเขาก็ไม่อยากไปฉีดยาเคมีอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกเอาสิ
1: ไม่คุ้ม
0: นะคะอย่างที่สุราษฎร์ธานีนะคะคุณพี่แกก็เป็นลูกค้าพี่เกมมา10กว่าปีเนาะแกรับฉีดในเงาะในยางในปาล์มนะแล้วก็ทุเรียนแกก็บอกทุกสวนเลยน้องเกียร์ให้ใช้แบ็คเก็ตกับแบ็คเก็ตวันเพราะชีวิตพี่ก็ปลอดภัยสวนเขาก็สวยสวนสวยสวนสมบูรณ์เร็วสวนดีขึ้นเร็วมากอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าให้การตอบรับกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วยาเชื้อราแบล็คแคทวันอย่างดีเยี่ยมเลยจริงๆค่ะท่านผู้ฟัง
1: ยังสวนเกตประธานพรที่กรุงชิงนพิตำล่ะไปดูกันมาเมื่อวันก่อนเป็นไงบ้าง
0: สวนเกตประธานพรเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: มีดอก
1: เดี๋ยวทำไมต้องมีหยุดคิดแป๊บนึงประทวนตัวเอง
0: กำลังอ่านข้อความของพี่กุศลขอหอหุ้มเขาบอกอยากให้ดีเจช้างมาจัดคลื่นอสมททุกๆวันค่ะ
1: ครับช่วยมาซื้อเวลาให้แล้วกันครับ
0: นะคะก็ที่สวนเกตประธานพรเนี่ยอายุต้น3ปีครึ่งค่ะท่านผู้ฟังนะคะมีประมาณ800กว่าต้นเกือบ900ต้นเนาะถามว่าที่สวนของเกียร์เนี่ยใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันมาตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะคะเปลี่ยนคนทำงานไป2คนนะคะคนแรกเป็นคนไทยนะคะทำบ้างหยุดบ้างนะคะการเจริญเติบโตไม่เต็มที่พอคนที่สองเป็นพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวนะคะมาช่วยกันอยู่คู่หนึ่งการดูแลเนี่ยเริ่มต้นเมื่อก่อนเนี่ยสวนของพี่เกียรติเนี่ยเขาก็ฉีดพ่นครั้งหนึ่งประมาณกี่ถังนะ10ถังหรือ 5,000 ลิตรฉีดพ่นครั้งละ 5,000 ลิตรในหัวสายยันไม่ต้องฉีดเยอะเปลืองเท่านี้ก็พอแต่เราอ่ะต้องการให้ต้นเจริญเติบโตเร็วพี่ช้างพี่เกียร์ก็เลยบอกเขาว่าต่อไปพี่เกียร์ให้ฉีด30ถังก็คือ 30,000 ลิตรแต่ให้คุณเห็นความแตกต่างให้ฉีดไปสัก7รอบถ้า7รอบที่ฉีดไปที่ 30,000 ลิตรแล้วมันไม่ดีพี่เกียร์จะให้คุณหยุดและฉีดที่5ถัง 5,000 ลิตรเหมือนเดิ
1: ม
0: นะคะเขาก็ทำให้พี่ช้าง
1: ครับ
0: โอ้โหเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังคือเราเนี่ยบอกลูกค้าเนี่ยเราบอกได้ถ้าเขามีทีมเขาจะทำแต่พอลูกน้องเราอะ เมื่อก่อน

0: เราไม่รู้ว่าทำไม่ทำแต่ว่าคู่นี้มาปุ๊บพี่เกียร์เห็นการเปลี่ยนแปลงในสวนแบบดีมากๆเราถึงทำวังดอกได้ตอนอายุ3ปีครึ่ง
1: ครับ
0: พี่เกียร์ก็คาดหวังนะคะ3ปีครึ่งเนี่ยพี่เกียร์ลงสารไป260ต้นเกียร์ฉีดสารแพคโคเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังนะฉีดไป260ต้นก็คิดว่าตั้งใจว่าติดสัก250 200ต้นก็ได้นะคะพึ่งแล้งได้ 2-3 วันก็ฟอร์มดอกมาแล้วฟอร์มดอกมาแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางต้นก็เหยียดตีนหนูมาแล้วนะคะเราก็รอลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ใบดีใบสวยตาดอกมานะคะก็ตั้งใจว่าคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก13ตันดูดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะมีความรู้สึกมีพลังมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นแปลงที่อยากจะเป็นต้นแบบนะให้กับหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสเปิดใจกับการทำสวนแบบไม่เป็นเคมีจ๋าเกียร์เขาไม่ได้บอกว่าไม่เป็นเคมีทั้ง 100% นะไม่เป็นเคมีจ๋ามากกว่าจากเมื่อก่อนเดือนนึงเราอาจจะสมมติว่าปีนึงเราต้องใช้ยาหนอนยาแมลงเนี่ยสัก30ครั้งอะพี่ช้างเราก็อาจจะใช้แค่ไม่ถึง10ครั้งใน1ปีมันก็จะทำให้ปริมาณนะคะมันลดน้อยลงในการใช้เคมีแต่ที่สำคัญนะพี่ช้างพี่เกียรติเดินทั้งแปลงเลยเกือบ40ไร่นะเดินทั้งข้างโซนนั้นโซนนี้เดินหมดเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากในสวนของพี่เกียรติก็คือไส้เดือนท่านผู้ฟังเดนเนี่ยเป็นไส้เดือนทุกพื้นที่เลยนะนี่คือความแบบโอ้โหดีจังแล้วก็หญ้าในสวนก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะ
1: ร
0: เราก็ลุ้นไปพร้อมๆกันแหละกับคนงานว่าเอ้ยเราจะแขวนไว้ได้ไหมต้นนึงสัก15ลูก20ลูกอยู่ที่ทรงพุ่มนะคะเกียร์ไม่ได้คิดที่อายุค่ะท่านผู้ฟังเกียร์คิดที่ทรงพุ่มแล้วก็แขนของเขาสามารถวางได้สักกี่ลูก1ลูกแหละ1ลูก2ลูกต้องโยงต้องค้ำกันล่ะค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเกียร์กล้าการันตีว่าต้นเกียร์จะไม่โทรมแน่นะพอพูดถึงความดกแบบนี้พี่ช้างพี่เกียรติไปนึกถึงสวนของพี่ศักดิ์ค่ะที
1: ่
0: อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ฟังพี่ศักดิ์แกก็ทักทายมาว่าเอาเดี๋ยวคุณจะถามอะไรเกี่ยวกับไร่เกียรติประธาน
1: ไม่
0: เ
1: ป็นแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถามหรอ
1: ครับเมื่อกี้ขึ้นรูปให้คุณผู้ฟังดูแล้วมีดอกแล้วประมาณ3ปีเท่านั้นเอง
0: 3ปีครึ่ง
1: โตไวมากนะ
0: โตไวสิพี่ช้าง
1: ต้นโตไวมาก
0: แล้วก็ไปรอบนี้ก็ได้กินทุเรียนแล้วด้วยที่บ้านอ
1: ันนี้ไม่ใช่สวนตัวเองใช่ไหมทุเรียนเนี่ย
0: สวนตัวเอง
1: ทุเรียนมีลูกเลยเหรอมีต้นใหญ่ด้วย
0: ใช่ฉันมีทุเรียนบ้านอยู่
1: อ๋อเป็นทุเรียนบ้าน
0: ใช่นะก็ได้กินทุเรียนบ้านนะเป็นทุเรียนบ้านเนื้อนมอยากรู้ไหมล่ะท่านผู้ฟัง
1: เนื้อนมเป็นยังไงอีกล่ะเนื้อนมเนี่ย
0: คือเปิดมาขาวจั่วเลยนะเป็นเหมือนนมเลยแต่รสชาติจะหวานมันอร่อยมาก
1: เนื้อเยอะไหม
0: ทุเรียนบ้าน
1: ก็ไม่ต้องใช้แบคแคทก็เนื้อเยอะไง
0: มันก็เป็นเนื้อมันไม่ได้ยังมันเหมือนทุเรียนกั้นยาวอ่ะเออแต่ว่าเนื้ออร่อยเออถามอู้ตาอ้วนเม็ดเต็มปากเลย
1: อ้าวใช้แบคแคทหรือเปล่าเนี่ยทุเรียนบ้าน
0: ใช่สิตอนนั้นไม่มีกิ่งก้านเลย
1: รู้แล้วว่าทำไมเพราะมันดึงสายพันธุ์เดิมขึ้น
0: ไม่คือเป็นทุเรียนที่เกียร์ไม่ให้โค่นกะว่าจะฟื้นให้รากมันเดินดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอากิ่งทุเรียนพันธุ์มาทาบก็เลี้ยงกิ่งก็ต้องมุดสูงมากนะพี่ช้างสูงเท่ากับตึก 4-5 ชั้นน่ะแล้วพี่เกียร์ก็ให้เด็กฉีดลำต้นไปเอาเท่าที่ถึงแล้วตอนนี้น่ะกิ่งออกมาเต็มเลยตามลำต้น
1: ครับ
0: เป็นลูกไม่มากหรอกค่ะท่านผู้ฟังแต่ก็มีมาให้เราได้ชิมดูว่าอ๋อผลผลิตมันออกมาประมาณนี้นะเพราะว่าปีแรกเนี่ยที่มันทำลูกได้อะเคยชิมแล้วมันไม่ได้หวานมันแบบนี
1: ้
0: แต่ตอนนี้มันหวานมันมากมันเหมือนเรากินน้ำกะทิเลยอ่ะมันเหมือนเรากินน้ำกะทิแตงไทยอ่ะ
1: ครับครับ
0: เป็นอย่างนั้นเลยพี่ช้างมันรสชาติมันกลมกล่อมและหวานเค็มมากนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้กินของในส่วนเราแล้วนะมะละกอได้กินและผักหวานได้กินและนะผักหวานนี่ใครที่อยู่ทางอุตรดิตถ์ใครที่อยู่กันทางสุโขทัยอยู่ทางลำปางนะฮะลำพูนทางสกลนครนครพนมนะเขาจะปลูกผักหวานป่ากันเยอะพอพูดถึงผักหวานปุ๊บนี่เกียร์ก็นึกถึงแปลงพี่รีซอนะซึ่งอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท่านผู้ฟังนะเขาก็ได้มีโอกาสเนี่ยเอาปุ๋ยแบคแคทไปใช
1: ้
0: ปลูกผักหวานปลาประมาณ 2,000 กว่าต้นผักหวานปลากิโล220
1: โลนึงนะ
0: ใช่แล้วน้องเกียร์พี่
1: เราตอนเราช่างตอนเราเพิ่งล้างใหม่ๆนะ
0: ไอ้นั่นคิดปุ๊บก็โกงปั๊บเลยคิดปุ๊บก็โกง
1: เวลาไปขายเราต้องคอยพรมน้ำตลอดเวลาจ้ะมันจะได้สดชื่น ลายจัง
0: พี่ลิซอบอกว่า
1: อ
0: ยอดเดินดียอดเดินเร็วเขาปลูกจากเมล็ดปกติการปลูกเมล็ดเนี่ยการปล
1: ู
0: กมันจะช้าประมาณ3ปี4ปีถึงจะเก็บยอดขายได้แต่เอาปุ๋ยแบ็คแคทไปใช้ปุ๊บเนี่ยค่ะมันยอดออกมาเร็วมากแล้วก็เก็บขายได้ตั้งแต่2ปีนะคะซึ่งมันเหมือนล้นระยะเวลาไปปีกว่าเกือบ2ปีเลยท่านผู้ฟังนะแล้วก็เลยทำให้เป็นพี่อ่ะไปซื้อที่ดินเพิ่ม
1: ครับจะปลูกผักหวานดีเหรอ
0: ปลูกเพิ่มอีก 2,000 ต้น
1: นี
0: ่นะเขาบอกเขาทำนี้อย่างเดียวเลยแล้วเป็นแบ็คแคทตอบโจทย์จริงๆน้องเกีย
1: ร
0: ์ยอดมันเดินเร็วมากเก็บเกี่ยวได้เร็วมากดีชื่นใจแล้วก็ปีนึงแล้วอ่ะชุดนึงยังไม่หมดเลยเก็บขายจังแล้วน้องก็จะ
1: ซื้อแบ็คแคทไปชุดนึงแล้วก็มีซื้อที่เพิ่มอีก
0: 1,980 บาท
1: ครับ
0: ยังไม่หมดเลยท่านผู้ฟังแล้ว
1: คือถ้าเป็นพืชผักอะไรประเภทนี้คือคุณใช้น้อยมาก
0: น้อยมากๆค่ะแล้วก็ขอแค่เนี่ยหาวัน7วันหาวัน7วันทำไป
1: ครับ
0: นะทำไปเก็บขายคุณมีรั้วข้างบ้านที่เป็นรั้วมะขามเห็นไหมยอดมะขาม250นะจ๊ะมันขีดละ25บาท
1: ครับ
0: กิโลละ250สิคะขีดละ25บาทเน
1: ี่
0: ยคุณก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะ
1: ก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยเหมือนกัน
0: ช่างตอนล้างเสร็จมะขามเขาจะไม่ล้างล้างปุ๊บมันจะช้ำค่ะที่รักนะคะ
1: ถ้าใช้แบ็คแคทมันไม่ช้ำ
0: ไม่คือเวลาคุณล้างปุ๊บเดี๋ยวมันจะช้ำพอไปตั้งที่แผงขายเนี่ยมันจะช้ำแล้วคนก็จะไปซื้อของคนดังนั้นเก็บแห้งๆเถอะค่ะน้ำหนักคุณก็ได้ดีแน่นอนถ้าคนฉีดพ่นแบ็คแคทนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำหนักอะไรที่ต้องขึ้นตาช่างเป็นกิโลคุณฉีดไปเลย
1: ครับ
0: นะคะมันดีมาก
1: พูดถึงเรื่องของทุเรียนประเทศข้างบ้านเราหน่อยนึงนะฮะ
0: ข้างไหนล่ะข้างซ้ายข้างขวา
1: ข้างล่าง
0: ข้างล่างจ้ะ
1: ข้างล่างเราเคยไปมาเลเซียกันมา
0: โอ้พี่ช้างจ่ายเงินไปกี่ริงกิต
1: จำไม่ได้หรอกแต่ว่าจำได้ว่าเราไปกินทุเรียนไง
0: ถู
1: ก
0: มั้ยจริง
1: ตอนนั้นมันน่าสักประมาณสักถ้าคิดเป็นเงินไทยน่า700 800อ่ะเราต้องรวมกันเพราะตอนแรกเราคิดมันถูกถูกไหมตอนแรกเราคิดว่ามันถูกแล้วเราก็ไปซื้อสุดท้ายไปถึงมันเป็นอีกราคานึงเราดูผิด
0: เขาว่าใบสีแดงใบสีแดงแล้วก็อ๋อใบนี
1: ้ไม่กี่ลิงกิตที่ฉันมีอยู่กินได้หลายลูกแน่นอนอะไรอย่างเง
0: ี้ยไม่กี่ลิงกิตแล้วก็ไปซื้อกันท่านผู้ฟังพี่ช้างก็อยากกิน
1: ต้องรวมตังค์กันแล้วได้ลูกนึง
0: ไอ้หน้าเอ็นดูคือเหตุผลคือที่เรามีเงินลิงกิตน้อยอ่ะเพราะเราเป้าหมายคือไปสิงคโปร์
1: ใช่
0: นะเราก็เลยแลกลิงกิตเอาไว้น้อยแล้วก็ไม่ได้รับบัตรเครดิต
1: ครับ
0: ทีนี้เงินเราอ่ะมันน้อยมากแต่ละคนไปกัน8คนไห
1: ม
0: 8คนนี่เงินลิงกิตรวมกันได้ทุเรียนลูกนึงอ่ะท่านผู้ฟังแล้วกินแล้วเป็นไงจ๊ะ
1: ก็อร่อยแกก็มันก็อร่อยแต่ว่าคือตอนนี้เขาก็มีปัญหาจากเดิมที่มันลูก700 800บาทอ่
0: ะ
1: ตอนนี้มันเหลือลูกหนึ่งกี่บาท
0: ไม่
1: ถึง10บาทนะพี่เกียร์ที่เขาเป็นข่าวอยู่ตอนนี้
0: เมื่อก่อนเห็นไหมอันนี้พอพูดถึงเรื่องราคาเมื่อตอนแรกเราคุย
1: เพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรคะ
1: เขาก็ส่งไปจีนเหมือนกันแล้วจีนก็ตีกลับเพราะคุณภาพไม่ได้
0: เห็นไหมเล่าใครจะกินของไม่ดี
1: เห็นไหมเพราะคุณภาพไม่ได้แล้วสุดท้ายตอนนี้ก็มีปัญหาง
0: ั้นพี่ทำตลาดไปทางมาเลเซียดีไหม
1: แจกเขาก็ยังไม่เอาเลยนะตอนเนี้ย
0: พี่ทำตลาดแบ็คแคทไปที่ตลาดมาเลเซียไหมเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เอาปุ๋ยแบ็คแคทไปใช้กับมูสันคิงไม่มีปัญหาลายเสือ
1: ครับ
0: รสชาติร้อยมากค่ะไม่ขมไม่ปลายขมคือหลายๆคนเอาไปทำแล้วเนี่ยค่ะไม่ก็คือใช้ปกติของคุณที่ทำกันอยู่เนี่ยผลผลิตออกมาปุ๊บมันปลายขมพอมันติดปลายขมปลายลิ้นเนี่ยนะฟังมันจะขายไม่ได้พอแกะมาปุ๊บมันจะเป็นเนื้อลายเสือที่มันด่างๆอ่ะเหลืองบางขาวบางเขาเรียกเนื้อลายเสือสำหรับมูสันคิงก็จะมีแปลงที่บ้านนาสารเนาะคนนั้นปลูกตั้งหลายพันต้นเลยนะคะพอเอามาเทียบเคียงกับของพี่ออสนะคะที่บ้านนาสารสวนมังคุดเนี่ยท่านผู้ฟังของพี่ออสอร่อยมากอ
1: ่
0: ะปีนี้จะไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปบ้านพี่ออสเพื่อที่จะไปกินหมูสันคิงพี่ออสจะไปกินหมูสันคิงของพี่ออสค่ะท่านผู้ฟังแล้วมันกินถูกขาต้นโคตรอร่อยพี่ช้างไปไห
1: ม
0: ไปไหม
1: มันพี่ออสอยู่จังหวัดอะไร
0: สุราษฎ
1: ร์อ๋อสุราษฎร์ธานี
0: ไปไหมไปเออ
1: วันไหนก่อนเดี๋ยวสินี่ก็จะเอาทุกอย่างหน้าวิทยุให้หมดหาพยาน
0: ก็อยากจะให้ไปชิม
1: เราก็ต้องดูวันดูเวลาดูฤกษ์ดูยามก่อน
0: ก็ยังมีสติอยู่นะเอาทุเรียนมาล่อก็ไม่ไปแล้วท่านผู้ฟังนะคะก็ถือว่าตัวปุ๋ยแบ็คแคทของเราเนี่ยไปเติมเต็มค่ะท่านผู้ฟัง
1: คุณภาพ
0: เราบอกแล้วว่าพืชอ่ะมันต้องการอาหาร
1: แล้วตอนนี้มังคุด
0: เป็นไง
1: นี่คืออีกไม่นานเนี่ยมังคุดก็ออก แล้วเขาก็คาดการณ์ว่ามังคุดก็จะราคาถูกอีก
0: มันทุกอย่างเลยค่ะท่านผู้ฟ
1: ังแต่ถ้ามันเป็นมังคุดที่มีคุณภาพลูกใหญ
0: ่
1: ผิวสวยรสชาติดี
0: เขาก็ไปได้อ
1: ันนี้คุณก็ขึ้นห้างคุณขายได้ถูกไหมล่ะ
0: ใช่คือเขาก็ไปได้
1: ค
0: นที่ทำได้สวยเขาก็ไปได้ไปได้ดีด้วย
1: เขาไม่ขายเป็นกิโลไงคนที่ทำสวยอ่ะ
0: เขาขายเป็นลูก
1: เขาขายเป็นลูก
0: ใช
1: ่
0: ทีนี้แล้วเราอ่ะนั่งทำอะไรอยู
1: ่ครับ
0: พวกเราอ่ะนั่งทำอะไรอยู่ไม่กล้าลงทุน 1,980 แต่ก็จะเอาราคาที่ดีนะก็ต้องยอมให้คนที่เขาลงทุนนะคะท่านผู้ฟังขา
1: ได้รับผลประโยชน์ไป
0: ใช่นะเราไม่ลงทุนเราก็ได้ตามที่เราทำอ่ะ
1: ครับ
0: มันตามเหมาะสมแล้วแหละมันก็ไม่ยุติธรรมเกินไปไหมถ้าคุณนั่งกอดเขานอนเล่นแข่งอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วผลผลิตออกมาปุ๊บโอ้ได้ราคาดีแต่คนที่อยู่ในสวนฉีดพ่นบำรุงได้ราคาที่ถูกเนี่ยคิดว่ามันไม่ยุติธรร
1: ม
0: นะคะความยุติธรรมมาเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ตลอดเวลาแต่มันจะออกมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะคะคราวที่แล้วเราบอกว่าพอราคาทุเรียนดีทุกคนคนปลูกทุเรียนตอนนี้ราคาทุเรียนอยู่ที่80บาทราคาตามล่างสุดนี่35บาทเลยทำให้เหมือนคุณภากรเลยบอกว่าอะไรปะหอยฉันปลูกมะนาวดีว่าอร่อย30บาทราคาถูกสุดคือ70บาทต่อกิโลก็ยังแพงกว่านะอย่างพี่คลีปลูกส้มโอทองดีส้มโอทองดีไม่มีราคาร่วงนะคะ85บาท
1: ยัน
0: ตลอดทั้ง 10-20 ปีก็ราคานี้แค่คุณทำคุณภาพให้ถึง
1: ครับ
0: แต่พอเราปลูกทับทิมสยามบางที35บาทอ่ะเมื่อก่อนเราปลูกกันเยอะเพราะอะไร180หน้าสวน
1: เนี่ยเมื่อก่อนอะไรนะคนซื้ออะไรนะ
0: คนซื้อไม่ได้กิน
1: คนกิน
0: คนกินไม่ได้ซื้อเพราะทับทิมสยามต้องซื้อไปฝากนายต้องฝากผู้ใหญ่เท่านั้นนะพี่เกียร์เคยครั้งหนึ่งนะมาเปิดร้านติ่มซำใหม่ๆเลยที่นครศรีธรรมราชแล้วพี่เกียร์ก็ไปกับหมอต้นพี่ต้นเพศ
1: ครับ
0: นะฮะก็ไปโอ้พี่ต้นบอกเนี่ยส้มโออร่อยเนี่ยมาแนะนำพี่เกียร์เนาะเรามานครใหม่ๆก็แนะนำพี่เกียร์ว่าเนี่ยส้มโออร่อยมากคือต้องส้มโอ
1: ทับทิมสยาม
0: ทับทิมสยามเราก็ไปสวนนะพี่ช้างไปถึงสวนซื้อถึงสวนแล้วลูกเท่ากำมือเนี่ยลูกเล็กมาก
1: ครับ
0: พี่เกียร์ก็ซู้ไม่รู้ราคาซู้ได้มากระสอบใจตั้งไว้30,000
1: พี่ต้นไม่ห้ามเลยเหร
0: อมันว่าพี่เกียร์รวยไงพี่ต้นน้องก็คิดว่าพี่เกียร์รวยไงฉันก็นึกถึงคนนั้นคนนี้เนาะ
1: ม
0: ันอร่อยลูกเท่าส้มโอทองดีเลยตอนนั้นคือส่วนนั้นทำลูกไม่ได้คุณภาพหรอก
1: ครับ
0: เพราะถ้าพอพี่มารู้จักจริงๆเอ้าเหมือนลูกจริงๆต้องน้ำหนัก 1.5 ขั้นต่ำอันนี้ลูกเล็กๆประมาณ3ขีด2ขีดเงี้ย
1: แต่ข้างในมันอร่อย
0: มันอร่อยไงพี่เกดก็เลือกใส่เสือกระสอบเลือกใส่พอช่างมาปุ๊บไม่ช่างนะคือเขานับลูกเอาขายลูก150บาทยันจ่ายเบียร์ไป 30,000กลับมาคือโกรธทับทิมสยามโกรธตัวเองไม่ถามอะไรให้ดี
1: ครับ
0: นะตอนนั้นก็กระเสือกกระสนมากในการที่จะหาเงิน 30,000 จ่ายค่าสมมุติ
1: คือจะไม่เอาก็ไม่ได้
0: ไม่เอาไม่ได้เสียชื่อ
1: เสียชื
0: ่อขำตัวเองมากคือซื้อแบบซื้อไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะท่านผู้ฟังแล้วโอเคเอาแต่เราก็แบบหลาบอ่ะเขาบอกว่าหลาบเลยคือแบบเข็ดหลาบอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ไม่กล้าส่วนสมโอทับทิมสยาม
1: แต่ข้อดีของส้มโอมันก็ยังดีว่ามันสามารถเก็บไปได้หลายวันมันไม่เหมือนทุเรียน
0: ไม่กล้าแจกใคร
1: ถูกไหม
0: แพง
1: อืม
0: สามมูนอ่ะทุก
1: คนตกลงไม่ฝากใครเลยเก็บไว้
0: ก็ตอนนั้นไม่ค่อยรู้จักใครด้วยก็เก็บใส่บาตรนิดหน่อยนอกนั้นก็ไม่ได้แจกก็เก็บไว้ทานของคนพี่สาวเก็บไว้นานมากนะเพราะอย่างของพี่ขลีได้มาบางที4เดือนพี่ช้าง
1: ครับแล้วตอนนี้มันยังเหมือนเดิมไหมล่ะรสชาติ
0: โอ้โหไม่อยากจะบอก
1: การดูแลมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะผมว่าคนทำอ่ะ
0: หมายถึงใคร
1: ส้มโออ่ะ
0: ทับทิมเหรอหรือพี่ขลี
1: ส้มโอทับทิมสยามของคนอื่นอ่ะ
0: มันไม่เหมือนเดิม
1: เออมันดูยังไงไหม
0: คือพี่ไม่รู้นะพี่รู้แต่ว่าเราก็มีโอกาสกินจากพื้นที่หลายๆสวนอยู่แล้วแต่สิ่งที่พี่เกียร์กล้าฟันธงได้ก็คือผลผลิตจากสวนของพี่ขลีซึ่งปลูกนอกพื้นที่อำเภอปากพนัง
1: คืออยู่ที่สีชน
0: อยู่ที่อำเภอสีชนท่านผู้ฟังสวนนี้ปลูกแค่2ไร
1: ่ครับ
0: สองไร่
1: ก็จริงๆแล้วก็ทำไอ้โน่นสมโออะไรนะ
0: ท
1: องดีเป็นหลักมาก่อน
0: พื้นที่เขาเป็นทองดีเป็นหลักก็เลยแบบอยากสนุกก็มาปลูกทับทิมสยาม2ไร
1: ่ครับ
0: นะคะ2ไร่ที่ปลูกไปผลผลิตที่พีคสุดตอนนั้นก็เก็บไป 12,000 ลูก
1: 12,000 ลูก
0: ใช่ครับแล้วก็พอเรามากินนะพี่ช้างมันอร่อยมากความหวานอยู่ที่15บริก
1: ครับ
0: อร่อยมากเนื้อกำมะหยี่เขาก็ใช้กับพี่เกียร์มานานแล้วเนาะพี่ขลีเนี่ย ก็เนื้อกำมะหยี่รสชาติอร่อยตอนแรกก็คือโรงงานที่รับทองดีเนี่ยไม่ได้รับซื้อนะ
1: ก็เลยทองดีอย่างเดียว
0: เอาแต่ทองดีอย่างเดียวนะคะไม่รับซื้อพอผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทส่งไปให้ชิมปุ๊บเอาหมดตอนนี้ไม่ต้องขายพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะโรงงานเปิดพื้นที่เพิ่ม
1: ครับเอาทับทิมสยามส่วนพี่คลีด้วย
0: ใช่แล้วก็กลายเป็นนะเมื่อก่อนพี่เกยังบอกเอามา200ลูกเอามาเพื่อแบบเนี่ยเคยส่งไปให้คณะรัฐมนตรี
1: ครับ
0: ทานทุกคนอยากจะมาเยี่ยมปากพนังบอกไม่ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่สิชนค่ะส่วนนี้ค่ะ
0: เออแล้วพี่น้องปากพนังที่ฟังอยู่นะคุณตัดสินใจทำดูชีวิตคุณจะปลอดภัยด้วย
1: เราอะขึ้นชื่ออยู่แล้วของปากพนังนะครับ
0: ชื่อของมันเป็น GI อยู่แล
1: ้
0: ว
1: คุณคนนึกถึงอะพอพูดถึงสมุทรสาครคนส่วนใหญ่อยู่ไกลๆเขาก็นึกถึงคุณ
0: ก็เหมือนเพื่อนพี่อะ
1: แต่อย่าให้เขามากินแล้วเขาเอ้ย
0: ใช่ไหม
1: รู้หรอไหม
0: พี่เกียร์เนี่ยซื้อส้มโอจากสวนพี่ขี
1: ่
0: ส่งไปให้เพื่อนที่สงขลาทาน
1: ครับ
0: อร่อยจังเลยน้องเกียร์พอเขามานครปุ๊บเขาก็ไม่กล้าบอกเขาไปซื้อปากพนังกลับมาน้องเกียร์แล้วทำไมมันไม่อร่อยเหมือนกันแกบอกพี่ถ้าพี่จะกินส้มพี่ต้องถอมหนูหนูจะรู้ว่าสวนไหนใช้แบคแคทแล้วหนูกล้าเลยว่าคนเนี้ยอร่
1: อ
0: ยและอร่อยจริงนะคะเขาก็บอกแล้วส่วนที่น้องเกียร์ส่งมาจะบอกว่าบ้านนั้นน่ะหนูต้องจองข้ามปีนะ
1: ครับ
0: หนูถึงจะได้ของต้องจองเขาข้ามปีจริงๆคือถ้าเขาเอามาให้เกียร์เนี่ยเขานับจุดไหว้ของเกียร์ท่านผู้ฟัง
1: ครับนี่เขาฟังอยู่นะ
0: เออเหรอดูขอโทษ รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บเกี่ยวอีกแล้วนะเนี่ยอีกแปลงนึง
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วแกจะทักมา
0: เออวันนั้นขนุนก็ลูกเท่าปี๊บเลยเอามาให้ขนุนก็อร่อยมีอยู่ซีกเดียวพี่ช้างเขาจะไม่เอาแล้วเขาก็สาดแร็คเก็ตเข้าไปนั่นแหละ
1: ครับ
0: ด้านเป็นดกขึ้นมางั้นก็เลยเอามาฝากคุณเกียร์เป็นลูกเราถือว่าเราชอบมากที่สุดบ้านนั้นก็คือไม่ว่าอะไรอร่อยทุกอย่างเลยมะพร้าวน้ำหอมก็หวานท่านผู้ฟังคือมันเป็นจุดแรงบันดาลใจที่ให้เกียร์ทำเกษตรตามพี่ขี่อ่ะพี่จางขนาดพี่เกียร์ทำเกษตรมาพี่เกียร์อยู่กับพื้นที่เกษตรมามันไม่เคยผลักดันให้พี่เกียร์ต้องเดินเกษตรเท่ากับการที่ไปเดินสวนของคุณไกรสอนเลยมันมีพลังบวกว่าเวลาเราไปเราเห็นการทำงานของเขา
1: ครับ
0: เราเห็นความละเอียดในการใส่ใจผลของเขาแล้วเราแค่เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเท่านั้นเองแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันเป็นตัวหนึ่งเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ฟังเมื่อไปเทียบกับการจัดการที่ดีของเขามันกลายว่าทุกอย่างมันคือสุดยอด
1: ครับ
0: สุดยอดตรงผลผลิตมันดีผิวมันสวยไม่ดาวกระจายที่เคยเยอะๆเวลาหน้าฝนก็ไม่เจอดาวกระจายเจอน้อยมากๆน้อยจนแบบว่าบริษัทหลับหูหลับตาน่ะเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: มีแต่น้อยจนบริษัทหลับหูหลับตาปัดเกรดให้คุณได้ผลผลิตที่ดกต่อเนื่องต้นที่สวยสมบูรณ์ต่อเนื่องนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบยินดีมากๆแล้วมันก็เลยเป็นแบบอย่างแล้วก็ความมั่นใจในพี่เนี่ยมันเยอะมากว่าฉันไม่มีประสบการณ์ในการดูแลสวนส้มแบบเนี้ยแต่แค่ฉันมีตัวช่วยที่ดีเพิ่มการจัดการที่ดีไปฉันก็จะประสบผลสำเร็จได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ได้จริงๆค่ะก็ไปดูสวนของคุณสิทธิ์น้องจันจิลาปลูกเยอะมากพี่ช้างปลูกเยอะมากเลยค่ะแต่เขาก็ต้องล้มลุกคลุกคลานมาตลอดยังไม่ประสบผลสำเร็จกับการที่ได้มีผลผลิตเป็นกอบเป็นกำ รอบอาทิตย์สัก2อาทิตย์ที่แล้วพี่เกียร์ได้ไปเดินสวนเขาเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลก็วันนี้ก็ส่งข่าวมาว่าโอ้โหมันแตกต่างมากจากเมื่อก่อนที่คิดว่าสวยแล้วนะพี่ยังเนาะมันแตกต่างมากแต่เขาก็แอบแบบมันจะเปลืองปุ๋ยไปไหมพี่เพราะว่ารอบนึงตอนนี้ผมต้องใช้ประมาณ9ลิตรแล้วนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้รอบละ2ลิตรอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ผมต้องเพิ่มมาเป็น9ลิตรแล้วนะแต่ถามว่าเป็นโอ้โหแต่ผมก็คิดว่าเมื่อต้นที่สวยแล้วก็สมบูรณ์ผลผมเนี่ยไม่เสียหายแน่นอน
1: ครับ
0: แกบอกว่าอันเนี้ยเราก็อ้างอิงได้ว่าไร่สุพนุชเนี่ยเขาเป็นไร่ที่ใหญ่แล้วเขาเป็นไร่ที่มีกำลังซื้อเยอะกำลังการลงทุนเขาเยอะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็กล้าแต่เขาประสบปัญหามาตลอดวันนี้อยู่กับเรา2ปี2ปีเนี้ยผลผลิต5-60,000 ลูกแหละจากที่ไม่เคยได
1: ้ครับ
0: เขาได้แล้วเราก็บอกว่าเราส่งต่อได้นะคุณแต่ต้องทำตาม ซึ่งถ้าเราประหยัดก็ใช้แบบประหยัดได้แบบประหยัด
1: ครับ
0: ถ้าเราเต็มที่
1: อย่างสวนของใครนะ
0: สวนของคุณ
1: ที่เราคุยกันวันก่อนอะ
0: คุณสิทธิ์ไง คุณสิทธิ์ที่
1: ใช้น้อยๆก่อนเพราะว่างบหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่ไง
1: ใช่ไหม
0: ใช่งบหมดแล้วของคุณสิทธิ์นี่แหละค่ะเขาบอกว่าตอนนู้นเขาหมดไป2ล้านกว่าแล้วนะกับสวนส้มเขาเนี่ยสวนสี่พี่น้องอะท่านผู้ฟังแต่พอมาเจอเรานี่คืองบหมดไงมันก็เหมือนสวนของน้องเจี๊ยบพี่ตรีที่พี่ปูน
1: ก็ใช้ได้ไม่เต็มที่อ่ะ
0: ใช้ไม่เต็มที่ใช้100ซีซีนะคะงบหมดแต่มันมาหมดตอนที่เราตอนสภาพสวนที่โทรมแล้วอะท่านผู้ฟังแต่เราก็บอกว่าลองปรับดูถ้าคุณปรับได้คือปรับแต่ถ้าคุณยังยอมรับกับปริมาณน้อยแล้วคุณได้ผลผลิตบ้างก็ตามหน้างานนะแต่ให้เป็นแบบฉบับแบบแบล็คแคทจริงๆที่ออกมาสวยปิ้งทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ได
1: ้
0: นะคะเราก็ฝืนไม่ได้อยู่ที่งบประมาณและปัจจัยของแต่ละคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากหยิบยื่นให้ถ้าวันนี้คุณตั้งใจจะฟื้นฟูมันจริงๆพอเนี่ยคุยกับน้องสิทธิ์ว่าพอจะไปต่อกับเราได้ไหมแต่ไม่ต้อง2ล้านเท่าเดิมหรอกนะทยอยดูแต่เพิ่มปริมาณเท่านี
1: ้
0: แล้วถ้ามันดีคุณไปต่อถ้าไม่ดีคุณหยุดแค่นั้นพ
1: อ
0: คุณหยุดแค่7รอบพอไม่ต้องมากไปกว่านั้นนะคะแล้วก็กลับไปวิธีเดิมได้เลยคือเราก็ไม่อยากฝืนถ้าคุณทำกับเราแล้วไม่ประสบผลสำเร็จแต่สิ่งที่เกียร์มั่นใจทั้งหมดเพราะทุกคนประสบผลสำเร็จ
1: สำหรับคนที่ใช้มาแล้ว
0: ใช่
1: เนาะนะวันนี้เวลาหมดครับคุณผู้ฟังครับเราเจอกันใหม่เนาะสัปดาห์หน้านะครับบ่าย 2-4 โมงนะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับสนใจติดต่อปุ๋ย Black Cat ยาราบ Black Cat วันถวายคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทร0634596939นะครับ0634596939นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยแล้วก็เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ LINE ด้วยนะสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับกันได้ทาง LINE นะครับ
0: ค่ะ
1: เวลาหมดนะเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้า
0: ใครที่ไปงานหัวไซก
1: ็
0: อย่าล
1: ื
0: มได้กินค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะ
1: ค
0: สำหรับ
1: ฝรั่งหงเป่าสือ
0: นะ80บาทจ้า
1: 1กิโล80บาทดีเจช้างคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดเคมีด้วย
0: ร้านเปอร์เซ็นต์ปลอดเคมี
1: เดี๋ยวเราจะขายกันบริเวณหน้าเวทีแหละนะในเต็นท์ตรงข้ามเวทีนะแวะไปอุดหนุนกันเยอะๆก็แล้วกันแต่มีไม่เยอะใช่ไหม
0: คุณอุดรบอกว่าฉีดแบล็คแคทดอกออกตลอดครับแต่แมงก็เจาะหมดนะครับเรื่องของหนอนแมลงเนี้ยจำเป็นที่จะต้องของพี่อุดรต้องใช้คู่ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะพี่ขาแล้วก็ฉีดพ่นให้สม่ำเสมอทุก 7-10 วันครั้งถ้าช่วงไหนที่เราต้องการไล่หนอนไล่แมลงเราต้องฉีดพ่นตอนพลบค่ำมันจะเป็นการขับไล่หนอนแมลงได้อย่างดีค่ะถ้ามีอะไรที่จะต้องหลังไมค์กับเกียร์พี่อุดรโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเกียร์จะบอกทริคบอกเทคนิคให้นะคะ
1: วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
7: นี้เวลา16:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักหารือรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาย้ำสัมพันธ์เพื่อนบ้านเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงชายแดนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหารือกับนายตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในโอกาสที่ฝ่ายเมียนมาเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเมียนมาซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและหารือความร่วมมือระหว่างกันด้านความมั่นคงชายแดนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษในแม่น้ำตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศขณะที่ทั้ง2ฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเมียนมารวมถึงพัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและการปรองดองในเมียนมาเขมรตื่นยาพ่นยุงทร.ย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าชี้เพียงพ่นสารป้องกันยุงลายให้กำลังพลพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลา7:00 น.จนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชานั้นโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังฝ่ายทหารกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการส่งเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568อย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญกองทัพบกแจงงบกอรมน.เงิน 5,300 ล้านไม่ใช่ซุกซ่อนชี้ยอดเบี้ยเลี้ยงกำลังพลตามระเบียบพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติออกมากล่าวถึงการดำเนินงานของกอรมน.ในลักษณะข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนให้กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในภารกิจแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้จึงพบประเด็นที่อาจส่งผลให้สังคมทั่วไปเกิดความเข้าใจสับสนมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ประเด็นที่1การกล่าวถึงงบประมาณปี70ของกอรมน.ในวงเงินรวม 5,300 ล้านบาทในทางระบบบัญชีการจัดทำงบประมาณสำนักงบประมาณเป็นผู้ไม่ใช่เรื่องของหน่วย พยายามหาช่องทางการกระจายเงินไปซุกซ่อนประเด็นที่2กรณีกล่าวถึงงบดับไฟใต้โดยใช้งบประมาณรวมกอรมน.ทั้งหมดส่วนใหญ่ 75% ใช้สำหรับภารกิจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในจำนวนนี้เกือบ 70% จะเป็นส่วนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษตอบแทนให้กำลังพลประเด็นที่3กรณีที่กล่าวว่าเป็นภาพสะท้อนความซ้ำซ้อนยุ่งยากรุนแรงทั้งที่มีหน่วยงานหลักของสอบต.และฝ่ายปกครองรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วสภาพปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีลักษณะเฉพาะสลับซับซ้อนมีการจัดตั้งกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่ส่วนสอบต.จะรับผิดชอบเรื่องพัฒนาต่างๆขอบเขตงานไม่ได้มุ่งที่การคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมบทบาทของสอบต.กับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงเป็นคนละลักษณะงานกันแต่ทั้ง2ส่วนสามารถเกื้อกูลงานซึ่งกันและกันในภาพรวมได้
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
10: เทพไทยเหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
11: ่
13: ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: สนับสนุนโดย
16: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
17: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
18: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
19: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
20: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
19: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
20: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
21: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว ช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cord Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนการหยอดตาผิดวิธีเช่นหยอดตาพร้อมกันหลายชนิดหรือหยอดตาแล้วกระพริบตาทีๆหลายครั้งซึ่งอาจจะทำให้รักษาโรคตาไม่หายได้หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายจริงไหมครับ
2: จริงครับการหยอดยาก็มีวิธีและเทคนิคในการหยอดยาอย่างถูกต้องเพื่อให้การใช้ยาในการรักษาโรคตานั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ
1: อาจารย์อธิบายหลักการหยอดตาอย่างถูกวิธี
2: การจะหยอดยาหยอดตาเนี่ยแนะนำให้ล้างมือถูสบู่ให้เรียบร้อยนะครับพอมือแห้งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือข้างนึงนะครับดึงเปลือกตาล่างลงนิดนึงแล้วก็เหลือบตาขึ้นไปทางด้านบนเวลาท่านหยอดยาเนี่ยแนะนำให้หยอดตรงบริเวณเนื้อตาด้านในที่มีลักษณะแดงไม่จำเป็นต้องหยอดไปบนกระจกตาดำเพราะว่าจะยิ่งทำให้ตกใจแล้วก็กระพริบตาทำให้บีบน้ำยาหยอดตานั้นออกจากตาแล้วก็หลังจากที่ท่านหยอดยาลงไปแล้วก็สามารถปล่อยมือที่ดึงเปิดตาล่างออกนะครับ
1: เราต้องหยอดตาในปริมาณเท่าไหร่ครับถึงจะเพียงพอต่อการรักษาย
2: าหยอดตา1หยดเนี่ยจะมีปริมาตรประมาณสัก50ไมโครลิตรในเบ้าตาของคนเราเองเนี่ยจะมีปริมาตรในการรับยาอยู่เพียงแค่ประมาณสัก10ถึง15ไมโครลิตรก็แม้ว่าจะมียาบางส่วนไหลออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่ายาจะไม่เข้าตาและก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหยอดซ้ำหยดที่2
1: แล้วที่เขาบอกว่าเมื่อหยอดตาแล้วห้ามกระพริบตาหลายๆครั้งนี่จริงไหมครับ
2: หลังจากที่เราหยอดยาไปแล้วเนี่ยยาจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการดูดซึมการที่หยอดยาปุ๊บแล้วมีการกระพริบตาบ่อยๆหรือขยี้ตาเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านหยอดยาเข้าดวงตาไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องหยอดซ้ำเข้าไปอีกนะครับ
1: ในกรณีที่ต้องหยอดตาด้วยยามากกว่า1ชนิดควรทำยังไงครับ
2: ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องหยอดยาตั้งแต่2ชนิดในเวลาเดียวกันแนะนำว่าให้รอหยอดยาชนิดแรกแล้ว5นาทีเพื่อให้ยานั้นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตาให้เรียบร้อยถึงจะเริ่มหยอดยาชนิดที่2
1: นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่ต้องใช้ทั้งยาหยอดตาและยาป้ายตา
2: ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องป้ายทั้งยาและหยอดยาแนะนำให้หยอดยาที่เป็นชนิดน้ำก่อนให้ผ่านไป5นาทีถึงจะป้ายยาที่เป็นครีมหรือเป็นขี้ผึ้งเพราะว่าถ้าท่านเลือกที่จะป้ายยาก่อนจะทำให้ตัวขี้ผึ้งหรือครีมเนี่ยไปคุมบริเวณผิวกระจกตาทำให้เมื่อท่านหยอดยาชนิดน้ำเข้าไปจะไม่ดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตา
1: ในกรณีที่หยอดตาแล้วรู้สึกผิดปกติควรทำยังไงครับ
2: ถ้าใช้ยาหยอดตาแล้วมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตานะครับคันแสบแดงร้อนเนี่ยอาจจะแสดงถึงว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องแพ้ยาหยอดตาชนิดนั้นท่านต้องรีบหยุดยาแล้วก็นำตัวอย่างยานั้นเนี่ยไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยว่าอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโรคของตาลุกลามมากขึ้นหรือจากการแพ้ยาหยอดตาที่ท่านได้รับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำเรื่องการใช้ยาหยอดตาและการเก็บรักษายาหยอดตาไว้แบบนี้ครับ
2: คืออันที่1คือยาหยอดตานั้นเนี่ยเป็นยาหยอดตาที่รักษาโรคตาที่ท่านมีปัญหาอยู่จริงหรือไม่การหยอดยาของคนอื่นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาของเราได้ข้อที่2คือการเก็บรักษายาโดยทั่วไปยาหยอดตาส่วนใหญ่มักจะระบุให้เก็บไว้ในที่เย็น4องศาก็คืออยู่ในตู้เย็นช่องปกตินะครับไม่แนะนำให้เก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไว้ที่บริเวณฝาตู้เย็นนะครับเพราะว่าการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยทำให้อากาศหรืออุณหภูมิสวิงอาจจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะส่วนที่3ก็คือชนิดของยาหยอดตานะปกติแล้วยาหยอดตาชนิดที่เป็นขวดเนี่ยโดยมาตรฐานเราจะถือว่าหลังจากเปิดขวดยาแล้วเนี่ยหลังจาก1เดือนเนี่ยทางแพทย์และเภสัชกรมักจะแนะนำให้ท่านเปลี่ยนหรือทิ้งไปแต่สำหรับกรณีที่ใช้ยาหยอดตาแบบเป็นหลอดที่เปิดใช้แล้วทิ้งไปใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าท่านเปิดมาแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยโดยทั่วไปเพื่อความสะอาดของยาก็แนะนำให้ทิ้งไป
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายนี่เป็นยังไงครับ
2: เรื่องนี้จริงครับการหยอดยาต้องหยอดให้ถูกวิธีเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคตาได้เพราะฉะนั้นแชร์ต่อได้ครับ
1: เข้าใจการใช้ยารักษาความสะอาดหยอดตาอย่างถูกวิธีและเก็บรักษายาอย่างถูกต้องช่วยให้ยาและการรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
4: ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: เพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดหนึ่งเนี่ยประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% ทั้งนี้ติดกัน
3: ใช้ไฟโซลาเซลล์ล้างแอร์บ่อยๆเปลี่ยนหลอด LED และอีกสารพัดวิธีที่แชร์กันบนโซเชียลที่บอกว่าทำแล้วจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้หืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับวิธีช่วยลดค่าไฟบ้านแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
4: จริงครับแชร์ต่อได้ครับผม
3: วิธีลดค่าไฟข้อแรกเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบ LED ช่วยได้จริงไหมครับ
4: อันนี้จริงครับเพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดหนึ่งเนี่ยกินไฟอยู่ประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% นะครับอันนี้จริงครับผม
3: วิธีที่2ถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกช่วยได้จริงไหมครับ
4: ถูกต้องครับตราบใดที่เรายังเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยครับก็จะมีไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเซ็นเซอร์สวิตช์ออนออฟอยู่ตลอดเวลาจริงๆไฟตรงนี้เนี่ยมันน้อยมากระดับมิลลิวัตต์อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการเสียหายซึ่งทำให้เปลืองไฟได้ถอดออกเลยดีกว่าครับผม
3: วิธีที่3ตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ไม่ต้องเปิดทั้งคืนแค่ราว 3-4 ชั่วโมงก็ช่วยลดค่าไฟได้จริงไหมครับ
4: ตรงนี้จริงครับแต่ต้องอธิบายเพิ่มก็คือว่าบ้านเราเนี่ยช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดจะเป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยครับไปจนถึงราวๆสักเที่ยงคืนก็จะสามารถกำจัดความร้อนที่อยู่ในอาคารได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ติดว่าจะต้องนอนเย็นๆเปิดแค่ 3-4 ชั่วโมงคุณก็จะได้สภาพอากาศตอนกลางคืนปกติซึ่งมันก็อาจจะอุ่นๆอยู่เราสามารถที่จะนอนใส่เสื้อผ้าบางๆห่มผ้าบางๆก็เป็นไปได้ครับผม
3: แต่วิธีนี้ก็อาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม
4: คนเราเนี่ยมีความรู้สึกร้อนเย็นไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนเมืองอะนะเราก็มักจะเปิดแอร์ที่25องศาตลอดคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเปิดแอร์ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เปิดพัดลมช่วยต่อไปโดยปิดแอร์เป็นเรื่องที่เป็นจริงครับแต่ว่าก็จะเป็นสำหรับคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่ในอากาศทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วมากกว่ากับคนที่อยู่ในสังคมเมือง
3: วิธีที่4ให้ใช้พัดลมร่วมกับการเปิดแอร์
4: ตรงนี้จริงครับเพราะว่าเมื่อมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกเสมือนอุณหภูมิมันลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดการปรับอากาศลงก็คือว่าตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเปิดพัดลมเนี่ยช่วยนิดหน่อยเบาๆให้การระบายอากาศดีขึ้นเหงื่อเราระเหยง่ายขึ้นก็สามารถเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถเปิดอุณหภูมิแอร์ประมาณ27องศาพร้อมกับเปิดพัดลมช่วยเบาๆเล็กน้อยครับผม
3: วิธีที่5ล้างแอร์บ่อยๆถ้าแอร์สะอาดจะทำงานได้ดีขึ้น
4: แน่นอนครับเพราะว่าตัวฝุ่นผงเนี่ยถ้าใครเคยล้างแอร์เนี่ยจะเห็นเส้นใยดำๆเล็กๆเนี่ยเกาะอยู่ตามใบพัดแล้วก็ตามคอยแอร์อยู่เสมอตัวเนี้ยมันขวางการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างอากาศที่ผ่านคอยเย็นกับตัวพื้นผิวโลหะของคอยถ้าฝุ่นนี่หนาปุ๊บเนี่ยการแลกเปลี่ยนมันก็ยิ่งแย่ลงรวมถึงอาจจะทำให้ลมโฟลว์ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการล้างแอร์บ่อยๆช่วยใ แอร์เย็นขึ้นและประหยัดค่าไฟจริงครับ
3: และที่บอกว่าล้างแอร์บ่อยๆต้องบ่อยแค่ไหนล่ะครับ
4: ส่วนตัวผมแนะนำว่าประมาณ6เดือนเพราะเท่าที่เคยล้างมาเนี่ย6เดือนเนี่ยก็คือใบพัดจะกำลังฝุ่นเคอะเลยมีฝุ่นมีผงอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือควรจะล้างอยู่ในช่วงไม่เกิน6เดือน
3: และสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้ค่าไฟลดลงนั่นคือใช้ไฟโซลาเซลล
4: ์ไฟโซลาเซลล์อันนี้จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้งานอาคารเนี่ยครับหรือบ้านพักอาศัยในช่วงกลางวันโซลาเซลล์มาผลิตไฟฟ้าได้ในตอนกลางวันถ้าเราใช้ตอนกลางวันเลยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาจุดคุ้มทุนได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟตอนกลางคืนด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาจุดคุ้มทุนได้ช้าต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานจากตอนกลางวันมาตอนกลางคืนซึ่งค่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างแพงอยู
3: ่ดังนั้นสรุปแล้ววิธีช่วยลดค่าไฟแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
4: จริงครับตรงนี้แชร์ได้ครับแต่อธิบายเพิ่มบางข้อนิดนึงครับผม
3: ถอดปลั๊กพักเครื่องลดเปลืองพลังงานวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
5: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
6: ์สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่ว

0: 72ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
3: การเปิดหน้าต่างระบายความร้อนช่วยได้ครับแต่ก็จะช่วยได้แค่ห้องที่ติดอยู่กับตัวด้านนอกเพราะว่าอาคารที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยมักจะมีด้านหน้าหรือกับด้านหลังแค่สองหน้าที่ติดอยู่กับด้านนอกนะครับส่วนตัวใจกลางเนี่ยก็จะยังร้อนอยู่ครับผม
4: ปูฉนวนบนฝ้าทาสีกันร้อนติดม่านกัน UV และอีกสารพัดวิธีบนโซเชียลที่บอกว่าจะช่วยลดความร้อนของบ้านแบบตึกแถวหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว
5: ร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับ
4: วิธีแก้บ้านร้อนสำหรับบ้านแบบตึกแถวแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
3: จริงบ้างในบางข้อครับผม
4: วิธีแก้บ้านร้อนข้อแรกให้ขึงผ้าใบหรือแสลนและปูกระเบื้องบนดาดฟ้าช่วยได้จริงไหมครับ
3: ในเรื่องของการขึงผ้าใบหรือแสลนเนี่ยสามารถลดรังสีดวงอาทิตย์ที่จะส่องลงมาถึงตัวพื้นดาดฟ้าหรือว่าตัวหลังคาได้จริงสามารถที่จะลดความร้อนที่ผิวหลังคาแล้วก็ที่จะไหลเข้าไปในอาคารได
4: ้แต่กระเบื้องก็อาจไม่ได้ช่วยลดความร้อนอย่างที่เข้าใจกัน
3: แต่ส่วนที่บอกว่าใช้กระเบื้องเป็นกระเบื้องกันความร้อนที่มีช่องว่างอากาศข้างใต้ใช่ไหมครับจริงๆช่วยลดความร้อนได้บ้างแต่ว่าตัวมันเวลาร้อนจัดเนี่ยมันก็จะนำความร้อนผ่านขาลงไปที่ข้างใต้ของพื้นดาดฟ้าถ้าเทียบกับแสลนแล้วเนี่ยแสลนสะดวกกว่าถูกกว่ากันความร้อนได้ค่อนข้างที่จะแน่นอนกว่า
4: วิธีที่2ทาสีสะท้อนความร้อนบนดาดฟ้าช่วยลดความร้อนได้จริงไหมครับ
3: อันนี้สะท้อนความร้อนได้จริงครับเพราะว่าสีสะท้อนความร้อนเนี่ยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับซึ่งจะสะท้อนรังสีดวงที่ไปได้ประมาณ 99% ทำให้ผิวด้านบนเนี่ยเย็นเลยแหละแต่ว่าจะมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงตัวมันสะท้อนรังสีดวงที่ทั้งหมดซึ่งรวมถึงแสงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ใหญ่ๆที่ทาสีสะท้อนความร้อนลงไปบางครั้งเนี่ยจะทำให้ตาพร่ามันจะเหมาะกับการทาในพื้นที่ดาดฟ้าพื้นที่หลังคาที่ไม่มีการขึ้นไปใช้งานในช่วงกลางวันครับผม
4: วิธีที่3ปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดานช่วยลดความร้อนได้ด้วยจริงไหมครับ
3: การปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเป็นเรื่องที่แนะนำเป็นอย่างยิ่งครับฉนวนทำหน้าที่เป็นตัวตัดความร้อนที่เป็นไอความร้อนที่อยู่ในช่องว่างใต้หลังคาซึ่งอาจจะสูงถึง 35-39 องศาเนี่ยที่จะไหลเข้าไปในห้องชั้นบนครับผม
4: วิธีที่4ติดฟิล์มหรือม่านกัน UV ช่วยลดความร้อนช่วยได้ไหมครับ
3: ในส่วนนี้เนี่ยตัวม่านจะช่วยลดความรู้สึกว่าร้อนจากการที่แดดมาเลียผิวเราได้แต่ว่าไม่ได้ลดความร้อนที่เข้ามาภายในอาคารส่วนกระจกที่มีการติดฟิล์มลดได้จริงเพราะว่าจะลดที่หน้ากระจกเลยถ้าติดถูกนะครับจะลดที่ตัวกระจกเลยก็จะลดความร้อนที่เข้ามาอาคารด้วยแล้วก็ลดแสงที่มากระทบกับตัวเราด้วยครับผมในการเลือกฟิล์มหรือม่านกัน UV เนี่ยเราไม่ควรเลือกให้มืดเกินไปโดยเราอาจจะดูค่า visible transmission ว่ามีความสว่างเพียงพอไหมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วแนะนำที่ประมาณ 40% ขึ้นไปนะครับเพราะถ้ามันมืดกว่านั้นลงไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูมืดไปเลยหรือไม่ก็อาจจะดูแล้วเนี่ยเกิดการสะท้อนที่ด้านนอกของตัวอาคารได
4: ้วิธีที่5เปิดหน้าต่างเพื่อระบายความร้อน
3: การเปิดหน้าต่างระบายความร้อนช่วยได้ครับแต่ก็จะช่วยได้แค่ห้องที่ติดอยู่กับตัวด้านนอกเพราะว่าอาคารที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยมักจะมีด้านหน้าหรือกับด้านหลังแค่สองหน้าที่ติดอยู่กับด้านนอกนะครับส่วนตัวใจกลางเนี่ยก็จะยังร้อนอยู่ครับผม
4: และวิธีสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้บ้านตึกแถวร้อนน้อยลงนั่นคือการติดพัดลมระบายอากาศ
3: พัดลมระบายอากาศเนี่ยมันต้องมีทางเข้าของลมด้วยมันถึงจะสามารถดูดลมจากข้างนอกเข้ามาทางนึงและตัวมันเนี่ยดูดออกอีกทางนึงแต่ถ้าเราติดเข้าไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้สร้างทางเข้าของลมอีกฝั่งนึงด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะดูดอากาศแค่หน้าพัดลมออกไปครับผมในซึ่งวิธีการระบายอากาศที่สมบูรณ์จริงๆแนะนำว่าจะต้องเดินท่อกระจายเข้าไปในตัวห้องจึงจะสามารถระบายอากาศทั่วทั้งห้องได้อย่างสมบูรณ์ครับผม
4: และอาจารย์ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการลดความร้อนของบ้านแบบตึกแถว
3: จริงๆแล้วเนี่ยในการป้องกันความร้อนของตัวบ้านเนี่ยแนะนำในการใช้ชายคายื่นยาวหรือว่าการสร้างชายคาเพิ่มเติมเพื่อบังแดดให้กับกระจกผิวผนังถ้ามีดาดฟ้าก็ตัว

0: พื้นผิวดาดฟ้าด้วยเป็นหลักเนี่ยจะช่วยลดความร้อนภายในตัวอาคารเนี่ยได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยครับผม
1: ดังนั้นสรุปแล้ววิธีแก้บ้านร้อนสำหรับบ้านแบบตึกแถวแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: สามารถแชร์ต่อได้ครับมีบางประเด็นที่อาจจะมีประสิทธิภาพน้อยเท่านั้นเองครับผม
1: แก้ปัญหาอย่างถูกวิธีช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
4: ์สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวดีๆค่ะจาก The Beat Resort and Residence นะคะที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของชุมพรค่ะจัดงานที่ไหนนะคะสนใจต้องมาจัดที่นี่เลยค่ะ The Tagi Tagi นะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่คุณต้องไม่พลาดเพราะว่าเป็นอาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรนะคะมีดีกรีค่ะรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์ซึ่งก็พร้อมนะคะที่จะเปิดประตูต้อนรับงานสำคัญของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนานะคะครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัยงานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์นะคะหรือจะเป็นพิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบเลยค่ะจอกลุ่มเล็กแบบอบอุ่นหรือจะเป็นคณะใหญ่แบบอลังการนะคะพูดคุยกันได้เลยค่ะจัดเลี้ยงที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็คุ้มเวลาค่ะต้องที่ทากี้ทากี้นะคะสำรองวันแล้วก็จองพื้นที่นะคะเยี่ยมชมสถานที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0654313005นะคะ0654313005ค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะเมื่อคุณซื้อเครื่องดื่ม2แก้วค่ะแถมฟรีอีก1แก้วนะคะแล้วก็ห้องประชุมสัมมนามีอาหารเที่ยงพร้อมเบรกให้2มื้อในราคาพิเศษ500บาทต่อคนนะคะซึ่งก็ต้องมีจำนวน100คนขึ้นไปนะคะหรือมากกว่านี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้นะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่ฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
5: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์
1: บนโซเชียลมีการแชร์ว่ามีการโฆษณารักษาโรคตาโดยการใช้เหล็กในของผึ้งสกิดที่บริเวณเปลือกตาอ้างว่าเป็นวิธีการรักษาโรคตาไม่ว่าจะเป็นโรคต้อหรือรักษาตาพร่ามัวได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขามีการโฆษณาใช้เหล็กในของผึ้งสกิดเปลือกตารักษาโรคตาได้นี่จริงไหมครับ
2: ไม่จริงครับจากข่าวที่ปรากฏเนี่ยมีผู้ที่อ้างตนว่าสามารถเอาตัวเหล็กในผึ้งนะครับไปสกิดที่บริเวณเปลือกตาเพื่อรักษาโรคตาต่างๆรวมทั้งโรคต้อเช่นโรคต้อเนื้อต้อกระจกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับการรักษาโรคตาเลยครับ
1: อาจารย์อธิบายเหล็กในผึ้งมีอันตรายต่อดวงตา
2: โดยทั่วไปแล้วเหล็กในผึ้งมีสารพิษบางชนิดอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายในส่วนต่างๆเช่นถ้ากรณีที่เราโดนผึ้งต่อยแล้วก็มีเหล็กในไปฝังอยู่ที่เปลือกตาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทำให้เปลือกตาบวมนะฮะแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนะครับ
1: ยังมีกรณีที่เกิดอันตรายที่บริเวณกระจกตาดำได
2: ้มีกรณีตัวอย่างอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับที่มีผึ้งไปต่อยบริเวณกระจกตาดำเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือความรุนแรงกับกระจกตาได้มากเลยส่วนที่มีเหล็กในผึ้งฝังอยู่จะเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงทำให้กระจกตาดำซึ่งควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความใสเนี่ยเกิดความขุ่นมัวแล้วก็อักเสบอย่างรุนแรงได
1: ้ดังนั้นหากโดนผึ้งต่อยที่บริเวณดวงตาจึงเป็นอันตรายอย่างมาก
2: ถ้าท่านโดนผึ้งต่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อยที่บริเวณดวงตาเนี่ยจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับเพราะว่าจักษุแพทย์จะต้องส่องด้วยเครื่องมือเฉพาะและก็หาทางที่จะเอาตัวเหล็กในออกจากไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระจกตาดำหรือบริเวณเปลือกตาแล้วก็รวมทั้งการให้ยาลดการอักเสบอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบตามมาจนเกิดกระจกตาอักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็แม้ว่าจะรักษาให้หายแล้วก็อาจจะหลงเหลือเป็นแผลเป็นที่บริเวณกระจกตาที่จะทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลงได้เลยครับ
1: แล้วการใช้เหล็กในของผึ้งมาสกิดที่บริเวณเปลือกตาก่อให้เกิดอันตรายได้ยังไงบ้างครับ
2: ในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับการที่นำเอาเหล็กในผึ้งไปสกิดที่บริเวณเปลือกตาก็อาจจะทำให้สารที่มีพิษบางอย่างที่อยู่ในเหล็กในนั้นเนี่ยเกิดปฏิกิริยาที่เปลือกตาทำให้มีอาการอักเสบของบริเวณเปลือกตาได้แล้วก็เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาได้โดยไม่ได้มีส่วนที่เป็นประโยชน์ใดๆกับการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาเลยครับ
1: แล้วแบบนี้หากเกิดความผิดปกติของดวงตาเช่นมีอาการตาพร่ามัวหรือเป็นโรคต้อแบบนี้ควรทำยังไงครับ
2: ภาวะตาพร่ามัวเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุที่เราพบบ่อยๆก็อาจจะเป็นภาวะสายตาผิดปกติหรืออาจจะเกิดจากโรคของต้อกระจกนะครับต้อหินหรือโรคจอประสาทตาซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและก็รักษาอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย
1: ์ซึ่งในการรักษาโรคทางดวงตาจากสุแพทย์มีวิธีการและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการรักษา
2: การรักษาโรคตาเราก็จะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มักจะให้การรักษาโดยตรงกับบริเวณที่เป็นต้นเหตุเช่นกรณีที่เป็นต้อกระจกเกิดจากเลนตาที่ขุ่นทางการแพทย์ก็จะมีการไปใช้คลื่นเสียงไปละลายแล้วก็เปลี่ยนเลนใหม่
1: อาจารย์จึงย้ำเตือนให้ระวังวิธีการรักษาโรคทางดวงตาที่ไม่ได้รับมาตรฐานไม่ได้รับการรับรองและอาจนำไปสู่การสร้างปัญหาใหม่
2: การที่มีการโฆษณาชวนเชื่อว่านำเหล็กในผึ้งหรือวัตถุอื่นๆเนี่ยไปเขี่ยบริเวณอื่นๆเช่นเปลือกตาหรือส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยทางการแพทย์ปัจจุบันไม่พบว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรคของตาอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นอาจจะเป็นโทษแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยถูกหลอกนอกจากจะเสียเงินอาจจะเกิดอันตรายจากตัวพิษของเหล็กในและก็ที่สำคัญก็คือสูญเสียโอกาสในการไปรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและก็รักษาอย่างถูกต้องจากจักษุแพทย์ครับ
1: แต่สรุปแล้วที่แชร์ว่ามีการใช้เหล็กในของผึ้งสกิดเปลือกตารักษาโรคตาได้นี่เป็นยังไงครับ
2: ไม่จริงครับไม่สมควรแชร์ต่อและก็ควรจะต้องบอกต่อกันด้วยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่อาจจะเกิดอันตรายและไม่ได้ประโยชน์จากการรักษาโรคตาเลยครับ
1: หาสาเหตุและรักษาอย่างถูกต้องด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงต่อร่างกายและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ราดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: แต่ถ้าบอกว่าลดในช่วงไหนก็คือลดในช่วงการใช้งานในช่วงกลางวันเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยแดดแรงสุดก็ตอนประมาณบ่ายโมงในชั่วโมงนั้นเนี่ยเรียกว่ารันแอร์ได้เลยทั้ง
3: บนโซเชียลมีการแชร์วิธีประหยัดค่าไฟถ้าเลือกติดโซลาเซลล์แบบโซลารูฟท็อปจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้หืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับที่เขาแชร์ว่าติดโซลารูฟท็อปช่วยลดค่าไฟได้นี่จริงไหมครับ
2: จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีการใช้งานบ้านอยู่อาศัยในช่วงกลางวันครับผม
3: แล้วทำไมการติดโซลารูฟท็อปถึงช่วยลดค่าไฟได้ล่ะครับ
2: ระบบโซลารูฟท็อปคือการได้แผงโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะผลิตได้ก็ต้องมีรังสีดวงอาทิตย์ซึ่งมันก็จะเกิดในช่วงอยู่ประมาณ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของแต่ละวันคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟฟ้ามีการเปิดแอร์ตอนกลางวันพอเราผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ก็จะเข้ามาช่วยชดเชยในการใช้ไฟฟ้าตรงส่วนนี้ไปตรงนี้เป็นที่มาหลักๆของคำว่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการติดโซลาร์เซลล์ครับผม
3: โซลารูฟท็อปมีข้อดีอะไรบ้างไหมครับ
2: การติดโซลารูฟท็อปมีข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของตนเองได้นะครับซึ่งในภาวะวิกฤตอย่างปัจจุบันที่มีทั้งภัยพิบัติตามธรรมชาตินะครับสงครามหรือต่อมีทั้งหลายแหล่การที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเองได้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆต้องบอกว่าจำเป็นมากสำหรับยุคนี้ถึงบอกว่าแนะนำนะครับในเรื่องของโซลารูฟท็อป
3: แต่ถึงจะมีข้อดีระบบนี้ก็มีข้อควรระวัง
2: อย่างแรกที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมันจึงจำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมออย่างแรกก็คือเราก็ต้องล้างแผงละอย่างที่สองเราก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของทั้งแผงแล้วก็คอนเนคเตอร์ทุกจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของที่เป็นไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ลงมาอย่างตัวของอินเวอร์เตอร์เพราะว่าช่วงตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของไฟ DC ซึ่งไฟ DC เนี่ยต่อให้โวลต์ต่ำก็สปาร์กแรงมากตรงหุ้นนั้นเนี่ยต่อให้ใส่ท่อหรืออะไรแล้วก็แต่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยความเสียหายอย่างสม่ำเสมออ
3: ีกข้อควรระวังคือ
2: เจ้าของบ้านที่จะติดตั้งเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าบ้างและจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากแล้วโซลารูฟท็อปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเนี่ยนะครับมักจะติดตรงเข้าไปกับโครงสร้างหลังคาซึ่ง มันทำให้การตรวจสอบการดูแลรักษานี่ค่อนข้างยาก
3: ค่าไฟที่ลดลงไปจะลดลงได้แค่ไหนครับ
2: ตรงนี้ประเมินยากมากครับตรงที่บอกว่าค่าไฟลดได้เท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าลดในช่วงไหนก็คือลดในช่วงการใช้งานในช่วงกลางวันเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยแดดแรงสุดก็ตอนประมาณบ่ายโมงในชั่วโมงนั้นเนี่ยเรียกว่ารันแอร์ได้เลยทั้งบ้าน
3: ถ้าเราเลือกติดโซล่ารูฟท็อปแล้วจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะคืนทุนครับ
2: จริงๆจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องคำนวณดูแยกกันไปแล้วแต่พฤติกรรมการใช้งานของคนใช้แต่ว่าเขามีเลทกันไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีสำหรับระบบออนกริดทั่วๆไปสำหรับระบบไฮบริดอาจจะยาวตั้งแต่5ปีจนจะไปถึง8ปี10ปีเพราะว่าค่าแบตเตอรี่แพงค่อนข้างแพงมาก
3: แล้วบ้านแบบไหนที่ควรติดระบบโซล่ารูฟท็อปนี้บ้างครับ
2: บ้านที่ต้องติดโซล่ารูฟท็อปก็คือบ้านที่ต้องการจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับก็คือเป็นบ้านที่มีการใช้งานอยู่ในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีการค้าขายหรือทำโฮมออฟฟิศตอนกลางวันเนี่ยติดแล้วจะคุ้มมากครับผม
3: ในการเลือกใช้โซล่ารูฟท็อปให้เหมาะสมอาจารย์แนะนำไว้แบบนี้ครับ
2: จริงๆการใช้โซล่ารูฟท็อปให้เหมาะกับแต่ละบ้านเนี่ยนะครับเราต้องดูจากลักษณะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเราเป็นหลักถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันเป็นหลักโซล่ารูฟท็อปแบบออนกริดน่าจะตอบการใช้งานของคุณมากกว่าเพราะว่ามันก็จะสามารถที่จะผลิตงานพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ใช้ปริมาณมากๆในตอนกลางวันไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืนหรือว่าใช้ไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอไม่มีเวลาที่แน่นอนระบบไฮบริดอาจจะเป็นคำตอบมากกว่าในการที่จะใช้งานเพราะว่าช่วยให้คุณสามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับเวลาช่วงเวลาแล้วก็พฤติกรรมในการใช้งานได้มากขึ้น
3: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าติดโซล่ารูฟท็อปช่วยลดค่าไฟได้นี่เป็นยังไงครับ
2: จริงควรแชร์ต่อครับ
3: ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลือกใช้ทุกสิ่งเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร
5: ์ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
7: นี้เวลา 17:00 น. M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยศรีสุภอักษรเสียชีวิตแล้วด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยศรีสุภอักษรความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นคุก19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังพบมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์พยาบาลตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อมา25 มิถุนายน 2569เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่26มิถุนายน2569แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นส่งตัวรักษาที่สถาบันโรคทรงอกได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรงอกวันที่12กรกฎาคม2569เวลาประมาณ6:17 น.ในการนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานญาติของนายสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพประกอบด้วยพนักงาน

0: สอบสวนพนักงานอัยการฝ่ายปกครองและแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพเมื่อเวลา 9:21 นาทีของวันที่12กรกฎาคมผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าวซึ่งญาติได้รับข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกรายโดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อซึ่งได้รับการตรวจคัดกรองติดตามอาการและรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอประชาชนติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติการคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือคนไทยทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเบลเยียมขยายเวลาเตือนภัยความคลื่นความร้อนจนถึงวันอังคารหน้าเมื่อวันเสาร์สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเบลเยียมประกาศขยายเวลาเตือนคลื่นความร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศไปจนถึงเย็นวันอังคารหน้าคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นเกิน30องศาเซลเซียสต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าโดยบางพื้นที่อาจทะลุ32องศาเซลเซียสขณะที่ประชาชนในกรุงบรัสเซลส์พากันไปพักผ่อนตามสวนสาธารณะและน้ำพุคลายร้อนการเตือนภัยระดับสีเหลืองเป็นระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับของระบบแจ้งเตือนในเบลเยียมถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือคลื่นความร้อนและก๊าซโอโซนของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: ผ่า ไทยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนและผู้ปกครองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านที่มีลูกอยู่ชั้นอนุบาลอยู่ประถมต้นเนี่ยนะครับบางทีเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยก็นิยมจะให้ลูกเนี่ยนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วตัวเองก็ขับนะครับตัวเองเนี่ยใส่หมวกกันน็อกดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าลูกที่นั่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับด้วยเหตุผลหลายประการบางคนบอกว่าหมวกกันน็อกเด็กหาซื้อยากบางคนบอกว่าเด็กไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนะฮะ บางคนบอกว่าเดี๋ยวพอส่งลูกเสร็จแล้วก็จะเกะกะรึงรังนะครับแต่คุณรู้หรือไม่นะครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณนะครับเพราะว่าลูกของคุณเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็นั่งด้านหน้านะครับเวลาเกิดชนขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกเราก็จะกระเด็นไปนะครับหัวก็จะไปกระแทกกับรถคันด้านหน้าหรือสิ่งของต่างๆทำให้ลูกได้รับบาดเจ็บได้นะครับฉะนั้นหยุดคิดสักนิดนะครับก่อนที่จะให้ลูกนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับจริงๆแล้วไม่สมควรนั่งหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องนั่งด้านหน้าเนี่ยก็หาหมวกกันน็อกให้ลูกใส่ซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าราคามันอาจจะแพงกว่าหมวกกันน็อกผู้ใหญ่สักนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเราควรที่จะตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับนำมาเตือนนำมาแจ้งกันในช่วงนี้ครับ

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับก็เนื่องจากในสื่อโซเชียลนะครับมีการโพสต์เรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนหรือว่าบริเวณที่มีทางม้าลายนะครับแล้วก็ผู้ขับรถใช้ถนนเนี่ยนะครับไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ชะลอความเร็วเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มความเร็วในจุดดังกล่าวทั้งที่รถคันอื่นเนี่ยเขาจอดแล้วก็เขารอให้มีเด็กข้ามถนนอยู่นะครับแต่รถบางคันเนี่ยก็ใช้วิธีที่จะบิดด้วยความเร็วสูงเพื่อผ่านพ้นจุดนั้นไปนะครับก็จะเตือนเอาไว้นะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากตัวคุณก็ได้นะครับฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนนะครับต้องมีการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางต่อคนที่ใช้ทางร่วมกันกับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะทางม้าลายต่างๆเนี่ยนะครับบางทีในช่วงเข้าโรงเรียนตอนเช้าหรือว่าช่วงเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กๆใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนจำนวนมากนะครับฉะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นคนขับรถคนใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังในจุดดังกล่าวด้วยนะครับนำมาฝากนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ครับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับเตือนภัยรายวันวันนี้มีภัยที่มาในรูปแบบของสื่อโซเชียลนะครับหลายๆคนคงเคยเห็นนะครับเวลาโดนมีใครโดนเอาภาพมาประจานนะครับทำนองที่ว่าประจานว่าติดหนี้โน่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับมีข้อความไม่เหมาะสมต่างๆนานามาในภาพนั้นนะฮะทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดอาการกังวลเกิดอาการตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ให้พยายามเซฟรูปนั้นไว้ให้พยายามเข้าไปที่ลิงก์นั้นแล้วก็เซฟข้อมูลเอาไว้ว่าใครเป็นคนโพสต์นะครับภาพเป็นอย่างไรนะครับรวบรวมหลักฐานไปปริ้นใส่กระดาษ A4 ให้ดีนะครับแล้วก็นำไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.ต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันว่าข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงนะครับไปบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขทีหลังนะครับอย่าหลงเชื่อด้วยการโทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้หรือว่าอย่าหลงเชื่อแอดไลน์ตามที่เขาให้ไว้ในภาพนั้นนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปก็ได้นะครับฉะนั้นอย่าตกใจนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานนำไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะครับนำมาแจ้งนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้ครับ

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับนั่นก็คือโรคมือเท้าปากนะครับถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวเด็กน้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรคมือเท้าปากนะครับเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กวัยอนุบาลและวัยประถมนะครับซึ่งก็เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มหนึ่งนะครับโดยติดต่อผ่านทางละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายการไอการจามและสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อนั่นเองนะครับส่วนอาการของมือโรคมือเท้าปากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงและก็จะหายไปได้เองภายใน 7-10 วันนะครับเช่นมีไข้สูงนะครับเจ็บบริเวณปากหรือมีแผลในช่องปากมีผื่นหรือว่าจะมีตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหัวเข่าหรืออาจจะพบที่ก้นด้วยนะครับส่วนอาการที่ควรรีบพบแพทย์ก็คือถ้ามีอาการชักเกร็งกระตุกเดินเซหัวใจเต้นเร็วมากซึมลงหายใจหอบเหนื่อยนะครับอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับส่วนวิธีการดูแลนะครับก็คือถ้าลูกคุณเนี่ยนะครับมีอาการไข้นะครับให้เช็ดตัวบ่อยๆและให้รับประทานยาลดไข้นะครับถ้ามีแผลในปากก็ควรให้ใช้ยาทาแผลในช่องปากเพื่อลดอาการเจ็บปวดนะครับให้ดื่มน้ำได้น้อยนะครับให้เด็กดื่มเครื่องดื่มเย็นๆช่วยให้ช่องปากนะครับรู้สึกว่าชาหรือว่าเจ็บน้อยลงนะครับหากเด็กรับประทานอาหารหรือน้ำไม่ได้เลยเนี่ยนะครับควรพบแพทย์เพื่อประเมินการให้สารน้ำเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนการป้องกันนะครับก็คือหมั่นทำความสะอาดของเล่นและพื้นผิวที่เด็กสัมผัสบ่อยๆนะครับสอนให้เด็กล้างมือทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็หากพบเด็กป่วยหลายรายเนี่ยอาจจะพิจารณาปิดห้องเรียนชั่วคราวสำหรับโรงเรียนได้ด้วยนะครับโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันในเด็กอายุ6เดือนถึง6ปีจำนวน2เข็มห่างกัน1เดือนนะครับนี่คือโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

2 1 1 1 4 4 3 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดตอนรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ18ตอนรายการโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาครับวันนี้อยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีอีก1สัปดาห์นะครับ
6: ค่ะ
5: และผมณรงค์จันทองครับ2ชั่วโมงครับน้องเก๋ครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะวันนี้มาแทนน้องอ้นอีก1สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องอ้นมาแล้วแน่นอนค่ะ
5: ครับ ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์บ้านเราเนี่ยที่จับตาดูกันอยู่ก็มีหลายประเด็นเลยนะครับที่เป็นปัญหาเอาในกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวานนี้เครนหักเนื่องจากลมแรงมาก
6: ฝนตกหนักด้วย
5: ฝนตกหนักด้วยนะครับแต่ว่าดีนะที่มันไม่ตกลงมาข้างล่างมันห้อยย้อยลงมาท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งการเลยนะครับวันนี้โพสต์ Facebook เลยว่าให้รีบแก้ไขโดยด่วนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้สั่งการแล้วก็ลงไปดูทุกวันเลยนะฮะเมื่อวานนี้วิ่งไป14กิโลเพื่อจะไปดูเหตุการณ์นะฮะวิ่งตรวจงานนะกลับไปอีกแล้วนี่นะครับนั่นก็คือเหตุน้ำรั่วไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงอ่ะซึ่งณเวลานี้นะครับก็วสท.ก็ลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับกทม.ปภ.ดูแลพื้นที่นะครับน้ำที่มันเคยเข้าไป50ลูกบาศก์เมตรอ่ะ
6: ตอนนี้ลดลง
5: เหลือ20
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับแต่ว่าเขายังให้ค้างอยู่ตรงนั้นพอประมาณก่อนว่ามันแรงดันเงี้ยแรงดันข้างนอกข้างในถ้ามันไม่เท่ากันมันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นและตอนนี้รื้อสะพานลอยข้างบนออกไปแล้ว
6: ค่ะ
5: เพื่อจะไม่ให้มีปัญหาแรงกดทับและก็จะอัดซีเมนต์ลงไปสร้างความแข็งแรงให้กับดินบริเวณนั้นโอ้ก็อัดลงลึก37เมตรเลยนะ
6: ใช่ค่ะนี่เป็นวิธีในการที่จะแก้ไขนะคะน้ำที่มันซึมเข้าไปแล้วก็รั่วเข้าไปน่ากลัวมากๆนะตอนวันแรกๆนี่เองเนี่ยโอ้โหน้ำแบบว่าสูงมากนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเป็นสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณที่ใช้คำว่าทรงตัวแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย
5: คือเซ็นเซอร์ที่เขาเอาไปจับ10กว่าตัวเนี่ยนะครับยังไม่พบปัญหาที่มันมีนัยยะสำคัญ
6: ความลาดเอียงหรือ เรื่องของรอยร้าวอะไรที่ขยายวงเพิ่ม
5: ดินมันซุดเพิ่มขยับไปนิดนึงหรือไม่เนี่ยเซ็นเซอร์มันจะดังเลยยังไม่มีปัญหาตรงนั้นนะฮะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงต่อ
6: แต่ว่าวันนี้เองทางคุณสิริพงษ์นะคะอังคสกุลเกียรติเองเนี่ยท่านก็ลงไปในพื้นที่อีก1วันนะคะก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากทางนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าสัญญาณจะเป็นสัญญาณบวกแต่การติดตามก็จะต้องเฝ้าระวังแบบวันต่อวันแล้วก็24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่งจากการประเมินวันนี้เนี่ยพบว่าการซุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งนะและก็ยังไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมขนาดเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่อที่จะอุดโพรง แล้วก็เสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยก็พบว่าบางจุดที่เคยทรุดเนี่ยมันยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อย ก็สะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยที่เราทำไปเริ่มจะเห็นผลแล้วก็ภาพรวมก็ถือว่ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็มีการนำเครื่องติดตั้งระบบเซ็นเซอร
5: ์
6: รอบตัวอาคารเพื่อจะมาทำการมอนิเตอร์สังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาท่านก็ยังยืนยันนะคะว่าฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์นะคะเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจากแรงดันใต้ดินไม่ใช่น้ำที่ผิวดินนะคะก็พยายามที่จะดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดปิดการจราจรเพื่อที่จะลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะด้วยฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เปิดทำการการจราจรก็ยังคงปิดอยู่โดยรอบนะคะ
5: ก็ฟังคำชี้แจงจากทางบกจรนะฮะว่าเขาให้หลีกให้เลี่ยงเส้นทางไหนอันนี้จะสะดวกที่สุดนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกันพรุ่งนี้เขาจะประชุมกัน6หน่วยงานครับน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะฮะที่มีการออกใบรับรองนะครับว่าเป็นพ่อทิพย์นะฮะแล้วก็ให้ไปทำสูติบัตรแล้วก็จะได้เป็นคนไทยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี67มั้ย
6: ไปจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้เรื่องของการฟอกเงิน
5: ใช่ครับโอนเงินไปให้กับภรรยาตัวเองเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมเส้นเงินได้นะครับแต่ปรากฏว่ามีข้อสงสัยไงพ่อจีนแม่จีน
6: ลูก
5: คุณมี3คนมีสัญชาติไทยหมดเลยนั่นแหละครับเริ่มแกะรอยตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาฮ
6: ะ
5: แล้วก็ไปพบว่าอ๋อมันมีขบวนการในการจัดแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะโดยมีในหน้าเนี่ยไปติดต่อว่าคุณอยากจะมาคลอดเมืองไทยไหมแล้วลูกของคุณจะได้เป็นคนไทยด้วยเนี่ยนะครับต้องเสียค่าคลอดเท่าไหร่ค่าดำเนินการยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพ่อทิพย์มาให้นะครับเซ็นอย่างเดียวแล้วก็คุณก็ไปออกสูติบัตรเลยแต่มันยากนะเพราะว่ามันต้องไปที่เขตสิอ๋อไม่ต้องห่วงขบวนการของเรามีเจ้าหน้าที่เขตร่วมอยู่ด้วยไง
6: มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทำในการแจ้งเกิดก
5: ็
6: คือตั้งแต่ต้นทางของโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในสำนักงานเขตในการไปจดทะเบียนอะไรต่างๆแสดงตนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังมีขบวนการพ่อทิพย์ที่เป็นคนไทย
5: ถูกต้อง
6: พาไปสวมสิทธิ์
5: คือมันครบองค์ประกอบอะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะยากนะคุณต้องไปยืนยันตัวตนซึ่งว่าคุณเป็นคนพ่อแท้ๆของลูกนะฮะจะไปยืนยันทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทำให้เขาเอากับเขาด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะฮะคือเราเวลาลูกคลอดจากโรงพยาบาลสิ่งที่เรานำไปก็คือแล้วทะเบียนสมรสคุณแม่ยังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมต้องพักฟื้นอยู
6: ่
5: แล้วต้องเอาทะเบียนสมรสเอาใบเกิดที่โรงพยาบาลเขาเซ็นให้เนี่ยนะฮะไปยื่นต่อเทศบาลไปยื่นต่อเขตนะฮะเพื่อจะไปออกสูติบัตรมาออกเอกสารมาว่าลูกเราเนี่ยชื่อเรียงเสียงไรน
6: ะฮะ
5: เกิดเมื่อไหร่โรงพยาบาลไหนเวลาเท่าไหร่น้ำหนักยังไงนะครับนั่นแหละฮะแต่สิ่งที่ขบวนการที่ทำไม่ต้องเลยเพราะว่าองค์ประกอบครบ1มีในหน้านะฮะที่เป็นพยาบาลติดต่อนะครับจัดแพ็กเกจให้2เจ้าหน้าที่เขตหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วมอยู่ในขบวนการด้วยอ้าวแล้วพ่อล่ะพ่อทิพย์ก็มีนะฮะพร้อมที่จะเซ็นเลยนี่ขนาดเป็นกรรมการบริษัทใหญ่โตนะสร้างตึกรามบ้านช่องที่ทางพังลงมายังมารับจ็อบเซ็นน่ะคุณเขเห็นไหม
6: ใช่นายประจวบ
5: นายประจวบ
6: ใช่
5: โอ้โหไม่ใช่ผมเป็นพ่อแท้ๆของเขานะฮะโอ้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจ DNA เลยนะฮะสุดท้ายปลายทางก็ต้องยอมรับสารภาพ
6: ว่ามันไม่ตรงกัน
5: มันไม่ตรงกันแล้วเมื่อวานนี้ไปยื่นศาลอาญาคดีทุจริตฝากขัง36ท่านนะฮะจริงๆมันมี37คนแต่1คนเนี่ยไม่ขอยื่นประกันตัวก็36คนขอยื่นประกันตัวศาลไม่อนุญาตเลยนะฮะก็ต้องเข้าไปในเรือนจำทั้งหมด37คนแต่ก็บรรดาภรรยาแล้วก็ลูกสาวออกมาโวยพ่อถูกหลอกญาติเราถูกหลอกให้ไปเซ็นนะฮะบางท่านก็บอกว่าก็คนจีนที่เราไปเซ็นให้เป็นญาติกันแท้ๆเราอยากให้สวัสดิการลูกเขาได้เรียนที่เมืองไทยผมก็เลยยอมเซ็นไม่ได้ตังค์แม้แต
6: ่บาทเดียว
5: แต่มันก็ผิดนะฮะ
6: บางคนก็บอกว่าสงสาร
5: เห
6: ็นเป็นคุณแม
5: ่
6: ของแล้วก็อาจจะไม่มีสามีแบบนี
5: ้
6: ก็รับรองเป็นบุตรนะคะก็แล้วแต่คำกล่าวอ้างเลยทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะเพราะว่าบางคนน่ะคือเขาก็มองว่าไม่เชื่อเพราะอะไรคือถ้าสงสารก็สงสารแค่รายเดียวแต่ว่าบางคนน่ะ
5: สงสารหลายครอบครัวเหลือเกินใช่ไหม
6: เป็นพ่อทิพย์หลายครอบครัวไปรับรองบุตรหลายคนหลายกรณีเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างเรื่องของการขยายผลของโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคุณณรงค์
5: ครับ
6: อย่างประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการแจ้งเกิดเนี่ยที่เขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเขาจะจัดทำขึ้นเพื่อนำไปออกสูติบัตรที่สำนักงานเขตใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตามขั้นตอนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้ลงนามการที่มีเด็กสวมสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนหลักร้อยคนแบบนี้เนี่ยมันเลยมีแผนประทุษกรรมที่คล้ายๆกันคือไม่ฝากครรภ์แล้วเปลี่ยนตัวพ่อเป็นคนไทยก็เลยทำให้เกิดตั้งข้อสงสัยว่าผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ตั้งข้อสงสัยนะ
5: ครับ
6: ตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ว่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปะละเลยจนทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศหรือเปล่า
5: ไอ้ประเด็นหลังเนี่ยเขาปักใจเชื่อมากกว่าเนื่องจากอะไรฮะมีคนคลอดที่โรงพยาบาลมีฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแน่นอยู่แล้วทุกโรงพยาบาลน่ะแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยนะหรือว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลเซ็นรอไว้เป็นปึกเลยอ่ะมันคลอดทุกวันไงคลอดทุกชั่วโมงอะฮะก็เลยอ่ะไม่ต้องรอให้ผอ.มาเซ็นไม่ต้องรอให้คุณหมอที่เราไปฝากครรภ์มาเซ็นรับรองเพราะว่ามีลายเซ็นของคุณหมออยู่แล้วพยาบาลสามารถเอกสารเนี่ยกรอกได้ทันทีแล้วก็ให้ผู้ปกครอง
6: อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอใช่ไหมคะ
5: ให้ผู้ปกครองที่สมมุติคุณแม่นอนพักฟื้นอยู่ใช่ไหมคุณพ่อก็มีหน้าที่เอาเอกสารทั้งหมดรวมทั้งใบที่โรงพยาบาลเขาออกให้เนี่ยนะครับไปยื่นที่เขตได้เลยไปยื่นที่เทศบาลได้เลยแจ้งเกิดลูกเราฮะ
6: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นี่เองเนี่ยเท่าที่เกตติดตามนะคะมีผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณหมอเองเนี่ยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะว่าจะไปเซ็นโดยที่ไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของการไปรับรองอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าคุณหมอที่ทำข้อเนี่ยบางทีอ่ะก็ไม่ได้ดูนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าคนที่จะไปกรอกรายละเอียดทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นพยาบาล
5: ใช่ครับก็เรา
6: ตั้งโจทย์ไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสำหรับประเด็นนี้ด้วย
5: เราครับเราเคยพาคนป่วยไปเนี่ยขอไปรับรองเนี่ยคุณหมออาจจะบางทีไม่ได้อ่านเลยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมีแฟ้มเอกสารใช่ไหมต่อแต่ละบุคคลเนี่ยแต่ละ
6: เซ็นไว้รออย่างเดียว
5: ใช่ครับเปิดให้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอคนหู
6: ก็อาจไม่ได้อ่าน
5: อาจจะไม่ได้อ่านครบถ้วนหรือไม่ยังไงรอการสืบสวนฮะพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกัน6หน่วยงานจะไปขยายผลอีก5โรงพยาบาลที่เข้าข่ายเดียวกันลักษณะนี้จะทลายให้หมดเลยดูว่าจะมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดมากน้อยขนาดไหนอ่ะนี่คือทิศทางนะฮะของข่าวที่เราจะต้องตามกันเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องตามกันต่อก็คือหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาดีใจกันน้ำมันลงไป2.50 บาทอ่ะนะฮะเดี๋ยวดูว่าอาทิตย์หน้ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับ
6: เพราะ
5: โอ้โหอเมริกากับอิหร่านเอากันอีกแล้วนะฮะฮึ่มๆกันอีกแล้วถล่มกันอีกแล้วคร
6: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ากลับมานะคะมีความตึงเครียดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่ายกระดับได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางสหรัฐก็เปิดการโจมตีอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะเป
5: ิ
6: ดปฏิบัติการโจมตีสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะ
5: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับเราคุยเรื่องนี้กันเลยครับ
6: ค่ะ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: ตอนนาฬิกา16นาทีครับช่วงนี้เรามาดูทิศทางตะวันออกกลางกันบ้างนะครับกลับมาดุเดือดกันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงไปมีการประกาศหยุดยิงไป60วันเพื่อจะคุยกันใช่ไหมครับช่องแคบฮอร์มุสก็จะเปิดทรัพย์สินของอิหร่านก็จะคืนใช่ไหมครับข้อตกลงต่างๆเป็นไปด้วยดีแต่ผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเริ่มรบกันอีกแล้วนะครับถล่มกันดุเดือดเลยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ประกาศจุดยืนแข็งกร้าวเลยนะครับไม่ต้องการเจรจาข้อตกลงใดๆกับอิหร่านอีกต่อไปแล้วข้อตกลงที่ผ่านมาถือว่าสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยนะฮะสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรนะฮะวันนี้เราคุยกับนักวิเคราะห์นะครับนักวิชาการครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์สราวุธค่ะ
7: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณณรงค์และท่านผู้ฟังครับ
5: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ทิศทางหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางทำไมข้อตกลงหรือว่าการพูดคุยการลงนาม MOU กันมันเปราะบางขนาดนี้แหละครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะ
7: คือผมคิดว่าประการแรกเลยที่มันเป็นปัญหาหลักก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2ฝ่าย
5: ครับ
7: คือระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะมันไม่มีเลยนะต้องเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะฮะทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยขัดแย้งกันมานานมากนับตั้งแต่หลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979นะฮะแล้วก็มีการทำสงครามตัวแทนระหว่างกันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนให้ซัดดามฮุเซนเนี่ยเข้ามาบุกอิหร่านนะจนนำไปสู่การทำสงครามยาวนาน8ปีนะฮะแล้วก็กรณีของเลบานอนที่ทำผ่านประเทศอิสราเอลนะฮะต่อสู้กับกลุ่มฮิซบุลลอฮ์อะไรต่างๆคือเรียกได้ว่ามันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมายาวนานนะแต่ว่าไม่เคยเผชิญหน้ากันโดยตรงอย่างนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เผชิญหน้ากันโดยตรงแล้วสองฝ่ายก็พยายามที่จะนั่งคุยกันเจรจากันหลายครั้งนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเจรจาเนี่ยก็ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ไอ้ข้อตกลง MOU ฉบับล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนไม่คืบหน้านะประกอบกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เอื้อต่อการนำไปสู่การปฏิบัติของ MOU อย
5: ่
7: างเช่นกรณีของสงครามในเลบานอนเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะฮะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือกรณีของช่องแคบโฮมูชตรงนี้มันเป็นตัวชี้วัดระยะสั้นเลยว่า MOU ที่เซ็นร่วมกันเนี่ยมันจะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่นะครับเพราะว่า เรื่องช่องแคบของฮอร์มุซเนี่ยทั้งสองสำหรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับอิหร่านเนี่ยเราฟังจากกาลิบอฟหรือว่ารัฐประธานรัฐสภาของอิหร่านเนี่ยพูดชัดเจนว่าเรื่องกรณีของช่องแคบของฮอร์มุซเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่ได้มาจากพระเจ้า
5: ค
7: ือมันสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของอิหร่านมากนะและตรงนี้ถ้าหากไปอิหร่านปล่อยหลุดมือไปเนี่ยอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาหลังจากทำ MOU กันแล้วก็ต้องมีการเจรจาใช่ไหมครับ ถ้าหากว่าอิหร่านไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยน้ำหนักในการเจรจาของอิหร่านเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ทราบนะว่าเรื่องของช่องแคบของฮอร์มุซเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบของอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะลดทอนความการควบคุมของประเทศอิหร่านเราจึงเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแม้ใน MOU เนี่ยจะระบุชัดเจนนะครับว่าช่องแคบของฮอร์มุซเนี่ยจะมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างอิหร่านกับโอมานนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากับสนับสนุนให้เกิดเลนที่2ในการเดินเรือคือเลนที่มันอยู่ใกล้ๆกับประเทศโอมาน
5: ครับ
7: ซึ่งไม่ใช่เลนเดินเรือที่อยู่ฝั่งของประเทศอิหร่านนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดหักเหสำคัญนำไปสู่การปะทะกัน
6: รอบ
7: ที่2นะซึ่งมันรุนแรงมากนะคือจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องใหม
5: ่
7: แต่เราเห็นอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือน้ำมันของสิงคโปร์ไปก่อนหน้านี
6: ้
7: แล้วสหรัฐอเมริกาก็ตอบโต้โดยการเข้าไปถล่มโจมตีทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านนะแล้วหลังจากนั้นอิหร่านก็ตอบโต้เข้าไปในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยไม่นำไปสู่การยกเลิกการหยุดยิงการพูดคุยมันยังเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือว่ามันมีการยกเลิกการหยุดยิงเหมือนกับการฉีก MOU นะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไป
6: อาจารย์ถ้าหากว่าวิเคราะห์ชนวนเหตุการปะทะรอบใหม่เนี่ยค่ะปัจจัยจริงๆมันคือตรงจุดไหนยังไงหรอคะ
7: กรณีของช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกตรงกันนะว่าไอ้ตัวช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยมันคือตัวชี้วัดสำคัญว่า MOU จะประสบความสำเร็จหรือไม
5: ่
7: ความไม่ไว้วางใจระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยมันทำให้เกิดการปะทะประเชิญหน้ากันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าพิธีศพของผู้นำอดีตผู้นำอิหร่านเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะถ้าเราดูบรรยากาศของพิธีศพเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันมีการประกาศของประชาชนบางส่วนจำนวนเยอะพอสมควรที่ต้องการจะล้างแค้นนะฮะให้กับทางผู้นำสูงสุดในขณะเดียวกันเนี่ยผู้นำสูงสุดเองล่าสุดก็ออกมาออกมาแถลงการพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องล้างแค้นเรื่องนี้นะครับซึ่งก็นำไปสู่เรื่องของการตีความของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะฮะประกอบกับการที่อิสราเอลเองเนี่ยก็บอกว่าหน่วยข่าวกองของตัวเองมอสซาดเนี่ยได้รับข่าวมาว่าจะมีการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยนะ
5: ครับ
7: คือมันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบริบทของช่องแคบของมุสแล้วก็บริบทในภาพรวมนะครับคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งสำคัญที่นำไปสู่ความตึงเครียดครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเราทราบกันดีว่าไม่ต้องการเห็นการพูดคุยระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านไม่ต้องการให้ MOU เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปและอิสราเอลก็ต้องการที่จะทำลายกระบวนการของการพูดคุยเจรจากันอยู่แล้วนะครับข่าวกรองวันนี้มาจากประเทศอิสราเอลแล้วหลายฝ่ายก็มองตรงกันว่ามันเป็นข่าวกรองที่อยู่ส่งตรงไปให้กับสหรัฐอเมริกาส่งตรงไปให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโจมตีอิหร่านหรือจะเดินหน้าเจรจาพูดคุยในMOU ที่ได้ลงนามเอาไว้นะวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันตึงเครียดแล้วมันอาจจะนำไปสู่การ การกลับมาของสงครามอีกครั้งหนึ่ง
5: อ๋อก็คือ1ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ2จุดสำคัญเนี่ย
6: นโยบายแข็งกร้าวเรื่องของการแก้แค้น
5: นั่นแหละฮะ2ในส่วนของอิหร่านเองเพราะว่าป้ายที่ถือไว้ไม่มีชมท้ำเลยนะฮะในงานศพของเนี่ยนะฮะผู้นำสูงสุดของเขาและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คืออิสราเอลเขาคงจะทำให้ราบคาบเหมือนที่ทำกับฮามาสมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะสำหรับกรณีของเลบานอนเนี่ยครับ
7: ใช่ครับคือกรณีของเลบานอนเนี่ยอิสราเอลไม่ยอมปล่อยเนื่องมาจากว่าอิสราเอลมองดินแดนส่วนที่มันเป็นเลบานอนขณะนี้เป็น security zone เป็นเขตความมั่นคงของตัวเองนะคือมันเป็นการมองในลักษณะที่อิสราเอลเนี่ยเขามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในอดีตนับตั้งแต่ปี1948เนี่ยนะปรากฏว่าสิ่งที่อิสราเอลได้ทำต่อชาวปาเลสไตน์ก็คือการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไป750,000 คนออกไปจากดินแดนที่วันนี้ก่อตั้งเป็นรัฐอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์บางส่วนเนี่ยก็ไปอยู่ที่นอนอยู่ที่เลบานอนภาคใต้นะพอปาเลสไตน์ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยอิสราเอลก็ตามไปเพื่อที่จะขับไล่นะฮะแล้วตรงนั้นจากตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยดินแดนภาคใต้ของเลบานอนก็กลายเป็น security zone กลายเป็นเขตที่อิสราเอลจะต้องพยายามที่จะเข้าไปสร้างอิทธิพลควบคุมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานในการที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลนะฮะพอเวลาล่วงไปในทศวรรษที่1970-1980เกิดกระบวนการกลุ่มฮิสบุลลอฮ์ขึ้นมาหลังจากที่อิสราเอลเข้าไปยึดครองภาคใต้ของเลบานอนแล้วฮิสบุลลอฮ์ก็ต่อสู้อย่างหนักเลยนะภายใต้อุดมการณ์ที่เป็นIslamic Resistance เป็นกองกำลังต่อต้านเพื่ออิสลามเนี่ยนะฮะแล้วอิสราเอลก็พลาดท่าไม่สามารถที่จะเอาชนะกลุ่มฮิสบุลลอฮ์ได้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาอิสราเอลต้องถอนตัวออกมาจากเลบานอนภาคใต้ในปี2000ถอนตัวในลักษณะที่อิสราเอลไม่เคยถอนตัวจากดินแดนอาหรับอย่างนี้มาก่อนหมายความว่าถอนตัวในลักษณะที่ตัวเองพ่ายแพ
5: ้
7: มันเป็นความเจ็บปวดมากๆนะมันเป็นสิ่งที่ฝังใจหน่วยงานทหารความมั่นคงของอิสราเอลนะฮะแล้วมันก็เกิดสงครามในปี2006อีกนะเกิดสงครามกลางเมืองซีเรียที่อิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องถล่มโจมตีกลุ่มฮิสบุลลอฮ์ในซีเรียตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา คือถ้าใครไม่ติดตามเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้ดินแดนภาคใต้ของเลบานอนนี่มันสำคัญสำหรับอิสราเอลมาก และอิสราเอลต้องพยายามที่จะเข้าไปบริหารจัดการตรงนี
5: ้
7: เขาบอกว่าตอนนี้1ใน5ของดินแดนประเทศเลบานอนซึ่งอยู่ทางภาคใต้เนี่ยนะ
5: ครับ
7: เป็นของอิสราเอลเข้าไปควบคุมยึดครองไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จะไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นนะแต่ว่าอิหร่านเองก็ตั้งเงื่อนไขว่าโอเคถ้าอิสราเอลไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นเนี่ย อิหร่านก็จะไม่ยอมพูดคุยเจรจาไม่ทำเรื่องของ MOU ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแล้วสหรัฐอเมริกาก็กดดันไปยังอิสราเอลก็ยอมที่จะลดปฏิบัติการทางการทหารแต่ว่าก็ยังไม่ยอมถอนตัวตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมคิดว่ามันทำให้สถานการณ์การเจรจาเนี่ยมันไม่คืบหน้าและมันส่งผลกระทบต่อ MOU เช่นกัน
5: นี่คือปัญหาประวัติศาสตร์เลยนะฮะ
6: ค่ะอาจารย์แต่ว่าเป้าหมายหลักของทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยไหมคะปัจจัยนี้ค่ะ
7: ใช่ครับคือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงปี2002เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาโดยที่ได้รับข่าวกรองจากอิสราเอลอีกนั่นแหละนะฮะบอกว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
5: ์ครับ
7: และสหรัฐอเมริกาก็ใช้ทุกวิธีการในการกดดันให้อิหร่านเนี่ยต้องยอมเลิกในการที่จะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองอิหร่านก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันตินะนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่เชื่อนะเชื่ออิสราเอลเชื่อพันธมิตรของตัวเองมากกว่าและอิสราเอลก็พยายามที่จะบอกกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเนี่ยอิหร่านคือภัยคุกคามที่สำคัญเพราะว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะทำให้สมดุลอำนาจในตะวันออกกลางเนี่ยเปลี่ยนไปม
5: ัน
7: จะกลายเป็นเรื่องของ balance of terror นะคือ คุณมีผมก็ม
5: ีผมก็มี
7: คือวันนี้อิสราเอลมีประเทศเดียวนะเพราะฉะนั้นประเทศในตะวันออกกลางทุกประเทศต้องไม่มีนะแต่ว่าอิหร่านกำลังจะพัฒนาสิ่งนี
5: ้
7: นะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได
5: ้
7: นะเพราะฉะนั้นสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ย เรื่องนิวเคลียร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาก็เลยใช้มาตรการทุกมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทำให้อิหร่านเนี่ยไม่เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตัวเอง
5: ความบาดกดดันให้ชนิดที่ว่าเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์บอนไซอยู่อย่างนี้นะฮะ
7: ใช่ครับแล้วก็ยิ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิหร่านอย่างไม่ชอบธรร
5: ม
7: นะหมายความว่าสหรัฐอเมริกาได้เข้ามารุกรานอิหร่านนะแล้วก็ความหวังลึกๆก็คือต้องการที่จะโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนหลังเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่เอาเรื่องของรีจิมเชนมาอ้างแล
6: ้
7: วแต่ว่าจะอ้างเรื่องของนิวเคลียร
5: ์
7: นะพยายามที่จะโปรพากันดาบอกกับคนอเมริกันว่าเนี่ยถ้าอิหร่านมีนิวเคลียร์แล้วอิหร่านใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อโลกนะเพราะฉะนั้นอเมริกาในฐานะที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยต้องจัดการภัยคุกคามอันนี
5: ้
7: นะแล้วอเมริกาก็ใช้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยแหละพยายามที่จะกดดันทั้งๆที่อิหร่านบอกว่าตัวเองไม่ได้พัฒนาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะ
5: ครับ
7: เพราะว่าดูจากรายงานของ IAEA แม้แต่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาพูดตรงกับรายงานของ IAEA ว่าอิหร่านไม่ได้มีเจตนาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านก็ออกมาพูดออกมาวินิจฉัยทางศาสนาว่าการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นบาปผิดหลักการคำสอนทางศาสนาแต่ว่าอเมริกาก็ยังอ้างอยู
5: ่
7: ที่อ้างเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาต้องการอ้างความชอบธรรมเพื่อที่จะเข้าไปทำลายหรือเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปก่อนการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เนี่ยนะในยุคของชาเนี่ยประเทศแรกที่พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับอิหร่านก็คือสหรัฐอเมริกาเองตอนนั้นอิสราเอลก็มีส่วนให้การสนับสนุนส่งอาวุธให้กับอิหร่านอาวุธที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของนิวเคลียร์หรอกม
5: ัน
7: เป็นเรื่องของใครเป็นศัตรูใครเป็นเพื่อน
5: เมื่อก่อนเคยสนิทแนบแน่นกันมาก่อนนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิหร่านโดยเฉพาะเครื่องบินรบเนี่ยไอพ่นเนี่ยก็ของอเมริกา
7: ใช่ครับ
5: แล้วประเด็นนี้ครับอาจารย์ที่สหรัฐอเมริกากำลังพยายามที่จะล้มระบอบของอิหร่านให้ได้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์มีโอกาสสำเร็จไหมฮะศักยภาพของอิหร่าน

0: หรือว่าสัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือน2เดือนในกรณีของอิรักเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้าไปขับไล่ซัดดัมฮุเซนออกจากคูเวตในปี1990ซ
1: ึ่
0: งเราเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซียแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออเมริกาเข้าไปปิดล้อมอิรักครับจัดตั้งโนไฟโซนทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ของประเทศอิรักใช้ทุกมาตรการในการแซงชั่นจนกระทั่งทำให้ประชาชนคนในอิรักเนี่ยมากกว่าแสนคนเสียชีวิตจากการแซงชั่นจนกระทั่งสหประชาชาติทนเห็นไม่ไหวก็เลยมีโครงการที่เรียกว่า Oil for Food เราคงเคย
1: ได้ยินน้ำมันแลกอาหารเน
0: ี่
1: ย
0: มันน้ำมันแลกอาหารคือน้ำอิรักเป็นประเทศที่มีน้ำมันก
2: ็
0: ไปแลกอาหารนะเพราะว่ามันไม่มีอาหารเข้ามาในอิรักเลยคนก็ตายกันไปเยอะมากแล้วก็สหรัฐอเมริกาทำอย่างนั้นจนกระทั่งปี2003จากปี1990เนี่ยนะจนกระทั่งปี2003เนี่ย10กว่าปีจนกระทั่งแน่ใจว่าซัดดัมฮุเซนไม่มีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยนะสหร
1: ั
0: ฐอเมริกาถึงเข้ามาโจมตีอิรักเข้ามาทำสงครามในปี2003แล้วสามารถที่จะโค่นล้มระบอบซัดดัมฮุเซนภายใน1สัปดาห์ผมกำลังจะเทียบกับกรณีของอิหร่านเนี่ยอเมริกาอาจจะพยายามที่จะทำอย่างนั้น
1: คร
0: ับก็คือปิดล้อมก่อนต
2: ั
0: ดเขี้ยวเล็บก่อนนะฮะวันนี้เราเห็นการปิดล้อมทางทะเลแล้วนะฮะอาจจะมีการปิดล้อมทางบกด้วยแต่ว่ากรณีของอิหร่านเนี่ยมันแตกต่างจากกรณีของอิรักนะอิหร่านเนี่ยมีพันธมิตรของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจอย่างรัสเซียและจีนนะแล้วก็มีประเทศรอบข้างที่เป็นพันธมิตรของประเทศอิหร่านนะคือปากีสถานก็เป็นพันธมิตรของอิหร่านด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นการปิดล้อมอิหร่านเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิรักอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าผมพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ทุ่มกองทัพเข้าไปโค่นล้มระบอบการปกครองจนกว่าจะแน่ใจว่าไอ้ระบอบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเขี้ยวเล็บและไม่สร้างความเสียหายให้กับทหารอเมริกันมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกากำลังมองเรื่องของการพยายามที่จะปิดล้อมอิหร่านทำให้อิหร่านอ่อนแอให้ได้ในทุกวิถีทางตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ใช้การแซงชั่นแต่มันไม่ประสบความสำเร็จ
1: คืออาจารย์ข้อจำกัดของอเมริกาก็มีมากมายหลายอย่างเลยไม่ใช่เหรอครับ1ข้อจำกัดทางการเมือง2เรื่องของกำลังพลของเขาสูญเสียไม่ได้เพราะว่าก็จะถูกคนอเมริกันเองลุกขึ้นมานะฮะที่จะไม่เอาด้วยกับทรัมป์เนี่ยครับ
0: ใช่ครับใช่ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสงครามหลังเหตุการณ์ในวันสงครามในอัฟกานิสถานสงครามในอิรักเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาไม่ประสบความสำเร็จในการทำสงครามตรงนี้คือจุดอ่อนที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดในการที่จะเอากองทัพเข้าไปจัดการกับประเทศอิหร่านนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าวันนี้การที่อเมริกาจะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปเปลี่ยนระบบการปกครองไปสร้างประเทศใหม่เหมือนกับอัฟกานิสถานกับอิรักคงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคือโดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดมากไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออเมริกาหลงกลเข้าไปทำสงครามในอิรักนะซึ่งคิดว่าตัวเองสามารถที่จะประสบความสำเร็จไปฟังประเทศอิสราเอลนะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอลงเข้าไปทำสงครามแล้วเนี่ยการที่จะถอนตัวออกมาเนี่ยวันนี้ทำได้ยากแล้ว
2: คร
0: ับ นะเพราะว่าอิหร่านถือไพ่ไว้เหนือกว่าหลายกลุ่มนะนอกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยย
1: ัง
0: มีกองกำลังพันธมิตรอย่างกลุ่มฮูซี่ในประเทศเยเมนอีกนะที่พร้อมที่จะปฏิบัติการในทะเลแดงถ้าปิดช่องแคบบาฟอัมมันเดฟอีกช่องแคบหนึ่งเนี่ยโอ้โหคราวนี้อเมริกาเสียหายแน่นอนอเมริกาจะถูกบีบจากประชาคมโลกอย่างหนักเพื่อที่จะต้องให้ยุติสงครามตรงนี้ให้ได้นะแต่ว่าอเมริกาถ้าหากว่าถอนตัวไปอย่างนี้โดยไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยตัวเองก็จะเสียหายความเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสงครามเย็นเนี่ยก็จะถูกลดความน่าเชื่อถือลงไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ต กอยู่ในที่นั่งลำบากจริง
2: ๆยิ่งยื้อก็ยิ่งเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
2: แต่ว่าในเมื่อจุดยืนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะ

0: ถ้าเรามองแบบนี้นะคะคือทางสหรัฐเองก็ยังคงเดินหน้าอิหร่านก็ยังไม่ยอมอ่อนข้อโอกาสในการที่จะยุติสงครามนี้มันจะยากขึ้นไหมแล้วก็การเจรจายังสามารถเดินหน้าฟื้นได้หรือไม่อย่างไรอะคะอาจารย
1: ์ครับผมก็มองเป็น3แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือการพูดคุยเจรจานะซึ่งมีโอกาสสูงนะครับตอนนี้ทางกาตาร์นะปากีสถานก็เดินเครื่องหนักเลยนะเพื่อที่จะดึงให้สองฝ่ายเนี่ยกลับมาสู่การพูดคุยเจรจาอีกครั้งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าวันนี้ไอ้การหยุดยิงเนี่ยหมดละไม่มีละนะแต่ว่าก็ยังเปิดทางให้มีการพูดคุยเจรจานะส่วนอิหร่านเองเนี่ยก็คุยกับทางกาตาร์นะบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตในการที่จะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นแนวทางนี้อาจจะเป็นไปได้คือพอมีการถล่มโจมตีกันตอนนี้3ระลอกแล้วเนี่ยนะก็อาจจะกลับมาคุยกันนะครับเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แนวทางที่2ก็คือสถานการณ์เลวร้ายจนกระทั่งนำไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบระหว่างกันมีการถล่มโจมตีกันไปมามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้ก็ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันก็เป็นสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อนะคือเป็นการถล่มโจมตีกันทางอากาศสร้างความเสียหายสร้างความอ่อนแอให้กับอิหร่านไปเรื่อยๆอิหร่านก็จะโจมตีกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นฐานทัพอเมริกันหรืออาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามที่ยิงเข้าไปในอิสราเอลก็เข้ามายิงประเทศอิหร่านอีกเหมือนกับกลับไปเหมือนกับ
2: เหตุการณ
1: ์วันที่28กุมภาพันธ์
0: แต่เท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกลับไปวันนั้นเลยนะคะอาจารย์ละลอกเนี้ย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีอีกแนวทางเหนือนะที่มันจะมีความเป็นไปได้นั่นก็คืออเมริกาจะถอนตัวออกไปจากสงครามครั้งนี
2: ้
1: โดยที่ไม่พยายามที่จะเคลียร์อะไรเลยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็มีข้อจำกัดการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ประกาศชัยชนะแล้วบอกว่าตัวเองชนะแล้วออกไปจากสงครามครั้งนี
0: ้
1: โดยที่อาจจะทิ้งปัญหาอันนี้เนี่ยให้กับพันธมิตรของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะประมาณนี
0: ้ค่ะอาจารย์แต่ว่าการที่ทรัมป์เนี่ยส่งสัญญาณไม่แน่นอนเดี๋ยวจะลงนามทำข้อตกลง MOU เดินหน้าเจรจาบอกว่าการเจรจาสิ้นสุดเดี๋ยวจะทำสงครามเต็มรูปแบบมันดูไม่แน่นอนมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการต่อรองหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ครับใช่ค่ะคือผมคิดว่าตอนนี้อเมริกามีอยู่2ทางเลือกนะ1ทางเลือกที่1ก็คือเดินตาม MOUนะแล้วปล่อยให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ตรงเนี้ยหมายความว่าอิหร่านจะกลายเป็นมหาอำนาจของภูมิภา
2: ค
1: เติบโตขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครกล้าท้าทายอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาจะยอมหรือไม
2: ่ครับ
1: อันเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญเลยแต่ว่าอีกทางนึงก็คือสหรัฐอเมริกาไม่เอาทางเนี้ยนะไม่ยอมให้อิหร่านเติบโตขึ้นมาแล้วอเมริกาก็จะใช้มาตรการแซงชั่นใช้การถล่มทมโจมตีจนกระทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเหมือนกับทำกับซัดดัมฮุเซนในช่วงปี1990เป็นต้นมาเนี่ยนะอเมริกาก็อาจจะใช้วิธีการอย่างนั้นในการทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยกเลิก MOU ไม่เดินหน้าไม่เอา MOU ละนะแล้วก็ทำใหอิหร่านถูกได้รับผลกระทบจากการแซงชั่นนะให้มากที่สุดจนกระทั่งเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจประชาชนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็น2ทางเลือกที่สหรัฐอเมริกากำลังทำกำลังเลือกอยู่ว่าจะเดินหน้าไปทางไหนจะยอมรับอิหร่านหรือเปล่าถ้ายอมรับอิหร่านนั่นหมายความว่าวันนี้อิหร่านจะกลายเป็นเสือตัวใหม่ที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: แต่
1: อเมริกาก็คงจะไม่ยอม
2: ครับ
1: ผมคิดว่าไม่ยอมแน่น
0: อ
1: นแต่ถ้าไม่ยอมเนี่ยก็หมายถึงว่าอเมริกาก็จะใช้มาตรการเดิม
2: ๆ
1: กับอิหร่านการแซงชั่นการไม่ให้อิหร่านเนี่ยเติบโต
2: ครับ
1: นะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้มากกว่า
2: อาจารย์ฮะตอนที่มีการยุติการประทะกันแล้วก็มีการพูดคุยกันโดยมีปากีสถานเป็นคนกลางนี่นะฮะเงื่อนไขที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขายังมองแล้วว่านี่คือความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์
1: ใ
2: มันจะปกในลักษณะนั้นอีกหรือไม่อ่ะครับ
1: ใช่ครับใช่ฮะผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการปะทะเผชิญหน้ากันครั้งนี้นะฮะคือถ้าเราย้อนกลับไปดู MOU เนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนว่าอิหร่านเป็นฝ่ายชนะ
2: ครับ
1: นะแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะได้บ้างนะในลักษณะที่ตัวเองสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะฮะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟังน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกาแทบจะล่อยหลอลงไป
2: คร
1: ับ คืออาจจะแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าใครติดตามดูสถานะของอิหร่านก่อนหน้าสงครามเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิหร่านไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยฮะ
2: ถูกบีบทุกทาง
1: ถูกบีบทุกทางและต้องทำตามสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจของโลกทุกอย่างเลยดูง่ายๆจาก JCPOA เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อปี2015เนี่ยอิหร่านต้องทำตามเงื่อนไขซึ่งมันเข้มงวดมากของ IAEA ทุกประการเลย
2: ครับ
1: แต่ว่าพอหลังจากสงครามแล้วเนี่ยโอ้อิหร่านไม่สนใจเลยนะเดินหน้าควบคุมช่องแคบโฮร์มุซนะครับแล้วก็ท้าทายสหรัฐอเมริกาไม่ยอมอ่อนข้อให้ในการพูดคุยเจรจาเราเห็นผ่านMOU 14ข้อนั้นเนี่ยชัดเจนอิหร่านเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
2: และผมคิดว่าจะได้เงินชดเชยช่องแคบฮอร์มุซถูกเปิดแต่ว่ายังคุมอยู่โดยอิหร่านและคูเวตนะฮ
0: ะ
2: แล้วก็มีประเด็นเรื่องของเงินที่คุณอายัดเขาไว้ก็จะคืนอีกจะเปิดประเทศให้ขายน้ำมันอย่างเงี้ย
1: มาตรการแซงชั่นเรื่องของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ$300 ล้านอะไรต่างๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันทำให้ล็อบบี้ยิสต์ที่เกลียดชังอิหร่านในการเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่พอใจนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของทรัมป์เนี่ยกลับมาปฏิบัติการถล่มโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันกำลังยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะเราก็คงจะต้องดูบทบาทว่าตัวกลางไกลเกลี่ยเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะดึงให้สองฝ่ายเนี่ยกลับมาคุยเจรจากันได้อีกครั้งหรือไม่นะครับ
2: ก็หวังว่าข่าวดีจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเอาลึกๆแล้วของทั้งสองชาติเนี่ยนะฮะก็อยากจะลงจากวิกฤตสงครามครั้งนี้เหมือนกันนะครับ เพียงว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมองจากชาวโลกไปว่าเขาเป็นฝ่ายชนะสงครามอ่ะ
1: โอ้อันนี้ใช่ครับใช่เลยครับ
2: ครับ
1: ได้ประเด็นสำคัญเลยคร
2: ับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีนะคะผอ.ศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอัปเดตนะเพราะว่ายังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะคะสำหรับข่าวนี้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48 นาทีครับคุยกันต่อครับ
3: ค่ะก็อัปเดตนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์การโจมตีนะคะหลังจากที่ทางสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านนะคะณเวลานี้เนี่ยก็หลายชาตินะกำลังเร่งเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศอะค่ะท่ามกลางความกังวลว่าสงครามเนี่ยอาจจะขยายวงกว้างหรือเปล่าโดยณเวลานี้นะคะการโจมตีเกิดขึ้นแล้วก็มีประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมีทั้งกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะ UAE คูเวตบาเรนโอมานแล้วก็จอร์แดนด้วยค่ะขณะที่ทางประเทศกาตาร์เนี่ยเห็นทางกระทรวงมหาดไทยบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนแล้วก็รายงานเรื่องของการติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3 รายรวมไปถึงเด็ก1 คนจากสะเก็ดระเบิดที่ตกลงมาขณะนี้รัฐบาลกาตาร์ก็ออกแถลงการประนามการโจมตีดังกล่าวด้วยแล้วก็ระบุว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายซึ่งอาจจะกระทบต่อความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะคลี่คลายเรื่องของความขัดแย้งด้วยนะคะขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังรับมือกับขีปนาวุธแล้วก็โดรนที่มาจากอิหร่านนะยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามบางส่วนที่เกิดขึ้นนอกเขตของประเทศค่ะขณะที่คูเวตแล้วก็บาเรนก็มีการรายงานด้วยว่าณเวลานี้เนี่ยสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้โดยบาเรนเนี่ยเป็นที่ตั้งกองเรือที่5ของทางกองทัพเรือของสหรัฐอะค่ะต้องเปิดสัญญาณเตือนภัยจากขีปนาวุธแล้วก็เป็นครั้งที่3ภายในวันเดียวแล้วนะคะโอมานก็เหมือนกันโอมานบอกว่ามีโดนโจมตีพื้นที่หลายแห่งในเขตปกครองนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้วยที่เป็นที่ตั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุสขณะที่จอร์แดนเนี่ยก็มีการระบุว่าพบขีปนาวุธอิหร่านตกในพื้นที่3 ลูกแต่ยังไม่มีรายงานเรื่องของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
2: ครับก็ดูทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์ที่โอ้ยศักยภาพกองทัพของอิหร่านแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วกองเรือหนึ่งไม่มียังโจมตีเรือพาณิชย์ได้อยู่1เดือนเลยที่ฝ่าฝืนเข้าช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมกองทัพอากาศเครื่องบินเราสอยไปเกือบหมดแล้วโดรนข้ามประเทศเข้าไปโจมตีแม่นเป๊ะเลยนะฮะก็แสดงว่าระบบเรื่องของการสื่อสารการเชื่อมโยงในกองทัพของเขายังมีประสิทธิภาพอยู่ขีปนาวุธของอิหร่านยังคงใช้อยู่นะครับและที่สำคัญกรณีที่กาตาร์ถูกโจมตีไปเนี่ยคนไทยเราได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮากาตาร์ครับรายงานติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางในวันนี้ครับว่ากระทรวงกลาโหมกาตาร์บอกว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปยังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องครับได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าว3 รายด้วยกันนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากกาตาร์เท่านั้นครับสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ที่กาตาร์ได้เลยฮะเขาเปิดตอนนี้24ชั่วโมงแล้วครับ
3: นะคะเพจสถานเอกอัครราชทูตที่คูเวตก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันนะคะก็มีการแจ้งเรื่องของข่าวสารเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดของทางกองทัพคูเวตอะค่ะออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามที่มีการลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะมีเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศด้วยก็ขอความร่วมมือประชาชนติดตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ขอเน้นย้ำให้ทางท่านได้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบริเวณฐานทัพหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขึ้นก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ครับโอ้โหโลกเข้าไปไหนตัวไหนนะบ้านเรามีล็อกดาวน์ด้วยนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้เรียนออนไลน์เลยนะครับเนี่ยเราวนอยู่แค่ตรงเนี้ยนะฮะเข้าไปไหนตัวไหนกันไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะแต่ว่าบ้านเราก็ยังมีศึกสถาบันไม่เลิกไม่ลาฮะ
3: ล็อกดาวน์1เดือนอ่ะ
2: ใช่ครับคือเมื่อคืนเนี้ยนะฮะเทคโนปทุมวันออกประกาศกลางดึกเลยนะครับสั่งห้ามนักศึกษาเข้าสถาบันเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12ก็คือวันนี้ครับไปจนถึงวันที่19วันที่9สิงหาคมเขามีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ด้วยนะครับป้องกันเหตุวุ่นวายกับอุเทนถวายฮะโลกเข้าไปไหนแล้วฮะแต่แรงเราเนี่ยของเรายังวนอยู่กับศึกสถาบันอยู่เลยครับรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญะศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามในประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครับเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมครับด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพื้นที่อุเทนถวายก็อยู่ใกล้กันไงนะฮะประกอบกับวันที่1สิงหาคมนี้ครับจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอาจจะมีนักศึกษาอาจจะมีศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางนะครับเข้ามาในบริเวณสถาบันจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันปี57จึงออกประกาศครับก็คือห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้าไปในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับอันนี้ข้อแรกน
3: ะ
2: ที่สั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนมีผลวันนี้เลยนะครับและข้อ2ครับคือตั้งแต่วันนี้12กรกฎาคมไปจนถึง9สิงหาคมให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์และข้อ3ครับกรณีมีปัญหาที่ทางปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทั้งนี้ให้มีผลเลยนะฮะลงนามก็คือมีผลตั้งแต่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมอย่างที่บอกไงโอ้เข้าไปกันไหนต่อไหนแล้วนะฮะเรายังมาวุ่นวายเรายังมีปัญหาเรายังต้องมาล็อกดาวน์มาเรียนออนไลน์กันเพราะกลัวศึกสถาบันกันอยู่เลยอะแก้ไม่ได้แก้ไม่จบ
3: ค่ะไม่แน่ใจว่าติดขั้นตอนไหนเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายสถาบันย้ายสถานที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันไปถึงไหนแล้วก็คืบหน้าไปหรือยังใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ออ
2: ก็รู้ว่าถัดไปแถวๆนู่นแล้วพี่ฮะสมุทรปราการ
3: หรือว่ายังสร้างไม่เสร็จหรือว่ายังไง
2: น่าจะยังไม่เสร็จมาแล้วก็หรือจะให้ชั้นปีหนึ่งไปก่อนแล้วก็ระยะเวลาจะเป็นเครื่องที่จะย้ายไปทีละชั้นปีอ
3: ะ
2: นะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นชั้นปีที่1เรียนอยู่วิทยาเขตบางนาชั้นปีที่2อ่ะปีหน้านะครับปี1ขึ้นปี2ปี1หน้าใหม่เข้ามาก็ไปเรียนวิทยาเขตบางนาจนครบ4ปีพื้นที่ปทุมวันก็จะไม่มีแล้วสำหรับนักศึกษาใหม่ประมาณนั้นนะ
3: โอ้นี่ยาวเลยนะให้เรียนออนไลน์ยาวมากเลยนะคะ
2: ครับ
3: 12กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่9สิงหาเกือบเดือนน่ะ
2: ครับเคยผ่านตอนวันใกล้สถาปนาสถาบันของทั้งสองแห่งเหล่านี้นะฮ
3: ะ
2: เชื่อไหมพื้นที่ตรงนั้นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่24ชั่วโมงเลยนะฮะและท
3: ุ
2: กแยกเลยเปิดไฟวับวับอยู่ฮะ แล้วต้องเฝ้าตลอดเวลาเลยครับเนี่ยเราเสียบุคลากรกำลังพลไปเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวฮะ
3: ค่ะอ่ะภาวนาให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าพอมีมาตรการแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงจะต้องมีการออกมาตรการแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ด้วยส่วนเป็นรายวิชาที่จำเป็นจะต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยอันนี้ผู้สอนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องปรับเป็นการใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนด้วยปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมโอ้โห
2: คือระบบการศึกษาของเราเนี่ยนะฮะกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยพยายามที่จะรณรงค์ให้คนไทยเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นเพราะเราเรียนตามหลักสูตรเดิมอะนะฮะที่ม.6 แล้วต้องเข้าแล้วสถาบันอุดมศึกษาต
3: ้
2: องเร
3: ีย
2: นให้จบปริญญานะฮะจากมหาวิทยาลัยแล้วจะมีงานการทำที่ผ่านมาออกมาเตะฝุ่นแล้วก็จบมาไม่ตรงกับสายงานแต่สายอาชีพเหล่านี้นะต้องยอมรับเลยนะครับถ้าเขาฝ่าฟันจนเขาจบได้นะฮะงานไปรอถึงหน้ารั้วโรงเรียนเลยนะ
3: มันตรงกับอาชีพใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคืออยู่ปีสุดท้ายแล้วเนี่ย
3: ตลาด
2: แรงงานรองรับคุณเลยและออกไปประกอบธุรกิจของตัวเองโอ้โหชนิดที่ว่ารายได้ไม่หวาดไม่ไหวอ่ะยังอยากจะให้คนไทยมาสายอาชีพแต่ผู้ปกครองก็ยังห่วงไง
3: ใช่ค่อนข้างที่จะห่วงนะคะเพราะว่าเหมือนกับสังคมการเรียนของมัธยมกับเรื่องของการเรียนสายอาชีพก
2: ็
3: จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ฝ่าฟันกันแหละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับน้องเก๋นะครับจุฬารัตน์ประพฤติดีและผมณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยไหมนะฮะคุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาหลายข้อความเลยนะครับแต่ว่าข้อความล่าสุดบอกว่าฟังข่าวคนไม่ดีติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับมีอะไรอ่ะยาม้ายาบ้าขนข้ามประเทศนะครับที่กรณีแอร์สาว
2: นี่พี่คนไล่มาเลยนะ
1: ใช่ไหมมีอะไรทุจริตโกงสอบอุ้นบุญพ่อทิพย์หัวโนมินีสันสืบสัญชาติวันนี้ฟังข่าวคนดีๆคนดังของไทยทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกน้องอะไรน้องเนเน
2: ่น้องเนเน
1: ่
2: ตอนนี้เนี่ยโอ้โหพลังโซเชียลช่วยกันดันยอดวิวยอดแชร์เพื่อให้น้องเนี่ยแบบว่าเหมือนเป็นที่รู้จักแล้วก็เหมือนแบบใหสายตาของกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยมาโฟกัสที่น้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องแบบว่าไม่เก่งหรือว่าอะไรนะ
1: ค
2: ือมีความสามารถแล้วเป็นคนเก่งมากๆก็เลยแบบว่าต้องส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์คือถ้าย้อนกลับไปดูเล่นกีตาร์แบบเปิดหมวกที่ภูเก็ตอะค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฝ่าฟันสุดๆอะโดยเฉพาะประวัติของคุณพ
1: ่
2: อเขาบอกว่าขายทุกอย่างเพื่อที่จะพาน้องไปอเมริกาคือเป้าหมายของคุณพ่อคือต้องการให้เหมือนกับว่าไม่รู้แหละว่าแพ้หรือชนะหรือว่าอะไรแต่ต้องการให้ลูกได้ไปแสดงออกและให้คนได้เห็นถึงความสามารถของลูกตัวเองนี่คือคุณพ่อตัวอย่างมากๆอ่ะ
1: คือที่มันน่าตกตะลึงยังไงไหม
2: ฮะ
1: คนที่อยู่ในฮอลล์วันนั้น
2: อ
1: ่ะที่ดูใช่ไหมที่เป็นคลิปออกมาตอนที่เธอเปิดตัวว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยบุคลิกของเธอเห็นไหมมันต่างกับตอนที่เสียงดนตรีขึ้นน่ะมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะ
2: คนละเรื่องเลย
1: อ๋อพูดจาปลอมมาจะร้องเพลงอะไรเนี่ยซอฟต์ๆเหรออะไรประมาณนั้นน่ะแต่พอกีตาร์ขึ้นโอ้โห
2: ก็คุณเสกโลโซบอกว่าโอ้โหต้องแบบยกนิ้วให้เลย
1: เออ
2: คุณเสกโลโซบอกว่าแบบคือยอมรับในความสามารถของเธอเลยอ่ะค่ะ
1: จะให้ดังกว่านี้พี่เสกที่ตอนเนี้ยกำลังจะเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็คือทัวร์คอนเสิร์ตของพี่เสกเต็มหมดแล้วเนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าอยากจะเชิญใครมาเนี่ยน้องก็เป็นตัวเลือกได้นะ
2: เขาเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเลยนะ
1: ครับ
2: เออ
1: เพราะพี่เสกก็ลักษณะคล้ายๆนี้เลยนะฮะ
2: เหรอคะ
1: โอ้โหเป็นล็อกลักษณะนี้เลยนะครับอาศัยความสามารถของตัวเองล้วนๆนะที่พี่เสกดังมาถึงทุกวันนี้ได้น้องก็คงจะเดินตาม
2: ค่ะมีตอนที่ไปประกวดอะจำได้ว่าพี่ปุ๊อัญชลีอะค่ะเขาบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็มอบเป็นปิกกีตาร์ค่ะ
1: ครับ
2: เป็นของขวัญให้น้องแล้วน้องบอกว่าเนี่ยคือแบบแรงบันดาลใจมากนะแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะมองแบบว่ามองเห็นอนาคตว่าเด็กคนนี้จะไปไกลได้มากกว่านี
1: ้ลองเข้าไปดูสิฮะเพราะตอนนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลก
2: ค่ะ
1: เอาคลิปน้องมาทำเป็นรีแอคชั่นว่าเธอเป็นใครหุยชีเธอเป็นใครกันหมดเลยนะฮะ
2: ตอนนี้รู้จักทั่วโลกแล้วค่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
2: เพราะว่ายอดวิวของน้องเนี่ยโอ้โหถูกดันไปถึงเป็นร้อยล้านกว่าวิวแล้วนะนะคะอย่างพี่เสกโลโซเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของเสกโลโซเนี่ยทำการแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะจากเพจของเนเน่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นเพจที่ตอนเนเน่กำลังโชว์ฝีมือ cover ไลน์ของโซโล่กีตาร์สุดละมุนในเพลง5นาทีของวงโลโซอะค่ะแล้วก็ระบุแคปชั่นสั้นๆด้วยนะคะแต่ว่าได้ใจความว่าชื่นชมครับซึ่งการได้รับการยอมรับจากคำชมจากเจ้าของเพลงระดับตำนานแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหบรรดาแฟนเพลงชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์นะคะแสดงความยินดีกับเนเน่เนี่ยอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็หลายคนชอบมาก
1: น้องเพิ่งมาเปิดหมวกที่ภูเก็ตไม่ใช่เหร
2: อ
1: ล่าสุดเนี่ย
2: ใช่
1: คนแห่ไปดูเต็มไปหมดเลยครับ
2: ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะสมกับเป็นที่แบบว่าน้องเป็นคือหลายคนบอกว่าน้องคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆก้าวไปไกลถึงเวทีระดับโลกเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหตอกย้ำความสำเร็จว่าเด็กสร้างสายเปิดหมวกจากจังหวัดภูเก็ตฝึกฝนดนตรีด้วยตนเองมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ชนะใจกรรมการระดับสากลเท่านั้นนะแต่ว่ายังได้รับคำชื่นชมจากศิลปินระดับประเทศอ่ะ
1: นี่ดูภาพไหมฮะ นี่ล่าสุดนี่ก็คือน้องกลับมาเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะ
2: ฮะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้ฟีเวอร์แล้วคนแห่ดูแน่นตลาดนะครับหลังจากไปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกมาแล้วก็กลับมาเปิดหมวกที่จังหวัดภูเก็ตน้องน่าจะไลฟ์ไปด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยนะก็โอ้โหคนทั้งฝรั่งต่างชาติทั้งคนไทยแน่นตลาดไปหมดเลยนะฮ
2: ะ
1: ก่อนเริ่มการแสดงขึ้นเนี่ยนะฮะเนเน่แล้วก็เพื่อนนักดนตรีทำการซาวเช็คบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือและกำลังใจจากแฟนเพลงมารอชมอย่างต่อเนื่องบรรยากาศภายในตลาดท้ายรถนาคาเหรอฮะเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับตอนนี้นะฮะเนเน่เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกหลังจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยการโชว์พลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์สดในเพลงซอมบี้นะ
2: ค่ะ
1: บนเวทีประกวดอเมริกา Got Talent ที่สหรัฐอเมริกาจนสามารถคว้าเสียงโหวต For Yes จากคณะกรรมการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามและคลิปการแสดงกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์การกลับมาเปิดการแสดงที่บ้านเกิดครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวภูเก็ตได้ร่วมส่งกำลังใจกับศิลปินดาวรุ่งของจังหวัดก่อนเดินหน้าสานฝันบนเวทีระดับโลกต่อไปนะ
2: เนี่ยค่ะคือถ้าไปดูประวัติของเธอนะโอ้โหก็ทึ่งเหมือนกันนะคือเนเน่เนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดภูเก็ตจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกนะคะ
1: อ่าใช่
2: ร้องเพลงตามตลาดนัดทั่วไปเลยคุณผู้ฟังเป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแบบนี้นะคะก็สั่งสะสมประสบการณ์การแสดงสดต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะนะคะแล้วก็ไปประกวดเขาบอกว่าอย่างตอนที่ไปประกวดอเมริกา Got Talent ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBC ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเนเน่แนะนำตัวว่าเป็นตัวแทนมาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยแล้วตอนที่มีการบันทึกเทปตอนนั้นอ่ะเธออายุประมาณสัก15ปีแล้ววันถัดไปจะอายุ16ปีกรรมการเข้ามานะคะเข้ามาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เธอเนี่ยภาพบรรยากาศอบอุ่นมากๆคุณผู้ฟังลองไปหาย้อนดูนะเขาบอกว่าแบบโอ้โหเป็นที่ชื่นชมมากเลยแล้วก็คนที่เป็นผู้ชมแล้วก็กรรมการอะไรต่างๆเนี่ยร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับเธอด้วยนะคะแล้วตอนที่พอออดิชั่นนะคะโอ้โหก็ร้องเพลงแล้วพลังเสียงอ่ะเขาบอกว่าสุดยอดหนักแน่นมากแล้วโซโล่กีตาร์เนี่ยมัน
1: กินใจจริงๆก็ผมถึงบอกไงไอตอนแนะนำตัวกับไมค์อ่ะกับตอนดนตร
2: ีดูเหมือนคนละคนใช่ไหมคะ
1: เหมือนคนละคนเลย
2: เออนั่นแหละแล้วพอตอนโซโล่กีตาร์คุณผู้ชมทั้งสตูดิโออ่ะ
1: ครับ
2: ยืนขึ้นปรบมือให้กับการแสดงของเธอนะคะก็หลายคนแบบอึ้งมากแล้วก็กรรมการทั้ง4คนเนี่ยชื่นชมว่าโอ๊ยพออยู่บนเวทีน้องคนนี้มีเสน่ห์แฮะแล้วทำไมมีพลังในการเป็นร็อกสตาร์นะคะก็พร้อมใจกันโหวต yes ให้ทั้ง4เสียงเลยจนน้องเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะคะขนาดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเนเน่กำลังพัฒนาผลงานเพลงของตัวเองนะแล้วก็ร่วมกับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักดนตรีมืออาชีพเพื่อที่จะเตรียมปล่อย EP อัลบั้มชุดแรกด้วยนะคะก็นับว่าเป็นก้าวแรกสำคัญสู่การเป็นศิลปินระดับสากลด้วยแล้วก็การผ่านเข้ารอบของน้องคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยเพราะว่าสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกนะคะแล้วก็กำลังใจจากบรรดาแฟนๆชาวไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยส่งแรงเชียร์ให้เธอไปถึงรอบที่ลึกที่สุดของการแข่งขัน
1: คือเราจะสนับสนุนใครสักคนหนึ่ง
2: ฮะ
1: เขาต้องปาเป็นแบบนี้
2: ใช
1: ่ไหมบุกบั่นมุมานะ
2: อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับใครใช่ไหมคะ
1: คือแบบฝากระติกอย่างนั้นไม่เอาฮะโอ้โห
2: เอ
1: าง่ายๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะผมว่ามันบิดมันเบี้ยวนะใช่ไหมบ้านเรามันจะกลายมันจะกลายเป็นมันบิดเบี้ยวไปหมดอะนะฮ
2: ะ
1: คือน้องเนเน่คนหนึ่งแล้วมันมีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กหญิงเนี่ยแต่ร้องลูกทุ่งอะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กับคุณป้าจำได้ไหมอยู่สุพรรณหรืออยู่ที่ไหนอะแล้วร้องเพลงเสียงเงาของพุ่มพวงดวงจันทร
2: ์
1: ที่เพราะมากอะนั่นก็เหมือนกันครับเปิดหมวกร้องเพลงเหมือนกันครับแล้วก็ไปรายการทีวีรายการดังๆแต่ว่าน้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของน้องเด่นดังขึ้นมาได้ต้องแบบนี้สิครับไม่เอาฝากระติกนะอย่างนั้นนะฮะ
2: ก็คือ พูดง่ายๆว่ากว่าจะมาเป็นนักร้องกว่าจะมาเป็นศิลปินอ่ะ
1: ค
2: ือไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ๆใช่
2: มันเป็นเรื่องของการสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างเธอเองเนี่ยเธอก็เล่นมาตั้งแต่6ขวบใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: อืมนะชื่นชมนะก็ไปร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดันวิวยอดวิวให้น้องหน่อยนะพลังโซเชียลเก๋เชื่อว่าคนไทยนี่ที่1จริง
1: ๆไม่ต้องถึง77ล้านวิวก็ได้ฮะเอาหลักล้านก็พอ
2: โอ้ยนี่100ล้านแล้วค่ะทะลุเป็น100ล้านแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนะคะก็ขอให้ไปได้แบบว่าที่สุดเลยแล้วกันนะ
1: ครับนี่คุณอิสระชนบอกว่าว้าวๆๆคุณเก๋ก็เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เหมือนกันจัดตั้งแต่กลางวันนะ
2: ค่ะเก๋ขออนุญาตนะมาแทนเขาแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแบบพักแล้วล่ะสัปดาห์หน้า
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดูเรื่องของอากาศสุดขั้วกันบ้างนะครับคือตอนเนี้ยองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนแล้วนะครับอากาศร้อนสุดขั้วซึ่งไทยเราก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะฮะเขาบอกเลยอุณหภูมิอาจจะไปทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่การเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งนะฮะหลายคนก็บอกว่านี่ไงฝนยังตกทุกเย็นอยู่เลยแต่มันตกลักษณะว่า
2: ทิ้งช่วง
1: แล้วก็ตกเป็นกลุ่มนะฮะอย่างเช่นห้วยขวางดินแดงนะฮะ

0: ัดพร้าวตกเขตอื่นไม่ตกอย่างเงี้ย
1: ใช้คำว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: ประมาณนั้นเลย
1: เห็นภาพเลย
0: ครับเดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็คุยเรื่องนี้กันครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับก็เป็นประเด็นที่ UN Thailand ครับได้ออกคำเตือนประเทศไทยเรื่องของการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วหรือว่าปรากฏการณ์โลกเดือดนะครับก็อย่างสักสัปดาห์สองสัปดาห์ยุโรปเห็นไหมฝรั่งเศสนะฮะ
4: ร้อน
3: โอ้โหคือเขาบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิมันควรจะประมาณสัก20องศามันกระโดดเข้าไป41-43องศาและคนยุโรปนะครับเสียชีวิตไปพันกว่าคนแล้วนะครับเนื่องจากอะไรฮะคนที่อ่อนแอมีโรคประจำตัวคนสูงอายุ
4: กลุ่มเปราะบาง
3: ปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันสุดขั้วอย่างเนี้ยนะครับใช้ชีวิตไม่เป็นนะฮะพัดลมไม่เคยซื้อเพราะบ้านสร้างก็คือปิดเพื่อจะป้องกันความหนาวอย่างเดียวเจออากาศร้อนแบบนี้อยู่ไม่ได้ครับ
4: แอร์ก็แทบจะไม่เคยติดด้วยนะคะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วเขาบอกว่าถึงขนาดแบบว่าหลงวันหลงคืนเลยนะขนาด3ช่วง 3-4 ทุ่มอะค่ะแดดออกจ้าเลยคิดว่าเป็นตอนกลางวันไม่ใช่กลางคืนด้วยนะ
3: ครับ
4: เออนะก็เนี่ยละค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย UN นะคะ UN Thailand ใช่ไหมเขาก็ออกมาเตือนว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากๆที่เราอาจจะต้องเผชิญเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนแบบเนี้ยค่ะ
3: เสี่ยงยังไงฟังคำอธิบายครับเราเชิญอาจารย์สุนทิคชวัฒน์ครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยหรือว่า UN Thailand พูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สุนทิคะ
5: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์คุณเก๋ครับ
3: บ้านเราเคยมีปรากฏการณ์ที่ร้อนแล้งจากเรื่องของภาวะความร้อน 44-45 องศาเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์
5: ครับเราเคยมีนะเราเคยมีก็คือเดี๋ยวนี้คือในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะ
3: ครับ
5: 40ขึ้นหมดนะครับนะแต่เมื่อก่อนนี่คือเรา30กว่าองศาเองนะอยู่ได้สบายๆแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นมา10ปีนี้เนี่ย44องศาเซลเซียสนะที่อำเภอเถินนะจังหวัดลำปางเนี่ย
3: อยู่กันยังไงเนี่ยครับนี่คือจากปรากฏการณ์โลกเดือดโลกมันร้อนขึ้นเหรอครับ
5: ครับใช่ครับคือเขาบอกสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยนะครับตอนเนี้ยองค์การสหประชาชาติเขาบอกว่าจนเป็นจุดที่โนรีเทิร์นแล้วนะจะไม่มีการกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ย
4: มีแต่จะขึ้นจะขึ้นอย่างนี้หรอคะ
5: ขึ้นไปเรื่อยๆสุดขั้วเรื่อยๆครับนะแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่าการดิ่งกระจกมันเยอะขึ้นนะปล่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปลบกันบ้างอะไรบ้างนะแล้วอเมริกาก็ไม่เชื่อใช่ไหมอเมริกาก็ไปขุดอะไรเยอะแยะหมดเลยซึ่งเป็นคนปล่อยอันดับสองของโลกเลยซ้ำไป
3: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นใน UN Thailand เลยระบุประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบสุดขั้วนะครับแล้วเขาก็ระบุเลยว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนะจะเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง
3: คร
5: ับ ไอ้คุกคามกับกทม.เขาบอกกทม.เนี่ยเป็นเมืองที่มีความเสี่ยง
3: คร
5: ับ ในการที่ถูกน้ำท่วม
3: ครับ
5: น้ำท่วมด้วยนะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็ยังก็คือว่าไอ้ความเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนอากาศร้อนขึ้นนะครับหรือว่ามีภัยพิบัติเนี่ยนะมันจะเกิดความไม่เป็นธรรมในกลุ่มของพวกชาติพันธุ์นะกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนพิการนะ
3: คร
5: ับ พวกนี้จะสูญเสียอาชีพก่อนเลยนะแล้วก็มีผลกระทบต่อเด็กเนี่ยนะเด็กในภาคอีสานกับภาคใต้จะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคระบาดและก็ภัยพิบัติ
4: ค่ะอาจารย์มองคำเตือนของ UN Thailand ในครั้งนี้เนี่ยต้องตระหนักอย่างไรแล้วมีความน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
5: ์คือข้อมูลล่าสุดที่ผมไปดูนะมันเขามีการจำลองทางสถิติและก็จำลองทางเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาตินะ
4: ค่ะ
5: UN นะโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมและก็ความมั่นคงของมนุษย์สหประชาชาติเนี่ยร่วมกับธนาคารโลกเลยระบุความเสียหายโดยเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยนะก็คือเมืองที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครนะสมุทรปราการนครราชสีมาและขอนแก่นนี่หมายว่าคนจะย้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองพวกนี้เยอะเม
3: ื
5: องใหญ่ๆเยอะแต่นั้นแล้วเมืองใหญ่ๆพวกนี้เป็นไงจะถูกภัยพิบัติเนี่ยเล่นงานไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนภัยแล้งฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะครับ และสิ่งที่สำคัญกันคือเขาประเมินเลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะถูกกัดเซาะเนี่ยจะจมน้ำเนี่ยจะจมน้ำในปี2050เนี่ย 96% จะจมน้ำแน่นอนนะแต่ว่ามันจะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยสร้างความเสียหายโดยตรงแก่ชุมชนริมทะเลประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี
3: ครับ
5: นะแล้วก็ภัยพิบัติเฉียบพลันเนี่ยธนาคารโลกประเมินว่าเราจะสูญเสียเงินเฉลี่ยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจากภัยพิบัติอายุน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยดินถล่ม
3: ครับ
5: นะครับแล้วก็สินค้าเกษตรเราคือข้าวแป้งมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยอย่างเงี้ยนะมีแนวโน้มว่าจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อย
3: ๆก็คือผลผลิตมันจะไม่ได้เลยเพราะมันแล้งไม่มีน้ำอย่างนี้แหละ
5: ครับก็คือตั้งแต่ปี26ปีนี้เป็นต้นไปนะมันก็จะเกิดสมมติว่าปีนี้มันเอลนิโญใช่ไหมเอลนิโญคือร้อนแรงใช่ไหมเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปถึงเดือนที่พิกายนเนี่ยนะสทนชได้ออกมาบอกแล้วนะว่ามันจะฝนจะขาดช่วงจะแรงแล้วจะเริ่มแรงแล้วนะและช่วงนี้ที่ฝนตกก็คือเป็นเรนบอมเป็นจุดๆๆเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำนะที่พัดผ่านประเทศไทยเลยนะแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีพายุบาวีนะที่เข้ามาช่วยทำให้ฝนตกเนาะแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มแรงแล้วนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพอมาปีหน้านะมันก็จะแรงจนถึงเดือนเมษา
3: ครับ
5: แล้วเรียกเอลนิโญหลังจากนั้นก็จะเป็นลานินญาสลับกันอย่างเงี้ยเอลนิโญลานินญาแต่มันสุดขั้วไงเอลนิโญคือร้อนแรงแต่พอลานินญาคือน้ำท่วมมันจะรุนแรงฮะมันสุดขั้วคือรุนแรง
3: ที่เห็นภาพก็คืออย่างที่หาดใหญ่โดนกรุงเทพมีโอกาสเกิดขึ้นแบบหาดใหญ่ไหมครับ
5: กรุงเทพก็มีโอกาสนะคือตอนนี้นะคือที่เขาจับตาดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรุงเทพกลายเป็นภาคเหนือนะแถวแม่สายแม่ฮ่องสอน
3: เนี่ย
4: ที
3: ่
4: เดิมเดิมนะ
5: ที่เดิมเดิมที่เดิมเดิมนะแล้วก็ภาคใต้คือหาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสโดนอีกนะครับแล้วส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วมันมีอ่าวไทยล้อมรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นพายุเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาโดยตรงนะครับฝนก็ตกอย่างเงี้ยเป็นเลนบอมเป็นจุดๆเป็นที่ที่ไปน้ำท่วมเป็นจุดๆไปนะ
4: ครับอาจารย์ถ้าเราให้ความสำคัญกับการเตือนของ UN Thailand ที่เขาออกมาเตือนแบบนี้ค่ะมันจะมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแง่ของการรับมือเราจะต้องรับมือยังไงบ้าง1 2 3 4เนี่ยค่ะอาจารย
5: ์ครับคือตอนนี้นะคือพอเขาออกมาเตือนอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยจะทะลุเนี่ยเกิน44องศาทุกปีนะครับนะเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งขึ้นความร้อนเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาโดยที่ประเทศไทยอยู่อันดับ17ของโลกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วเกิดภัยพิบัตินะเขาเตือนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำก็คือว่ารัฐบาลเองจะต้องจัดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวนะว่าเนี่ยในเมื่อเขาเตือนเราอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีภัยพิบัติมีน้ำท่วมมีภัยแล้งเนี่ยเอ๊ะอย่างนี้เราจะรับมือยังไง
3: คร
5: ับแต่ละกระทรวงก็ต้องมานั่งคุยกันนะก็ต้องมีวางแผนมีมาสเตอร์แผนมีแอคชั่นแผนออกมาเขาเตือนชัดเจนเลยว่ากัดเซาะชายฝั่งเนี่ยเสียหายหนักนะครับนะในอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดการกัดเซาะไม่ให้น้ำท่วมเหมือนเดิม
3: ครับปัญหาคือที่อาจารย์บอกว่าปี2050กรุงเทพเนี่ยระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นนะฮะกัดเซาะอาจจะเพิ่มมากขึ้นเราจะสู้ไหวหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย์
4: ค่ะ
5: นี่ไงมีการประสัมมนากันเมื่อวันก่อนนะว่าจะอยู่กันยังไงนะจะทำยังไงจะย้ายเมืองหลวงหนีไหมนะครับจะย้ายไปไหนนะครับก็สุดท้ายนะคือสรุปว่าถ้าย้ายไปเนี่ยนะโอ้โหเศรษฐกิจพังเพราะเศรษฐกิจมันตามไปด้วย
3: ครับ
5: 80%เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะเศรษฐกิจทุกคนวิ่งมาที่กรุงเทพหมด
3: ครับ
5: เพราะถ้าย้ายเมืองหลวงไปเนี่ยพวกรัฐสภาไปสถานที่อะไรการไปแต่ว่าเศรษฐกิจก็ต้องตามไปด้วยใช่ไหมซึ่งเขาบอกอย่างเงี้ยมาลงทุนสูงไปทำอย่างนี้ได้ไหมก็คือว่าเรากั้นไม่ให้น้ำท่วมได้ไหมหามาตรการป้องกันได้ไหมใช่ไหมเช่นอะไรทำเขื่อนกั้นน้ำอย่างนี้ได้ไหมนะล้อมรอบกรุงเทพ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับหรือว่าทำให้เป็นเมืองฟองน้ำจะดีไหมนะครับนะอย่างนี
3: ้โอ้อาจารย์
5: เปลี่ยนเมือง
3: แค่ทำรถไฟฟ้าเนี่ยยังแก้กันไม่เสร็จเลยนะฮะน้ำทะลักอุโมงค์จะสุดจะโอ้โหจะยุบลงไปยังไงอันนี้ถ้าเกิดน้ำทะเลมันสูงกว่าระดับพื้นดินของกรุงเทพมหานครมันไม่อภิมหาโปรเจกต์ในการกันเลยเหรอครับ
5: ถูกต้องครับคืออย่างนี้คือกรุงเทพเนี่ยมันสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ1-1.5 เมตรเท่านั้นเองนะ
3: ครับ
5: นะมันอยู่เป็นในพื้นที่แอ่งกระทะแล้วก็ดินเหนียวนุ่มนะดินอ่อนนะแล้วก็น้ำทะเลมันขึ้นมาเนี่ยประมาณ3-5มิลทุกปี
4: ครับ
5: นะแล้วก็แผ่นดินเราซุดแต่ประมาณ1-2เซนทุกปีเนี่ยซุดเพราะอะไรฮะมันน้ำบาดาลไม่มีนะแต่ที่เราซุดเพราะเราไปสร้างเมืองไงไปสร้างต่อเสาเข็มต่ออะไรลงไปเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ย ราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่น่าสังเกตคือว่าในช่วงวันขึ้น15ค่ำทั้งหลายเนี่ยเป็นไงน้ำทะเลหนุนสูงมากพันลามสองพวกบางทั้งหลายบางเขมบางขุนเทียนบางอะไรเงี้ย
4: ปกติอาจารย์ปกติเกเห็นน้ำทะเลหนุนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ก็จังหวัดสมุทรปราการแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นบ่อยที่พระรามสองโอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะอาจารย
5: ์บนถนนน้ำท่วมถนนนะฮะหมดเลยนะฮะน
3: ี่
5: ไงเพราะว่ามันทรุดไงฮะเพราะว่าแผ่นดินทรุดน้ำทะเลสูงขึ้นนะเพราะเราตอกอะไรลงไปเยอะๆเนี่ยอย่างอุโมงค์เนี่ยนะอุโมงค์ลงไป30เมตรอย่างเงี้ยน้ำเท่าอุโมง
3: ค์ครับ
5: เพราะมันทรุดลงไปอ่ะแล้วผมมองว่าแล้วถ้าอุโมงค์ยังเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปแล้วตึกที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยนะเกิดมันถล่มลงมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
3: ครับ
5: เกิดมันล้าวขึ้นมาเนี่ยเพราะมันซุดไปเรื่อย
3: ๆครับ
5: จะน่ามันก็มีรถไฟวิ่งวิ่งทุกวันทุกวันนะตรงนี้สั่นสะเทือนไปตลอดนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะของเราตรงนี้นะที่เขาเตือนมาตรงนี้นะครับ
4: ยังมีเตือนเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วก็น้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายด้วยใช่ไหมอาจารย
5: ์ถูกต้องฮะก็คือตอนนี้นะคือน้ำก็คือขั้วโลกคือว่าแถวมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยนะก
4: ็
5: คือมันละลายนะน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยนะก็คือเขาบอกละลายน้ำแข็งขั้วโลกตอนนี้มันต่ำสุดในรอบ 4-8 ปีเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิเดิมมันต้องประมาณลบใช่ไหมติดลบใช่ไหม
3: ครับ
5: แต่ปีนี้เนี่ยอุณหภูมิที่อาร์กติกในขั้วโลกไปเงี้ยดัน 2.2 องศาเซลเซียส
4: ค่ะ
3: เอาไม่ติดลบแล้วเหรอฮะ
5: ไม่ติดลบแล้วฮะเกินศูนย์นะ 2.2 องศาเซลเซียสพวกมอสเฟิร์นขึ้นได้หมดเลยเห็นเป็นสีเขียวอยู่บนน้ำ
3: ครับ
5: เพราะงั้นเราก็สูญเสียอะไรพื้นที่สะท้อนแสงเนี่ยเพราะว่าก็คือมหาสมุทรใช่ไหมมันก็มีสีขาวน้ำแข็งปกคลุมอยู่ฮะมันก็สะท้อนแสงสะท้อนแสงสะท้อนความร้อนออกไปได้เวลาดวงอาทิตย์ส่องมาเนี่ยพอพวกนี้กลายเป็นน้ำไปหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นสีขาวเป็นสีเข้มมันก็ดูดความร้อนไว้เนี่ยนะใช่ไหมดูดความร้อนน้ำทะเลก็ร้อนขึ้นเร่งให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นนะครับ
4: ซึ่งมันก็จะส่งผลมาในส่วนของไทยด้วยใช่ไหมคะไทยจะได้รับผลกระทบตรงนี้ยังไงบ้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย
5: ์พอน้ำแข็งมันละลายนะจากทั่วโลกอาร์กติกละลายนะแล้วก็น้ำแข็งจากยุโรปก็ละลายมันก็ลงมาที่ไหนมาในมหาสมุทรแปซิฟิกมันก็เลยทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นนั่นในอ่าวไทยประมาณ5มิลลิเมตรต่อปีนะขึ้นสูงมากเลยนะ5มิลลิเมตรต่อปีทุกปีนะอันนี้คือนับมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2020มาแล้วนะฮะต้นมาเนี่ยมี69เนี่ยเพราะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นเราจะเห็นว่าน้ำเริ่มท่วมแล
3: ้
5: วเริ่มท่วมเนี่ยเวลาน้ำขึ้นนะครับตรงเนี้ยนะครับ
3: โอ้โหผมห่วงพื้นที่การเกษตรอย่างเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุยเข้ามาว่าอย่างโคราชเนี่ยฝนไม่ตกเลยถ้ามันมีปรากฏการณ์ลักษณะนี้รุนแรงขึ้นทุกปีครับอาจารย์น้ำต้นทุนในเขื่อนในอ่างของเราหรือว่าตามถ้าคูคลองไม่มีเลยเนี่ยมันจะบริหารจัดการการเกษตรกันยังไงล่ะครับ
5: นี่ไงเขากังวลเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2026ก็คือปีนี้เป็นต้นไปประเทศไทยนะมันจะโนรีเทิร์นแล้วจะไม่กลับให้แล้วมันจะสุดขั้วไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เขากังวลปีนี้คือเลยข้าวแป้งมันสำหลังแล้วก็อ้อย
3: ครับ
5: นะมันจะผลผลิตจะไม่ได้ตามคาดนะพวกนาปังนาปีทั้งหลายเลยนะอย่าไปทำนะ
3: ครับ
5: แล้วก็พื้นที่เขตนอกชนบทเนี่ย 80% จะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะใช้น้ำฝนแต่ในเขตชนบทเองเป็นไงน้ำในเขื่อนก็ลดลงไงใช้ได้ประมาณสัก 35-40% อย่างเงี้ย
3: ครับ
5: นะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ที่เสี่ยงที่สุดก็คือภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกเนี่ยน้ำในเขื่อนหนองปลาไหลดอกไก่เนี่ยหรือว่าเป็นบางพระเนี่ยนะมีน้ำใช้ได้ประมาณ 35% เอง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ว่าอะไรใช้เลี้ยงทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3: ใช่อันนั้นก็คือ
4: ตัว
3: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเลยนะครับนะ
5: ใช่ครับท่องเที่ยวผลไม้ทุเรียนเนาะลำไยใช่ไหมและอะไรฮะและอีกอันก็คืออุตสาหกรรม
3: ครับ
5: แย่งน้ำกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะถ้าดูข่าวนะวันนี้คือผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงมา
3: ครับ
5: นะครับมาลงบางพระอย่างเงี้ยเอลซี่บูมปลาเปลือตายหมดเลย
3: ครับ
5: เพราะว่าไอ้น้ำบางปะกงก็เสื่อมโทรมเหมือนกันนะแต่เนื่องจากไม่มีน้ำใช้เลยต้องเอาน้ำบางปะกงไปใส่ในอ่างเก็บน้ำบางพระ
3: คื
5: ออ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยนะเป็นไงก็คือทำน้ำประปาให้คนชลบุรีกินเนี่ย
3: เดี๋ยวบางปะกงน้ำกร่อยไม่ใช่เหรอครับอาจารย
5: ์น้ำกร่อยฮะน้ำกร่อยก็คือแม่น้ำบางปะกงแล้วมันก็น้ำกร่อยนะแต่ว่าเขาต้องผันไปลงที่อ่างบางพระเพราะบางพระไม่มีแล้วไง
3: โอ้
5: แต่ว่าบางพระน้ำน้อยแล้วต้องไปใช้กับเมืองพัทยาใช้กับศรีราชาชลบุรีเยอะแยะอย่างเงี้ยนะ
3: ครับ
5: ใช่ไหมก็เลยต้องผันน้ำเนี่ยจากบางปะกงไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาน้ำในนั้นไปทีสเนี่ยก็คือไปปรับปรุงใหม่ให้เป็นน้ำประปาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอ่างเก็บน้ำบางพระไปเงี้ยสลายสีเงินแกมเขียวซึ่งกันหมดแล้วตาเปิดตายเยอะแยะหมดแล้ว
3: โอ้
4: อาจารย์ทีนี้คำถามก็คือว่าประเทศไทยมีความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์
5: คือผมมองว่าสหประชาชาติเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็ธนาคารโลกเตือนมาเราอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมองว่ามันต้องเริ่มต้นจากรัฐบาลรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะผมก็จะต้องหยิบตรงนี้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินะมาคุยกันได้แล้วฮะ
3: คร
5: ับจะเอายังไงนะฝนตกน้ำท่วมเนี่ยภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ได้รับไม่คือไม่ได้ไปทำเป็นเรื่องปีต่อปีนะคือจะต้องวางแผนเลยว่าไอ้กรุงเทพจะจมน้ำจะทำยังไง
3: อีก24ปีกรุงเทพจะจมแล้วนะครับเนี่ยมันถ้าจะสร้างอะไรต้องเร่งแล้วนะฮะอย่างรถไฟ3สนามบิน8ปีนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ
5: เลิกเรียบร้อยครับ
3: ครับ
5: ไม่มีแล้วจบเองนะตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเราบอกกรุงเทพจะจมน้ำเราไม่ย้ายเมืองหลวงเราจะต่อสู้ใช่ไหมอย่างนี้มันก็ต้องทำแล้วในเขื่อนกั้นน้ำเอาไหมประตูเปิดปิดน้ำเจ้าพระยาเอาไหมแบบเนเธอร์แลนด์ทำให้กรุงเทพไปเป็นเมืองฟองน้ำดีไหมนะฮะใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแก้มลิงริมทะเลอะไรพวกนี้นะเก
3: ็
5: บน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาคิดกันนะว่าเราจะเดินไปทางไหนนะครับ
3: ครับอุดคิดแบบชาวบ้านครับอาจารย์โลกร้อนขึ้นใช่ไหมเราเร่งปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้ร่มเงาคลุมพื้นดินเพื่อจะได้มีความชุ่มชื้นช
4: ่
3: วยได
4: ้
3: บ้างไหมครับ
5: ต้องครับถูกต้องนะเนี่ยนะคือมันต้องสีเขียวนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
0: สนับสนุนโดย Counter Service ฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

0: Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2569
1: เรื่องการเงินเนี่ยบางทีประหยัดอย่างเดียวมันก็ไม่พอจะเกณฑ์เราก็อาจจะต้องใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในมือเนี่ยมาช่วยลงทุนลงแรงอีกหลายคนค่ะมีคอนโดมีบ้านนะคะที่อยู่ในเมืองอยู่ใกล้ที่ทำงานอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแถมยังมีบ้านอยู่กับครอบครัวหรือว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่อยู่อยากจะหารายได้เพิ่มกลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ให้คอนโดที่ว่างอยู่นั้นปล่อยเช่าไปซะหลายคนก็ไอ้วิธีที่จะปล่อยเช่าอ่ะมันง่ายแต่จะทำยังไงที่จะปล่อยแบบง่ายๆเพราะคนเช่าก็มีหลายกลุ่มหลากหลายความต้องการอีกถือเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สั่นคลอนนะคะยิ่งตอนนี้บอกเลยว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยส่งผลให้บางทีการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้การเช่าได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วแนวโน้มในปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมต่างๆก็ส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยคาดว่าราคาที่อยู่อาศัยมันคงเพิ่มขึ้นในข้างหน้าสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าราคาอสังหาริมทรัพย์อาจจะกำลังเพิ่มขึ้นถือว่ามีความท้าทายในขณะที่หลายคนก็อาจจะคาดว่ามันก็ทรงๆตัวไหมล่ะจะซื้อดีหรือเช่าดีนะทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอยู่แล้วเราอยากจะปล่อยเช่าคือเราก็ต้องทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้เช่าด้วยเรียกว่าใส่ใจเหมือนกับเขาเป็นเราแล้วเรากำลังจะหาที่พักอาศัยเราต้องจินตนาการไปก่อนเลยว่าแบบไหนที่เขาอยากจะได้และอะไรที่เราไม่ควรมองข้ามถ้าอยากที่จะปล่อยเช่าได้ง่ายๆนะจ้าผู้เช่าส่วนใหญ่มักต้องการเช่าในที่อยู่อาศัยที่ดูดีใหม่ๆเพื่อลดเวลาในการเดินทางไม่ว่าจะเช่าคอนโดใกล้ที่ทำงานใกล้สถานศึกษาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะสภาพห้องก็ควรจะต้องดูดีสวยเหมือนใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดให้เช่าก็ควรจะได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงสร้างความมั่นใจแต่ยังสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของเจ้าของได้เป็นอย่างดีและชัดเจนเพราะฉะนั้นควรสร้างความประทับใจให้ผู้เช่าเมื่อเขามาดูสถานที่จริงนั่นหมายถึงรูปภาพต้องดูสวยน่าอยู่เป็นเรื่องสำคัญค่ะบางทีเราถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือแต่เก็บเอาไว้นานข้ามปีตั้งแต่โครงการเสร็จใหม่ๆเลยมั้งบางทีผ่านไป 4-5 ปีและเรามาโพสต์ปล่อยเช่าระวังคนเช่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าห้องใหม่เพิ่งสร้างเสร็จจริงๆไม่ควรทำค่ะควรถ่ายภาพให้เป็นปัจจุบันสื่อสารความจริงกับคนที่เช่าไปเลยนะคะเขาจะได้ไม่เสียความรู้สึกว่าโอ้โหมาแล้วไม่ตรงปกเงี้ยนะคะเทคนิคการถ่ายภาพก็ไม่ยากค่ะเราก็ตั้งกล้องให้ตรงถ้าเป็นรุ่นที่มีเลนส์มุมกว้างอันนี้จะดีมากเพราะจะสามารถเก็บรายละเอียดห้องได้มากทำให้ห้องดูกว้างขึ้นการตกแต่งภาพถ่ายก็สำคัญที่จะทำให้ปล่อยเช่าได้เร็วอย่างน้อยเอ้าเวลาเขารูดนะคะพวกโซเชียลทั้งหลายแล้วมาเจอที่เราโฆษณาเอาไว้มันก็เตะตาคนให้เขาคลิกเข้ามาดูใช่ไหมเราก็ควรจะเลือกภาพถ่ายช่วงที่มีแสงธรรมชาติถ่ายให้เห็นครบทุกองค์ประกอบเลยนะคะเพื่อบอกเล่าความน่าอยู่ของบ้านหรือคอนโดเราห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวระเบียงนะคะถ่ายให้มันดูมีชีวิตชีวามากกว่าโอ้โหห้องโล่งๆไม่มีอะไรเลยอย่างนี้อาจจะเสริมด้วยพื้นที่ส่วนกลาง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโครงการค่ะอย่างน้อยมันก็เป็นจุดเด่นเรียกร้องความสนใจให้คนอยากเข้ามาดูเวลาถ่ายภาพก็เลือกเวลาที่มีแสงแดดส่องผ่านห้องมากที่สุดค่ะห้องจะได้ดูสดใสหรือถ้าหากว่ามองเห็นวิวถ่ายวิวไว้เลยสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดที่ต้องระวังก็คืออย่าไปหลอกลวงคนเช่านะคะวันที่เขามาดูเดี๋ยวห้องไม่ตรงปกเขากลับไปแถมด่าเราด้วยไม่ดีไม่ดีอยากปล่อยเช่าบ้านหรือคอนโดได้เร็วเราก็อาจต้องยอมสละความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบ้านและคอนโดที่ให้เช่าถ้าพร้อมไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เช่าได้มากขึ้นถือเป็นข้อได้เปรียบของผู้เช่าหลายคนที่ให้ความสำคัญเพราะถือว่าสะดวกสบายหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีทั้งโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทำน้ำอุ่นคนเช่าเขาจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเช่าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายหรือเราจะใส่ใจรายละเอียดอย่างอื่นเพื่อสร้างความประทับใจก็ได้เช่นมีจานชามเตรียมไว้มีกระดาษชำระในห้องน้ำมีเบอร์โทรศัพท์สายด่วนจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเบอร์เรียกช่างซ่อมสารพัดเบอร์สั่งอาหารร้านอร่อยหรือว่าเบอร์ร้านซักรีดยิ่งท่าที่นี่มีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยแล้วปัจจุบันหลายโครงการค่ะนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยสร้างความสบายอกสบายใจให้กับคนที่อยู่อาศัยได้ใช่ไหมล่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวๆๆๆไหวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar

0: ัวจริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Tonight Thailand
7: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: เมื่อเราโพสต์เรียบร้อยเราก็ต้องหาช่องทางในการหาตลาดหาลูกค้ายังไงเดี๋ยวนี้ทำได้หลายช่องทางจ้าการที่เราจะปล่อยให้คนเขามาเช่าบ้านหรือคอนโดมันมีเว็บไซต์ปล่อยเช่าทางออนไลน์ค่ะก็นับว่าสมัยนี้โชคดีมีช่องทางเข้าถึงกลุ่มผู้เช่าได้เป็นอย่างดีเพราะคนเช่าเขาก็จะมาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเลือกทำเลเลือกราคาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับยิ่งเป็นช่องทางที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองยิ่งดีใหญ่เลยหรือบางทีมันก็จะมีเว็บไซต์ที่เขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะหลายๆกลุ่มเขาสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อปล่อยเช่าห้องหรือบ้านโดยแนบภาพและข้อมูลให้ผู้เช่ามาเลือกผ่านเจ้าของห้องโดยตรงวิธีนี้มันก็ดีตรงที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเนาะนะคะพวกกลุ่มขายเช่าบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อดีคือเจ้าของห้องเข้าไปโพสต์ได้ตรงจุดผู้เช่าเองก็เข้ามาเพื่อหาทำเลที่อยากได้ตรงใจแต่ว่าค่าเช่าก็ควรจะต้องจับต้องได้นะคะเหมาะสมกับคุณภาพแม้ผู้เช่าปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและอาจจะยินดีจ่ายเพื่อความสะดวกสบายแต่ความคุ้มค่าก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญถ้าเขาพิจารณาค่าเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าที่มีงบประมาณจำกัดหรือต้องการเช่าระยะยาวนะจ๊ะการปล่อยเช่าควรจะเหมาะสมเพราะการปล่อยเช่าราคาแพงเกินก็อาจจะทำให้เราโดนลูกค้าปัดทิ้งตั้งแต่เริ่มแรกเขาเห็นเลยละค่ะเพราะบางทีลูกค้าเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องราคามาอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นค่าเช่าเราก็ไม่ควรจะกระโดดให้มันไกลไปกว่าคู่แข่งมากเกินไปและวิธีคำนวณอัตราการเช่าง่ายๆที่ไม่ทำให้ผู้เช่าขาดทุนและเหมาะสมกับผู้เช่าส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาเปรียบเทียบจากคุณภาพของคอนโดหรือราคาต่อตารางเมตรทำเลที่ตั้งขนาดของห้องรวมไปถึงชื่อเสียงของผู้พัฒนาโครงการก่อนตั้งราคาค่ะเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงไม่ยากเลยเราก็เช็คราคาจากเว็บไซต์ปล่อยเช่าคอนโดต่างๆบ้านต่างๆสิคะอาจจะเข้าไปในกลุ่มนะคะที่เขาปล่อยเช่าคอนโดและเราก็ตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับโครงการเดียวกับเรานั่นแหละแต่เราอาจจะใช้วิธีแต่งห้องแต่งบ้านให้สวยสะอาดมีความครบครันพร้อมอยู่เป็นตัวดึงดูดผู้เช่าให้เข้ามาหาเราเองและที่สำคัญก็คือเงินค่ะเงินนั่นก็คือสัญญาเราต้องทำสัญญาเช่าให้ชัดเจนกำหนดวันจ่ายค่าเช่ามีค่ามัดจำเท่าไหร่ค่าส่วนกลางใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟคิดยังไงแต่ไม่ควรเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินความเป็นจริงนะคะควรจะต้องเป็นไปตามใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้าหรือประปาค่ะและถ้าเราไม่ทำสัญญามันก็มีความเสี่ยงไง เราจึงต้องควรกำหนดวันจ่ายหรือเงื่อนไขในการเช่าอยู่จำนวนค่ามัดจำซึ่งเราควรจะเรียกเก็บ1เดือนคือค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนแหละเรียกว่าเก็บให้ชัดเจนทำสัญญาทั้ง2ฝ่ายไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องมานั่งปวดหัวทีหลังเพราะตามกฎหมายแล้วการเช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลงลายมือชื่อทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญแล้วล่ะก็จะมาใช้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กูรูในด้านการเงินเขาแนะนำมาว่าเจ้าของเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะไปล็อกประตูบ้านหรือยึดทรัพย์สินถ้าเกิดผู้เช่าเขาไม่จ่ายค่าเช่าค่ะแต่วิธีดำเนินการที่ถูกต้องก็คือยกเลิกสัญญาเช่าบ้านโดยผู้เช่าจะมีเวลา15วันในการย้ายออกถ้าไม่ย้ายออกค่อยไปฟ้องร้องกันค่ะแล้วค่าเช่าทุกเดือนก็ต้องเป็นไปตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาผู้ให้เช่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆอันนี้จะดีที่สุดอย่าไปลงไปล็อกประตูหรือไปยึดทรัพย์สินเขาเด็ดขาดนะคะไม่ควรค่ะกูรูเขาบอกว่ามีอีกอย่างที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือเราลองดูผู้เช่าค่ะซึ่งมันมีหลากหลายถ้าเป็นผู้เช่าต่างชาติเราก็ต้องแยกย่อยไปอีกว่าเขามาทำงานแบบไหนเปิดธุรกิจหรือว่าเกษียณอายุอยากมาอยู่ยาวๆเราก็จะได้คิดค่าเช่าเขาถูกอย่างถ้าเป็นคนญี่ปุ่นไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอนโดหรือบ้านติดรถไฟฟ้าเพราะบางทีไม่ใช่ปัจจัยสำคัญคนญี่ปุ่นที่เข้ามาในเมืองไทยบางทีเนี่ยเขามีบริษัทจัดรถยนต์พร้อมคนขับให้ก็ไม่ต้องใช้รถไฟฟ้าหรือถ้าไม่มีรถโดยธรรมชาติคนของเขาเนี่ยเติบโตมากับการเดินถ้ามันไกลรถไฟฟ้าเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกค่ะหรือถ้าจะให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ต้องดูว่าอ๋อทำเลใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยอันนี้จะมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเดินไกลเกินกว่า1กิโลยิ่งถ้าใกล้สถานีรถไฟสามารถนั่งไปเรียนได้อุ้ยผู้ปกครองบอกว่าพร้อมอยู่เลยแถมต้องปลอดภัยเดินทางสะดวกผู้ปกครองก็จะอยากให้ลูกหลานมาอยู่เป็นอันดับแรกหรือดูซิว่าผู้เช่าอยากจะอยู่ใกล้ทำงานก็ควรจะเป็นห้องที่ครบครันพร้อมอยู่เลยหรือถ้าเป็นเด็กนักศึกษาสีสันก็ต้องสดใสอาจจะต้องทาสีใหม่หรือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้มีสีสันห้องจะได้ดูน่าอยู่สามารถเรียกคนเข้ามาเช่าเราได้เห็นไหมไม่ยากเลยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัด101วัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประควรชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยในโอฬารธีรเศรษฐิชัยและคณะตลอดจนวิทยาลัยพาณิชการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมันคาริยารามวัดคิริวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวจัญญาภูลบริษัท TSS Parking Solution จำกัดบริษัท TSS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนเป็นกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและสืบสานหัตถศิลป์ไทยพระราชกิจกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมได้รับการถวายรางวัลเกียรติคุณจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญทองเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและรางวัลด้านความปลอดภัยอาหารจากองค์การอนามัยโลก อันเป็นที่ประจักษ์ถึงพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติ
6: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: กลับมาแล้ว20:15 นะคะกับวันอาทิตย์นี้ค่ะเป็นค่ำคืนที่โอ้โหมีความสุขที่สุดเลยนะคะเพราะว่าติดค้างเพลงนี้เอาไว้2อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้นึกได้ต้องรีบให้น้องแป้งจับเลยนะคะสำหรับเพลงชื่อเล่นยอดฮิตนะคะสมัยนั้นก็นี่แหละประมาณนี้เนาะแต้วจิ๋มจุ๋มจิ๋มนกหูอ้วนแดงดำเขียวน้อยนิดอะไรประมาณนี้เนาะคนในยุคน่าจะเป็นยุค70นะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าอยากฟังมากวันนี้จัดให้แล้วนะคะก่อนหน้านั้นไก่จ๋าสายันสัญญาด้วยอีกหนึ่งเพลงนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้12 กรกฎาคม 2569ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษนะช่วงขับสุขภาพนะคะลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนที่อย่างที่บอกนะคะว่าหลายท่านก็นะรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอฟังรายการรอคุณหมอตอบคำถามที่ถามค้างเอาไว้ใครอยากจะเพิ่มเติมรีบโทรมาหาน้องแป้งเลยนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะครับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีนะคะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณกิวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับมันบอกหมอไม่แข็งแล้วสะกิดหรอกเนี่ยด่าแล้วนะแถวฉา
0: สวัสดีค่ะคุณหมอเป็นแขกด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ฟังเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณหมอนี่เป็นชื่อเล่นยอดในสมัยนั้นใช่ไหมคะยุค70-60เนี่ยชื่อนี้นะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าผมประเภทสุนทราภรณ
0: ์ใช่คุณหมอเคยบอกแล้วว่าคุณหมอฟังสุนทราภรณ์คุณหมอเพ็ญแขก็จะฟังเป็นลูกทุ่งยุคนี้นะคะแต่ว่าจ๋านี่คือต้นฉบับเลยค่ะสาริกาจิ๋นทองนะคะก็ยังเพราะอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ชื่อเล่นนิยมก็ตั้งชื่อพยางค์เดียวสมัยนั้นเนาะเขาก็บอกว่ามันเหมือนจะล้อไปกับลักษณะของสิ่งรอบตัวไหมถ้าปัจจุบันนี้อุ้ยผู้ชายวันนี้ดูแต๋วจังเลยอะไรอย่างนี้เปล่าเรียบร้อยหรือไงคะคุณหมอน่าจะใช่เนาะอันนี้เดา
1: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยถ้าเรามีปัญญาที่จะคิดแล้วก็ไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติทำให้เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีประโยชน์หรือโทษตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดโทษเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมจะของญาติอ่านมันไม่ใช่คำกลอนนะก็คือพอดีอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะที่รู้จักกันนะเขาเขียนไว้นะครับบอกว่าผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดวิปริตไปทุกเรื่องเมืองใดไร้ธรรมไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบันไลแน่นอนประเทศเราเนี่ยคงจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดมีคอร์รัปชันทุกรวมทั้งหมอด้วยด่าตัวเองดีกว่าจะได้ไม่กระทบคนอื่นนะหมอยังผิดเลยนะ
0: มีทุกวงการ
1: เอาคนมาตั้งท้องแล้วก็ไปสัญชาติไทยเองอะไรเงี้ย
0: เออกุมารจีนนะคะอ๋อนั่นแหละค่ะ
1: ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเป็นผมทำผมคงไม่กล้าทำแบบผมเลยบอกว่าเห็นหน้าคนมานั่งอยู่ที่คลินิกนะผมก็รู้แล
0: ้
1: วก็จะมาขอไปลาป่วยตอนเช้าเมื่อคืนเมามากไปหน่อยนึงก็เลยไม่อยากไปทำงานขี้เกียจเดี๋ยวมาขอไปลาป่วยกับหมอแล้วกันผมบอกว่าที่นี่ไม่เขียนใบลาป่วยให้เพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเมื่อเช้าคุณเป็นยังไงผมไม่รู้อ่ะเพราะนั้นผมออกไปรองแพทย์ย้อนหลังไม่ได้ไปบอกคนนู้นนะคนนู้นนะหมอคนนู้นบอกชื่อเขาไปบอกว่าเขาออกให้นะแต่เขาเก็บตังค์แต่ของหมอวัดเนี่ยถ้าป่วยออกให้ไม่เก็บตังค์ไม่คิดเงินนะครับลุกไปหายไปเลยทีเดียว5 คนเลยเขาบอกไปเถอะไปที่อื่นเถอะไปที่ชอบที่ชอบนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีกติกามีคุณธรรมในใจของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นการนี้อะไรก็ตามเนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยนะทั้งแพทย์ก็ยังเหมือนกันนะเป็นหมอก็เป็นหมอแต่เป็นหมอไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้นะครับท่านต้องเข้าใจดีๆว่าเวลาจะไปหาหมอที่ไหนเนี่ยท่านดูอะไรดูนิสัยดูใจอะไรบ้างอ่ะ3 คนรอบๆที่มานั่งอยู่รออยู่อ่ะ ถามเขาบ้างนะว่าหมอก็เป็นไงบ้างอะอะไรเงี้ยท่านจะได้เข้าใจท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะแต่งั้นเดี๋ยวเชิญจะต้องบอกว่าเอ้าใส่เลนส์ตาจากเมืองนอกเพิ่มอีก10,000ใส่ซ่อมเขาจากต่างประเทศจะต้องเพิ่มอีก20,000อะไรเงี้ยนะท่านก็บอกท่านไม่มีตังค์อะค่ะผมไม่มีตังค์ครับอะไรยากจนอะไรเงี้ยนะท่านก็ต้องอ้างไปอย่างนั้นนะท่านจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อครับโอเคครับถามเรื่องรถไฟแค่7ดีกว่า
0: ค่ะค่ะพูดเรื่องเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของคนในวัยยุคเนี่ย60-70นะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะเรียกคนแก่นั่นแหละค่ะทีนี้อยากมีอยู่คำถามหนึ่งที่ถามมาแล้วรู้สึกจะถามบ่อยนะแต่ว่าคนละคนนะคะถามเรื่องเด็กไม่ชอบคุณยายเลยค่ะไม่ชอบผู้สูงอายุในบ้านถามก็ไม่ตอบคุยก็คือเขาอยากจะคุยด้วยกับหลานอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องทำยังไงคะคุณหมอนี้คุณอารมณ์ถามมา
1: ครับบางทีเนี่ยครับสักครู่หนึ่งเนี่ยครับผมพูดถึงเลี้ยงลูกให้ถูกทางที่จริงก่อนเนี่ยมันมีรายการทีวีอะเลี้ยงลูกให้ถูกทางผมจำชื่ออาจารย์เขาไม่ได้ละด็อกเตอร์อะไรกันไม่รู้ครับผมเคยไปออกรายการอยู่หลายครั้งเลยนะแล้วก็ผมพูดถึงเรื่องว่าเด็กเนี่ยจะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะปลูกฝังได้เนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ7-8 ขวบถ้าเกิน8 ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าโทรศัพท์มันจะเป็นคนเลี้ยงลูกเราแล้วก็ทีวีมันจะเป็นคนเลี้ยงลูกเราแล้วก็คนใช้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นเลี้ยงลูกเราลูกเราอาจจะพูดภาษาเขมรได้ก่อนภาษาไทยแล้วก็ลูกเราจะเห่าได้เหมือนหมาเพราะว่าที่บ้านมีหมาเยอะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสิ่งที่น้องจะเป็นตัวสอนพอลูกคนเด็กเนี่ยไม่อยากคุยกับคนผู้สูงอายุแล้วเราเองเนี่ยอาจจะเป็นสมมติเราเป็นลูกของแม่เราพ่อแม่เราเนี่ยเราเองเนี่ยเราต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนนะแต่แม่ก็เราก็ไปคุยเลยถ้าลูกไม่อยากมาคุยกับช่างเขาปล่อยเข้าไปนะแต่บอกแม่เดี๋ยวหนูผมเอาตังค์ไว้ให้แม่นะผมแลกนั้งร้อยไปปึ้งหนึ่งเลยนะแม่บอกว่าเอ้าคนไหนอยากได้ตังค์อาม่าจะแจกตังค์วันนี้อาม่าใจดีเตรียมเอาตังค์มาให้อาม่าเยอะนะอาม่าเลยอยากจะให้หลานๆเอาใครจะมาเอาเราต้องมีอยู่ในกฎของ4 ข้อนะครับคือทานสียวาจาอัจฉริยาสมานตาก็คือการให้เราให้อะไรก็ได้นะให้ขนมให้ของให้สตังค์ให้สตังค์เด็กๆครับเด็กก็จะชอบก็จะรักผมนะผมยังชอบผมเลยนะพอไปที่ไรนะกงก็จะให้ตังค์สลึงหนึ่งแต่อาม่าเนี่ยขี้เหนียวอาม่าไม่เคยให้เลยนะแล้วหลานก็จะวิ่งไปถึงตุ๊บไปอันดับแรกคือไปหากงก่อนละไปหาอาม่าใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องมีอะไรให้นะแล้วเด็กอ่ะหลอกง่ายจะตายให้สตังค์ให้ขนมให้อะไรก็ได้ให้ของเล่นอะไรก็ได้นะอันที่สองก็คือพูดพอๆบ้างเอาหลานจะกินอะไรบ้างอยากกินอะไรเดี๋ยวม่าจะทำให้กินอะไรเงี้ยนะเราก
0: ็
1: คุยกับให้เขาเข้าใจเมื่อวานเนี่ยหลานมาจากกรุงเทพนะมาแล้วผมก็เปิดทีวีให้ดูบอกหนูอยากจะดูการ์ตูนเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ว่าบอกอยากดูโดเรมอนไหมไม่ดูอ่ะแนวอยากดูอะไรรู้ไหมคุณคืออะไรลองเดาซิว่าอยากดูการ์ตูนเรื่องอะไร
0: ตอนนี้เหรอคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เด็กอยากดูการ์ตูนเรื่องอะไรอย่าต้องถามหลาน
1: เรื่องเราไม่รู้เลยนะมันคนละเรื่องกันเลยนะ มันคนละแบบยุคคนละสมัยเนี่ยอยากดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นผมเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยนักสืบหน้าก้นคือหน้ามันเหมือน
0: เคยได้ยินเหมือนก
1: ัน เหมือนกับก้นคนอ่ะ
0: ตัวก้นเลยนะคะ
1: เหมือนกันเลย
0: หน้าก้น
1: เอาก้นมาแล้วก็ใส่ลูกตาไปนะแล้วก็เป็นนักสืบผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยได้ดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นเนี่ยแล้วมันมีอีกหลายเรื่องนะที่ผมก็เกิดมาผมก็ไม่เคยได้ยินเลย
0: เพิ่งเคยได้ยินโอ้ขึ้นมาเพียบเลยนักสืบหน้าก้น
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเดอะมูฟวี่โอ้เพียบ
1: เราก็ต้องปรับตัวด้วยนะผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้าทันสมัยบ้างอ่ะบางทีเราก็ต้องดูว่าเออผมก็เพิ่งได้ดูทักษิณหน้าก้นเมื่อวานเนี่ยตอนกลางคืนอ่ะเพิ่งเกิดมาก็เพิ่งเคยดูครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าเออวันนี้ผมต้องพูดในทีวีในวิทยุนะบอกว่าเนี่ยผมได้ดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นท่านต้องลองเปิด YouTube มาแล้วลองเซิร์ชดูเลยนักสืบหน้าก้นอ่ะลองดูบ้างดิครับมันมีการ์ตูนอีกหลายเรื่องนะอันพูดให้ของให้สตังพูดเพราะๆหน่อยอย่าไปบ่นอย่าไปด่าอันที่สองก็คือเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นเช่นอยากจะหลานๆจะกินอะไรมาอาม่าเดี๋ยวอาม่าทำให้อยากกินบ้าจังนะเดี๋ยวอาม่าห่อบ้าจังให้หรืออยากจะกินกุ้ยช่ายกล้วยอะอะไรเงี้ยนะถ้าทำได้นะแล้วอีกสุดท้ายก็คือเป็นคนที่คงเส้นคงวานะครับ
0: โอ้ไม่ใช่ว่าเนี่ยสำคัญ
1: นึกว่าเด็กเขาจะมาถึงจะต้องมาก็ไหว้เราพอจะสอนได้นะผมนะต้องบอกนะพอดีเขาไม่ค่อยได้มานะผมต้องบอกอ้าวยังไม่หวัดดีโขงเลยเจอหน้ากันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยต้องสวัสดีนะต้องพูดกันตั้งหลายครั้งกว่าจะยอมสวัสดีนะเราต้องทำขอให้พ่อแม่เนี่ยต้องมีตัวเชื่อมระหว่างอาโกงอาม่าหรือปู่ย่าตายายเนี่ยกับลูก
0: สองวัย
1: สองวัยเนี่ยเป็นจุดสะพานเชื่อมแต่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนทำเป็นตัวอย่างนะเราลงไปนอนตักแม่มั่งนะครับแล้วก็ตังให้แม่เลยเนี่ยเอาให้ลูกไปเห็นเลยเนี่ยเสียเงินแบงค์ร้อยตั้งให้แม่เลยเนี่ยแม่มากมาเอาไว้แจกหลานๆนะบอกพูดเป็นใจเปย์อย่างเงี้ยนะมันต้องรู้จักเทคนิคบ้างอะนะมันถึงจะทำให้เด็กอยากจะมาหาพอมาถึงปุ๊บแล้วได้สตางค์โอ้เดี๋ยวคอยดูเถอะเดี๋ยวตามตี
0: ก็มาเออนี่ค่ะเนี่ยหลายบ้านเป็นก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะฉะนั้นต้องสร้างความคุ้นเคยอาจจะทีละน้อยแล้วก็พ่อแม่จะเป็นคนเชื่อมน่าจะดีที่สุด
1: ใช่ครับต้องทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนึงนะนะครับ
0: ค่ะเออนะคะ
1: ก็ต้องไปพ่อไปคุยกับพ่อกับแม่เราบ้างไปนวดไปทำอะไรก็ได้นะแสดงให้ลูกเห็นบ้างผมเองจะผมทำนะเอายกตัวอย่างให้ฟังนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะว่าวันเกิดผมเนี่ยผมก็ตอนนั้นมีลูกชาย2คนแต่ยังไม่มีลูกสาวนะบอกป่ะเราไปทำบุญกันผมก็ซื้อรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งแล้วก็มีผ้าแพรผืนหนึ่งลูกสาวบอกเตี๋ยจะไปทำบุญที่วัดไหนบอกเดี๋ยวตามเตี๋ยมาแล้วกันนะผมก็เดินไปบ้านเตี๋ยผมอะเตี๋ยกับแม่ก็นั่งอยู่บนตังบนเตียงนะครับผมก็ลงไปกราบเท้าแล้วก็บอกว่าวันนี้วันเกิดหนูขอทำ

0: บุญหน่อยนะเอาป้าแผ่ให้แม่หรือหนึ่งแล้วก็รองเท้าผ้าใบเสียเป็นคนชอบออกกำลังกายก็เอาให้แล้วก็บอกวันนี้วันเกิดหนูขอพรหน่อยครับบอกวันเกิดเราทำไมไม่ซื้อของให้ตัวเองล่ะทำไมมาให้เสียบอกเนี่ยคือซื้อทำบุญเนี่ยก็ทำบุญให้เสียกับให้แม่ก็เสียก็คือการทำบุญลูกเนี่ยก็ถามบอกว่าเสียถ้าเสียโตขึ้นมาแล้วเสียต้องซื้อของให้ผมก็อาม่าเหรออย่างนี้อ่านก็ทีโตขึ้นมาก็ต้องซื้อของให้เสียสิใช่ไหมผมได้ตอบคำเดียวว่าใช่ครั้งเนี้ยนี่คือการทำเป็นตัวอย่างนะนั้นถ้าเราทำเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วลูกเขาจะทำก็ต้องถามตัวเราเองนะถ้าเราไม่ทำเป็นตัวอย่างไม่เคยมาหาอามาอากงอาม่าเลยอย่างเงี้ยนะนานพอจะมาทีนึงถ้าจะให้เด็กมันจะชอบได้ยังไงก็ต้องมากันบ่อยๆผมเองเนี่ยผมจะตอนที่เสียกับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งผมจะไปกินข้าวนอกบ้านกันไปทั้งบ้านทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งเสียทั้งแม่ทั้งคนใช้ด้วยไปหมดนะไปกินข้าวนอกบ้านกันแล้วก็ไอ้บัวมันจะกินอะไรอ๋อกุ้งชุบแป้งทอดอ่ะกงจะรู้แล้วแล้วก็กงก็จะอส่วนอย่างไรเงี้ยนะเขาก็จะมีอาหารอยู่ในใจของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความสัมพันธ์นะโอเคนะเดี๋ยวจะนานเกินไปเอาเรื่องต่อไปเลยครับ
1: นะครับได้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค้างอยู่ท่านหนึ่งนะคะคุณแหม่มจากจังหวัดภูเก็ตนะคะน้องอายุ29ปีมีโรคประจำตัวเป็นฤทธิ์สีดวงมีอาการปวดหลังแล้วก็เสียวสันหลังมาประมาณ 4-5 ปีปกตินั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอบอกว่าเป็นอวัยวะแก่เกินวัยไม่ทราบเกี่ยวกันไหมต้องรักษายังไงตอนนี้มีอาการพอลุกแล้วเหมือนจะวูบเพราะว่าเป็นความดันต่ำด้วยค่ะคุณหม
0: อเอาเดี๋ยวก่อนนะเป็นฤทธิ์สีดวงกับปวดหลังเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะอีกอย่างก็คือวูบก็เหมือนกันอีกคนละเรื่องกันมีสามโรคนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าในสภาวะร่างกายเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณแหม่มอะไรเนี่ยอายุ29ปีเองเป็นอย่างนี้นะแสดงถึงสภาวะร่างกายที่อ่อนแอถ้าท่านไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะลองเลยครับว่ากินอาหารแทนยาใช้กีฬาเป็นยาวิเศษนะครับตอนเช้าถามว่ากินอาหารอะไรบ้างครับท่านลองจัดรายการของท่านดิท่านอาจจะกินไข่ลวกสักสองฟองหรือไข่ดาวอะไรก็ได้นะจะกินข้าวหรือจะกินขนมปังก็แล้วแต่ถ้าจะกินแบบฝรั่งก็แล้วแต่นะแต่ท่านต้องกินอาหารต้องกินอาหารที่มีโปรตีนให้มากขึ้นนะครับจากนั้นมากินอาหารให้ตรงเวลาให้เป็นมื้ออย่างน้อยก็ถ้าเป็นแบบนี้นะผมอยากให้กินสามมื้อนะเช้ากลางวันเย็นแล้วกินให้เต็มที่ไปเลยนะครับจากนั้นมาเนี่ยมีเวลาออกกำลังกายนี่ผมเนี่ยขนาดผมอายุ72หรือ17สิงหาก็จบครบ72บริบูรณ์เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเนี่ยผมพอเสร็จรายการปุ๊บผมก็จะยกดัมเบลของผมอีกแล้ว150ทีแล้วก็บีบกระโปรงอีกข้างละ100ทีนะครับก่อนที่จะนอนไม่ใช่เสร็จปุ๊บนอนเลยไม่ใช่นะถ้าดูแลของท่านนะจัดการวิถีชีวิตของท่านเนี่ยให้ดีๆฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยมันคือเส้นเลือดขอดที่มันอยู่บริเวณทวารนะครับขมแมวท้องขมิบก้นนะครับขมแมวท้องขมิบก้นแล้วเวลาเข้าห้องน้ำก็เอาล้างสบู่สักหน่อยนึงถ้ามีวัสลีนเอาวัสลีนทาหน่อยแล้วก็ดันมันเข้าไปข้างในแล้วก็อย่าให้ท้องผูกเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาก็น้ำอุ่นๆสักแก้วนึงถ้ามีกล้วยน้ำว้าสุกๆด้วยอีกสักสองลูกก็จะดีจะทำให้ท้องไม่ปวดแล้วก็ถ้าท่านยังไม่ปวดท้องมากเดี๋ยวท่านอย่านั่งโถส้วมนานไม่ใช่เข้าไปนั่งดูซีรีส์หนังจีนครึ่งชั่วโมงแล้วก็เบ่งอยู่งั้นอ่ะท้องก็ผูกอย่างนี้มาอย่างไรได้เจ็บตะวันก็ไม่หายถ้าปวดท้องก่อนจะถ่ายก็ต้องค่อยเข้าไปนั่งนะถ้ายังไม่ปวดนะท่านก็อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวไปเลยเราไปเข้าห้องน้ำที่ทำงานก็ได้ถ้าห้องน้ำสะอาดหน่อยนะท่านจะดูว่าท่านก็เตรียมตัวไว้ว่าเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรไว้ของสำหรับท่านติดตัวไป

าท่านทำวิถีของชีวิตของท่านเนี่ยให้มันเป็นลักษณะของเป็นการป้องกันโรคเนี่ยถ้าเราท้องไม่ผูกแล้วเราไม่ต้องไปนั่งเบ่งนานๆเนี่ยที่เสื่อมมันจะค่อยยุบไปยาหรือสารที่เสื่อมตัว

0: ถ้าเดินอายุ29เนี่ยวิ่งได้เลยวิ่งเยอะๆนะใหม่ๆก็เอาสัก2รอบก่อนนะครับพอวิ่ง2รอบมันยังไม่ค่อยเหนื่อยก็เพิ่มเป็น3รอบเป็น4รอบเป็น5รอบแล้วจากนั้นก็เล่นเวทหน่อยนะแค่มีกล้ามเนื้อหน่อยนะจะเล่นเวทด้วยท่าอะไรต่างๆเนี่ยท่านดูใน YouTube เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะนะครับท่านดูเอาเลือกเอาที่ท่านชอบแล้วกันนะผมคงไม่แนะนำแต่ท่านต้องกินอาหารให้พอเพียงผมเดานะว่ากินอาหารน้อยเกินไปแล้วก็เวลานั่งทำงานอยู่เนี่ยเขาเรียกออฟฟิศซินโดรมอะเวลาท่านนั่งเนี่ยท่านก็ขยับก้นมันขยับซ้ายขยับขวาบิดตัวอะไรเอียงคอไปมาทำท่าดันสี่ทิศบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็สักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นมาจะเดินไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยหนึ่งหรือจะเดินไปกินน้ำอะไรก็ได้นะก็คือลุกจากที่บ้างไม่ใช่นั่งแช่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละตลาดไม่ได้ชีวิตตะวันเนี่ยมันไม่ห่างบางท่านก็จะกลายเป็นคนที่ความดันต่ำคนที่ไม่ได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมันจะไม่สามารถที่จะบีบเลือดให้มันทำให้ความดันเนี่ยมันคงที่ได้กล้ามเนื้อจะเป็นตัวช่วยรักษาความสมดุลของความดันนะคนไหนกล้ามเนื้อมีมากๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงไม่ค่อยต่ำแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยๆเนี่ยแค่จะเป็นความดันลุกขึ้นมาปุ๊บความดันก็จะต่ำง่ายนะครับก็จะเป็นลมหน้ามือง่ายยิ่งตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยเราจะเสียเหงื่อไปพอเสียเหงื่อมากๆเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดน้ำพอขาดน้ำความดันก็จะต่ำโอกาสจะหน้ามืดเป็นลมได้ง่ายๆนะต้องระวังนะลมมันเป็นลมกันโอเคนะลองทำอย่างที่ผมว่า
1: ลองดูนะคะคุณเจริญค่ะอายุ72ปีอยู่ที่นครศรีธรรมราชไปผ่าตัดต้อกระจกมาตาขวานะคะตอนนี้กลางคืนจะมีไฟแวบๆในตาตอนกลางวันก็จะเป็นเงาดำๆบ้างเป็นบางครั้งผ่ามา3เดือนแล้วค่ะแต่อาการอื่นไม่มีนะคะไม่ปวดไม่อะไรค่ะคุณหมอต้องไปทำมันยังไงต่อ
0: ไฟแวบๆเนี่ยตาข้างที่ผ่าหรือตาข้างที่ไม่ได้ผ่า
1: ที่ผ่าเลยค่ะตาขวา
0: อะไรฮะ
1: ตาขวาที่ผ่าแล้วใช่ค่ะกลางคืนมีไฟแวบกลางวันจะเป็นเงาดำๆ
0: ผมว่า
1: อยู่ในดวงตา
0: แล้วนะครับการที่มีไฟแวบๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นต้อหินเชื้อสูงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไปหาหมอตาอีกนะครับบอกว่าเนี่ยทำไมปีนไฟแวบๆแล้วก็มีอะไรดำๆอยู่ด้วยก็จะมีสองอย่างคือหนึ่งต้อหินอันที่สองก็คือไอ้ที่มีอะไรดำๆเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าวุ้นในตามันจะเสื่อมสภาพเนี่ย22ปีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีวุ้นในตาเสื่อมได้ถ้ายิ่งเป็นเบาหวานอยู่ด้วยนะก็ยังมีโอกาสสูงเลยนะครับในการที่จะเป็นวุ้นในตาเสื่อมแล้วก็จะมีอะไรดำๆบังตาอยู่บางทีก็ลอยไปลอยมานะครับแต่แวบๆเนี่ยน่าอันตรายนะรีบไปเถอะครับไปหาหมอตาอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันทำให้มีแสงแวบๆในตานะครับโอกาสที่จะเป็นต้อหินจะสูง3เดือนแล้วนะถ้าท่านจะทำแบบนี้ก็จะได้นะอาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะแบมือขึ้นมาแล้วก็ฝ่ามือของเราตรงที่โคนนิ้วก้อยที่อยู่ใกล้ๆกับข้อมือเราเนี่ยมันจะมีเนื้อนูนๆอยู่นะนะครับเนี่ยผมกำลังทำอยู่เนี่ยเอามือทั้งสองข้างเราเนี่ยกดเข้าไปที่เบ้าตากดไม่ต้องแรงมากนะกดพอให้มันรู้สึกว่าเราให้มันถ้าจะให้ดีก็คือมันจะเห็นแสงขาวๆอะเพราะว่าพอมีแรงกดเข้าไปมันจะไปดันพัสคอลสายตามันจะรับแสงสีขาวได้นะนับ1ถึง20จากนั้นมาก็รีดออกไปห่างตาทั้งสองข้างอย่างเงี้ยนะท่านทำงานท่านก็ทำสักครั้งหนึ่งล้างมือซะหน่อยนะกันไม่ให้ตาเสพให้ไม่เกิดการติดเชื้อก็จะช่วยถ้าเกิดเป็นต้อหินเนี่ยมันจะช่วยลดแรงดันในลูกตาได้ระดับหนึ่งนะอันนี้เป็นตัวช่วยนะไม่ใช่วิจัยการสารแต่งั้นก็ต้องไปหาหมอครับโอเคนะคร
1: ับ ก็กลับไปนะคะอีกสักท่านหนึ่งคุณประกิตนะคะอายุ75ค่ะอยากถามเรื่องแปะกล้วยกับวิตามินบำรุงเลือดคนท้องถ้าผู้ชายกินเนี่ยมันจะมีประโยชน์เท่ากับผู้หญิงกินไหมที่คุณหมอแนะนำอะค่ะ
0: มันมีเรื่องทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับมันไม่แยกเพศหรอครับการกินวิตามินไอ้บำรุงเลือดคนท้องเนี่ยที่จริงไม่ใช่บำรุงเลือดคนท้องนะแต่ผมเรียกอย่างนั้นเพราะว่าเขากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพอดีไปบอกให้เขาบอกว่า

0: ผลิตยามาเนี่ยเพื่อเราจะมาให้คนที่สตรีมีครรภ์เนี่ยเขากินยาบำรุงเลือดยาบำรุงสำหรับผู้ที่ต้องการวิตามินเกลือแร่นะครับโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่ต้องการวิตามินนะแต่ผมเรียกง่ายๆจะเก็บง่ายๆคือวิตามินรูปบำรุงเลือดคนท้องอะนะผมก็กินนะครับกินไปแล้วมันจะถ่ายดำๆนะท่านไม่ต้องตกใจอ่ะมันธาตุเหล็กมันไปโดนกับกรดมันก็จะทำให้ถ่ายดำบางคนกินไปแล้วเขาบอกว่าแล้วมันมีไอโอดีนอยู่ด้วยไอโอดีนมันช่วยทำให้นอนหลับได้สนิทขึ้นแล้วก็ไอใบตะกรวยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เลือดเนี่ยมันไม่เหนื่อยพอมันไม่เหนื่อยปุ๊บเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงตามสมองตามอะไรของเราได้ดีขึ้นแล้วเขาก็เชื่อว่ามันมาบำรุงสมองเพราะนั้นกินได้ครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ถ้าเรากินไปแล้วเอ๊ะทำไมมันชอบเป็นจ้ำเลือดแดงๆขึ้นมาท่านก็อาจจะหยุดสักพักหนึ่งก่อนก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันทำให้เหมือนคล้ายๆเหมือนการกินแอสไพรินอ่ะมันทำให้มีจ้ำเลือดมีเลือดออกได้ง่ายไอ้เลือดมันจะได้เลือดฝอยมันจะแตกได้ง่ายท่านก็หยุดกินสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกินใหม่ก็ได้แต่ไม่ได้อันตรายนะครับ
1: ค่ะไม่อันตรายอะไรนะคะกินได้นะคะ
0: ได้
1: คุณลุงประกิตนะคะอยู่ที่ลาดกระบังค่ะคุณหมอคะขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะเมื่อถึงป้าน้อยแล้วก็อีกหลายข้างเลย022481366โทรมาฝากคำถามที่หลังไมค์กับน้องแป้งได้เลยนะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่ง

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะมีสั้นๆของคุณยุทธนานะคะจาก Facebook ยาที่ใช้ในการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยตัวไหนที่ได้ผลแบบดีบ้างคะคุณหมอ
7: ผมบอกแล้วครับว่าต้องไปหาหมอสักหน่อยดีกว่านะถ้าถามผมนะเอาดับฟอนดับฟอนก็ได้ DLOFON นะครับดับฟอนก็คือมันจะเป็นยาที่ช่วยลดทำให้เส้นเลือดดำเนี่ยมันหดตัวคือช่วงทวารเนี่ยมันคือเส้นเลือดขอดที่มันอยู่ที่บริเวณรูทวารใครถามบอกว่าเอ๊ะฉันเป็นอยู่สองหัวถ้าฉันตัดออกไปแล้วเนี่ยมันจะหายขาดเลยไหมผมบอกเลยครับเส้นเลือดมันไม่ได้มีแค่อยู่2เส้นนะมันมีเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะนั้นเราตัดไป2หัวเดี๋ยวเส้นอื่นมันก็โป่งฟองอีกถ้าเรายังมีพฤติกรรมท้องผูกและดั้งเบ่งอยู่เยอะๆนะครับเพราะนั้นผมว่าไปหาหมอดีกว่าหรือไม่ก็ไปที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรน่ะนะครับบอกเขาบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะได้ยาฤทธิ์ดวงทวารท่านจะลองกินดูก่อนก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแล้วก็กินเนี่ยก็อยากแค่อาจจะต้อง1เม็ด3เวลาหลังอาหารอาจจะลองไปซื้ออยู่มาสัก30เม็ดก่อนก็ได้นะครับลองกินสักเช็ควันดูนะครับว่ามันยุบไหมนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องทำอย่างที่ผมว่านะพฤติกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดที่จริงแล้วทุกสิ่งอีกอย่างเนี่ยนะครับโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะกรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าไม่มีเหตุจะต้องไม่มีผลนะครับถ้ามีผลขึ้นมาเนี่ยต้องมีเหตุการถามคำถามคือเหตุมันคืออะไรอ่ะถ้าหาเหตุเจอนะถ้าเราแก้เหตุได้เนี่ยผลมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปเจอหมอที่แบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รักษามั่วไปอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือไม่รู้เหตุแต่พยายามที่จะเดาเอานะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องเนี่ยถึงจะดีถึงจะเก่งครับแต่จริงการรักษาเนี่ยมันร่างกายเราเนี่ยมันรักษาตัวเราเองนะแล้วเราก็จัดพฤติกรรมของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วมันจะหายได้เนี่ยวันนี้ไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับโอเคนะลองไปถามที่เภสัชกรหรือไปหาหมอสักหน่อยก็ดีนะครับ
6: ค่ะนะคะคุณสมพลนิดนึงนะคะบอกว่าขอความคิดเห็นของคุณหมอวิวัฒน์นิดนึงนะคะเรื่องของเกี่ยวกับที่มีหลายคนเริ่มแชร์เกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชนหลายโรงพยาบาลที่กำลังจะล่มแล้วหมายถึงว่าคนใช้บัตรทองคุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็จะต้องทำยังไงสำหรับประชาชน
7: จริงครับผมเองเนี่ยนะครับผมเองรู้จักคุณหมอสงวนน่ะเขาเป็นรุ่นพี่สัก2ปีเองนะ
6: แล้วก็เ
7: ป็นการตอนที่ท่านที่เป็นคนคิดไอ้โครงการ30บาทเนี่ยนะครับยังค่อยคุยกันบอกวิวัฒน์คอยดูนะผมจะเอาการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นเครื่องมือหาเสียงให้กับทักษิณเขาพูดผมอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วเป็นจริงอ่ะครับแล้วก็ตอนเนี้ยนะยังประกาศออกมาอีกบอกว่าจะให้สิทธฮอร์โมนเพศแปลงเพศได้ ให้สิทธิ์30 บาททั้งที่โรงพยาบาลเนี่ยติดลบนะครับก็คือเงินไม่จ่ายอ่ะครับโครงการ30 บาทไม่โอนเงินมาให้โรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลก็สั่งยาบริษัทยาบอกไม่จ่ายนี่สักทีนึงเขาก็ไม่อยากส่งยาให้นะครับคำถามคือถามว่าประชาชนควรจะทำอย่างไรผมบอกเลยครับว่าถ้าท่านเป็นอะไรไม่มากนั่นเนี่ยฟังผมพูดเนี่ยผมเพิ่งพูดแบบในลักษณะของการที่ไม่ใช่เป็นพูดแบบผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งโรคหัวใจโรคสมองโรคอะไรที่ต้องใช้ยานู่นนี่นะผมจะพูดในเชิงลักษณะของการที่เอาคนธรรมดาเราเนี่ยแบบชาวบ้านเนี่ยเวลาผมไม่สบายผมจะทำไงอ่ะผมบอกว่าอันนึงผมก็จะบอกคนอื่นว่าผมไม่สบายนะอันที่สองผมก็จะจัดการกับปัญหาของผมเองโดยการที่ผมเนี่ยเช่นผมเป็นไข้นะปวดหัวมาเพราะว่าผมไปขี่จักรยานอยู่กลางแดดมาทั้งวันเลยนะผมก็จะบอกที่บ้านจากนั้นมาผมก็อาบน้ำกินอาหารอะไรให้พอเพียงดื่มน้ำไม่พอแล้วก็เอาพารา2 เม็ดจากนั้นก็นอนพักนะอันที่3ก็คือตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูว่าเราเป็นไงบ้างเราหายไหมปวดหัวโอเคเราก็ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นมากินอาหารให้มากขึ้นดื่มน้ำให้มากขึ้นอันที่4ก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นหรือถ้าเกิดมันไม่หายยังปวดหัวมากอยู่เลยนะอย่ารออันเนี้ยไปใช้บริการของรัฐของที่เรามีสิทธิ์อยู่ได
6: ้
7: ถ้าเรา3 ข้อทำแล้วมันหายก็ไม่จำเป็นต้องไปแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเซลฟ์แคร์คำว่าเซลฟ์แคร์ตอนนี้มันหายไปเลยนะไม่มีใครพูดถึงเลยนะมีแต่บอกว่าต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอหมอยังป่วยเลยถ้าผมนอนเฝ้าคุณหมอเป็นแขกอยู่ไม่สบายเนี่ยแล้วก็เนื่องจากอากาศมันร้อนเดี๋ยวยินตอนบ่ายเนี่ยมันร้อนนะแล้วเสร็จแล้วก็ลมมาผมบอกว่าป๊อปพิรุณขอแต่น้ำนะครับไม่ขอลมนะครับไม่ต้องเอาลมมา
6: ค่ะ
7: ทางเปิดไปหลายบ้านเลยเนี่ยนะครับลมมันมาอู้ได้ยินเสียงวี่เลยนะนะครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ก็กลัวบอกว่าขอแต่น้ำนะครับไม่ขอลมมาเอาลมเอาน้อยๆพอ
6: เฉพาะน้ำพอ
7: พอแต่น
6: ้
7: ำ
6: พอเน
7: ี่
6: ยเพราะฉะน
7: ั้
6: นมีความเป็นไปได้นะคะ
7: แล้วก็ท่านช่วยเหลือตัวท่านเองเป็นหลักนะอย่าพึ่งเลยนะสมมติเป็นแผลนิดเดียวเนี่ยนะผมบอกเลยพลาสเตอร์เซนสพาเนี่ยปิดเลยนะไอ้ล้างสบู่ให้ดีเลยนะแล้วก็พลาสเตอร์ปิดแล้วไอ้เบตาดีนเนี่ยก็หยดลงไปตรงพลาสเตอร์เลยนะท่านอย่าพึ่งไปหยดเบสดีนไปใส่แผลก่อนแล้วถึงเอาพลาสเตอร์ไปปิดมันจะปิดไม่ทันไม่อยู่เดี๋ยวเลือดก็ออกมาอีกนะท่านล้างสบู่เอาน้ำก๊อกที่มันสะอาดๆเนี่ยล้างแล้วก็จากนั้นก็ปิดพลาสเตอร์ให้แน่นเลยนะให้เลือดมันหยุดแล้วท่านก็หยดเบสดีนเนี่ยเข้าไปในพลาสเตอร์ให้มันชุ่มเลยนะแล้วอาบน้ำก็อาบไปเลยทั้งพลาสเตอร์แล้วพออาบเสร็จก็เอากระดาษทิชชู่มาซับแห้งๆแล้วก็หยดในเบสดีนไปอีกแล้วอย่าเพิ่งแกะแผลนะสัก2 วันก็แกะใช่ไหมครับว่าหายไม่ต้องหาหมอเลยนะเสียค่าพลาสเตอร์แล้วก็เสียค่ายาค่าเชื้อไปนิดหน่อยเองอย่างเงี้ยนี่คือการเซลฟ์แคร์หรือการดูแลตนเองจะได้ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาลครึ่งวันยังไม่ได้รับบริการเลยผมบอกเลยครับว่า
6: ค่ะ
7: ท่านไม่คิดเป็นเงินอ่ะเท่าไหร่ละท่านที่ท่านเสียเวลาไปนั่งรออยู่อ่ะนะครับ
6: ค่ะ
7: เพราะนั้นต้องดูแลตัวเองเนี่ยที่บ้านก็ควรจะมีอีโนมีพารามีอะไรติดบ้านบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องไป
6: ยาสามัญนี่แหละ
7: หมออย่างเดียวสามัญประจำบ้านต้องมีเลยนะ
6: ติดไว้เลยติดประจำบ้านนะคะ
7: เนี่ยท่านมียาติดบ้านอยู่สักแล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมานะถ้าใครไม่มียาอยู่ที่บ้านน่ะท่านจะซวยเลยล่ะท่านจะลำบากผมสบายอยู่แล้วมียาอยู่ที่คลินิก
6: ไปบ้านคุณหมอทุกครั้งได้ยากลับมาด้วยนะคะบ้านคุณหมอมีเยอะนะคะเนี่ยเหมือนป้าน้อยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะถามมาพอดีอายุ72นะคะบอกว่าเดี๋ยวลูกจะพาไปตรวจสุขภาพประจำปีแต่แม่เนี่ยไม่อยากไปเพราะคิดว่าก็ไม่เป็นอะไรปกติก็หาหมอทุก6 เดือนอยู่แล้วไม่มีอะไรก็เลยถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าอายุขนาดนี้แล้วควรจะไปตรวจไหม76 ปีเนี่ยค่ะ
7: ไปตรวจดีครับแต่ไปสักปีละครั้งก็พอครับแล้วก็ตรวจธรรมดาพอนะ ตรวจขึ้นหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะ
6: แ
7: ล้วก
6: ็
7: เจาะเลือดดูเบาหวานไขมันดูการทำงานของไตตรวจปัสสาวะตรวจดูว่าเลือดเราเข้มข้นดีไหมเลือดโลหิตจางไหมถ้าสามารถตรวจอุจจาระได้ก็ดีแต่ไม่ต้องไปตรวจหรอกครับไปส่องกล้องดูกับมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรต่างเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะท่านอย่าไปสังหาบางคนนะมาหาปรึกษาผมมาบอกว่าคุณหมอฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งนึงมาแล้วมันไม่เป็นอะไรฉันจะต้องไปตรวจที่แห่งนึงไหมบอกคุณลุงอายุ95ปีแล้วบอกว่าคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยเหรอครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่สบายใจอ่ะคนต้องเนื้อต้องอย่างนึงอ่ะนะ
6: อย่างนี้ก็มี
7: ผมบอกว่าคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยเหรอครับเป็นผมนะผมไม่ไปตรวจหรอก95ปีเนี่ยผมถ้าตายก็ตายไปเลยอ่ะผมยอมตายนะไม่ตรวจหรอก
6: 95ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะ
7: ปีละครั้งพอนะนะครับผม
6: ค่ะเนาะนะคะขออีกสักหนึ่งท่านคุณนวลค่ะจากลำปางอายุ60ปีมีการปวดบ่าไหล่ข้างขวาปวดไปขึ้นคอไปหลังหูตื่นนอนก็จะมึนหัวเป็นมา1ปีแล้วนะคะเป็นหายหายตอนนี้มีอาการถี่ขึ้นค่ะมีโรคประจำตัวเป็นต้อหินมา6ปีผ่า3รอบแล้วโรคประจำตัวไม่มีนะคะความดันปกติแต่ไม่เคยตรวจวัดไขมันค่ะคุณหมอ
7: คงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องไขมันนะการปวดข้างขวาตรงบริเวณเนี้ยผมว่าคุณนวลจะต้องไปหาหมอกระดูกละโดยเฉพาะหมอกระดูกเกี่ยวกับที่จริงอยากให้ไปหาหมอระบบประสาทมากกว่า
6: ค่ะ
7: แสดงว่ากระดูกต้นคอของคุณนวลเนี่ยจะต้องมีปัญหาเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทและอีกอย่างนึงต้อหินเนี่ยต้อหินก็จะเป็นสาเหตุอันนึงไม่รู้ต้อหินเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายถ้ายิ่งเป็นข้างขวานะโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการปวดคอปวดหัวเนี่ยคือปวดอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันจะปวดหัวเมื่อวันก่อนมีคนอายุ94ปีท่านลูกก็พามาเลยนั่งรถเข็นมาเลยนะมาถึงบอกคุณหมอเนี่ยฉันปวดหัวเนี่ยปวดอยู่ซีกเดียวเนี่ยนะครับผมก็คุยกันนะคุยแล้วก็ตรวจไปด้วยวัดความดันคุยกันไปบอกเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยหมอขอผมยกมือไหว้กันนะหมอขอจับหัวหน่อยนะไม่ใช่ว่าละลาบล้วงอะไรนะด้วยความเคารพผมหมอต้องการตรวจอย่างละเอียดนะก็คำไปด้วยนะคำลูกตาคำแล้วก็บอกโอเคละหมอรู้แล้วว่าเป็นอะไรพอคำไปถึงตรงต้นคอทางด้านขวาก็ปวดทางด้านขวานะครับแต่พอเข้ามาหาหมอเนี่ยเขาบอกว่าฉันปวดหัวซีกเดียวข้างขวาพอผมคำหนึ่งมันบอกรู้ละเป็นที่กล้ามเนื้อต้นคอทางด้านขวาเกิดจากการนอนผิดท่าก็คือหมายความว่าสมมติเรานอนตะแคงขวาแต่ละหมอนมันสูงอ่ะเพราะนั้นคอเราจะเอียงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมเอียงด้านซ้ายมากพอเอียงด้านซ้ายมากกล้ามเนื้อทางด้านขวาเนี่ยมันก็ถูกยืดอยู่ตลอดเวลาเลยพอยืดตลอดเวลาปุ๊บทีนี้ก็กล้ามเนื้อก็เกิดการอักเสบบอกอย่างนี้เดี๋ยวหมอฉีดยาให้ไปเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงหายเลยเนี่ย
6: ผ
7: มเชื่อไหมทาเลยนี่นะเขาบอกว่าให้อะไรให้บนหมอวิวัฒน์อ่ะว่าจะหายแล้วจะจ่ายตังค์เท่าไหร่นะรับรองหมอรับรวยเลยล่ะผมก็จัดการแป๊บเดียวอีกวันนึงลูกเขาโทรศัพท์มาบอกหมอหายเรียบร้อยละไม่ปวดละ
6: ค่ะ
7: เนี่ยนะถ้าไม่ตรวจอย่างละเอียดเนี่ยนะเขาบอกว่าปวดหัวข้างเดียวนะไปร้านขายยาบอกสงสัยเป็นไมเกรนแล้วคนอายุ94ปีเนี่ยกินยาพวกไมเกรนเข้าไปเดี๋ยวกลายเป็นอัมพาตนะผมบอกเลยครับมันจะไม่ใช่เรื่องหดตัวอันนี้นะครับผมว่าไปหาหมอโดยเฉพาะหมอระบบประสาทถ้าไปโรงพยาบาลลำปางอะโรงพยาบาลจังหวัดอะโรงพยาบาลศูนย์อะเขามีขีดความสามารถสูงท่านจะต้องไปอาจจะต้องไปเอ็กซ์เอ็มอาร์ไอในคอเนี่ยนะครับกระดูกคอของท่านมีปัญหาไหมแต่ผมก็สนใจเรื่องตานะท่านต้องไปหาหมอตาด้วย
6: ค่ะได้ค่ะ
7: ก็เห็นว่าอันตรายนะ
6: ค่ะขออภัยคุณพยอมจากพิโลกนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบในอาทิตย์หน้าเราเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณหมอคะ
7: ใช่ต้นการถามผมเนี่ย0818035462แล้วก็ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็จันทร์อังคารเท่านั้นนะครับถ้าท่านโทรมาเวลาอื่นผมจะบล็อก ม่ให้โทรเข้านะเพราะว่าผมไม่ไหวผมมีงานของผมอยู่ตลอดนะ
6: โอเคครับงานยุ่งเหมือนกัน
7: เจอกันครับผม
6: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะสัปดาห์นี้อาทิตย์หน้าเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับคุณหมอวิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะเราจะพักสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
5: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
0: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
0: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถเก๋งชนคนกวาดถนนไม่สนคนเจ็บลงมาดูแต่รถศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดพานางสาวรพีพรโพสีอายุ33ปีพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานเขตหลัก4พร้อมเพื่อนเดินทางเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับกลับขับรถหลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยและเมื่อตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดภายหลังยิ่งสร้างความหดหู่ใจเมื่อพบว่าผู้ก่อเหตุและผู้โดยสารเลือกที่จะจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองโดยไม่ยอมหันมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์ชนแล้วหนีอย่างไร้มนุษยธรรมนี้เกิดขึ้นบนถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 5:10 นาทีขณะที่นางสาวรพีพรกวาดถนนที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่จู่ๆมีรถเก๋งสีขาวพุ่งชนจากทางด้านหลังอย่างแรงโดยไม่ทันตั้งตัวจนกระแทกส่งผลร่างของตนกระเด็นไปไกลและได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าในเวลานี้แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้หยุดรถลงมาช่วยเหลือทันทีแต่กลับขับเลยไปไกลกว่า500เมตรแล้วไปจอดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้เปิดประตูรถลงมาและวนดูสภาพความเสียหายของตัวรถขณะที่ตัวคนขับยังนั่งอยู่ภายในรถและไม่มีท่าทีจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดูคนเจ็บจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อขอเข้าแสดงความรับผิดชอบใดๆร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่โคราชระบุช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหลังซบเซามานานอยากให้รัฐบาลขยายเวลาตลอดปีบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดพิมายเมืองใหม่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากโครงการดังกล่าวเริ่มใช้มาเป็นเดือนที่2แล้วโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆอย่างต่อเนื่องนางจีดาเจ้าของร้านคนหนึ่งบอกว่ายังคงมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องแต่ไม่คึกคักเท่าเดือนแรกซึ่งคาดว่าสินค้าที่เคยซื้อไปช่วงเดือนที่แล้วยังไม่หมดจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเพิ่มอย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ใช้สิทธิ์ตลอดทั้งเดือนทำให้ในช่วงตลอดทั้งเดือนคงจะมีประชาชนมาใช้โครงการตลอดทั้งเดือนส่วนสินค้าที่ขายดีและต้องสั่งมาตุนเอาไว้คือข้าวสารที่ประชาชนมักใช้สิทธิ์โครงการซื้อข้าวสารเป็นจำนวนมากซึ่งยอมรับว่าระหว่างเดือนกว่าที่เริ่มโครงการมาทำให้ยอดขายสินค้าที่ร้านดีขึ้นกว่าเดิมอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปอีกจับกุมผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงอังกฤษตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายวัย28ปีในพื้นที่เซาท์ยอร์กเชียร์เมื่อคืนวันเสาร์ข้อหาต้องสงสัยว่าพัวพันคดีฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงและโฆษกพรรครีฟอร์ม UK วัย78ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนแถลงการของสำนักงานตำรวจเดวอนและคอนวอนระบุว่าชายผิวขาวสัญชาติอังกฤษวัย28ปีถูกจับกุมโดยร่วมมือระหว่างตำรวจเดวอนและคอนวอนร่วมกับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ตำรวจควบคุมตัวชายวัย26ปีคนหนึ่งในเมืองนิวตันแอบบอตแต่ต่อมาได้ปล่อยตัวในวันเสาร์โดยตำรวจยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวน

0: ดีนี้อีกต่อไปตำรวจเดวอนและคอนวอนยืนยันด้วยว่ายังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือเป็นอาชญากรรมที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: แล้วเหรอคะจบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะเพลงเพราะ21:10 น.ค่ะกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LPM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้12/7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะมีคนถามวันนี้หายดีแล้วหรือก็เนี่ยค่ะเสียงได้ประมาณนี้ถึงก็ดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะวันอังคารวันจันทร์เนี่ยพอได้อยู่นะวันอังคารนี่แบบโอ้โหซุ้มเสียงแย่มากแล้วก็1ปีก็จะเป็นหวัดอย่างเงี้ยหนักๆแล้วก็ไปหาหมอบอกว่าด้วยอาชีพเนาะเราใช้เสียงมาเยอะตลอด30ปีบอกไปใครจะเชื่อจัดรายการมา30ปีแล้วนะคะใช้เสียงมานานมากนะคะทุกวันจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยประมาณสัก10ปีหลังเนี่ยจัดรายการเว้นวันเดียวนะคะวันเสาร์ก็เลยอาจจะต้องใช้เสียงเยอะไปหน่อยและทำให้แบบเสียงมันยิ่งใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วพอเป็นหวัดลงคอด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของต่อมทอนซิลเรื่องหลอดเสียงแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เสียงเราหายไปเลยพอเป็นหวัดนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วจะพยายามพูดน้อยๆนะคะในช่วงกลางวันถ้าใครเจอก็อย่าหาว่าหยิ่งนะตรงแบบทักทายใน Facebook นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยทักแบบเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่หยิ่งแน่นอนถามพี่หมอได้ดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องจิตวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านแต่เรกับน้องแป้งหลังใหม่แหมว่าจะถามอยู่พอดีเดียวมีคนถามแทนแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ยังดีๆอยู่พอวันจันทร์เนี่ยเริ่มอาการวันอังคารไม่มีเสียงเลยค่ะพี่หมอมันหายไปเลยหายไปจากหลอดเสียงเราเลยเนี่ยก็พอเราใช้เสียงเยอะๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะก็เลยพยายามพูดให้น้อยที่สุดหมอบอกว่าร้องเพลงเหรอคะตะโกนเหรอคะบอกเปล่าค่ะไม่ได้ร้องเพลงที่ไหนก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยมีก็เลยบอกหมอว่าเป็นคนจัดรายการวิทยุนิดหน่อยค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่านิดหน่อยนี่ประมาณกี่ปีก็บอกไปว่า30ปีแล้วค่ะใช้เสียงคุณหมอบอกอุ้ยมันก็เนาะประมาณนั้นแหละ ก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยคุยกับคนเป็น introvert ค่ะคุณหมอเขาเรียกพี่หมอเขาเรียกสาว introvert นะคะตอนนี้คุยกับคนน้อยลงไม่ค่อยอยากพบปะใครพี่หมอเป็นไหม
1: จริงๆนั่นคืออะไรของเรื่องของการเป็นละร่างกายเรานะครับถ้าเราใช้พลังงานนะจริงเรื่องเสียงก็คือใช้พลังงานครับคืออะไร
0: ใช้พลังเสียงใช้เยอะ
1: พลังเสียงพลังเสียงแล้วก็พลังในแนวหลายๆอย่างคืออะไรการจัดรายการนี่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายสมอง ใช่ไหมแล้วก็ใช้สมาธิหรือว่าใช้ก็เรียกว่าใช้แบบพลังงานในหลายๆด้านนะครับที่เราพบบ่อยก็ในกลุ่มใช้เสียงโดยเฉพาะนักร้องนะแล้วก็การใช้เสียงก็เช่นเดียวกันนั่นคืออะไรกับการพูดลองสังเกตนะครับพี่ก็เคยเมื่อก่อนนั่นคืออะไรเวลาเราไปบรรยายหรือว่าวันหนึ่งพูดให้การปรึกษากับผู้คนนะฮะแม้ทางโทรศัพท์นี่บางทีพี่เคยใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องกันเป็นนับชั่วโมงนะบางครั้งนะแล้วก็เวลาประชุมนะเรื่องงานเรื่องการอะไรหลายอย่างนะเวลาเราประชุมกันการตลาดมุมโน่นมุมนี้นะครับหลากหลายมิติมันก็เลยใช้สมองแล้วก็ใช้เสียงนะฮะมันอย่างเราใช้ที่กำลังคุยกันนู้นสลายว่าเราหมายถึงอาชีพที่ก็เหมือนกันนะครับใช้เยอะมากกับบางวันนะบางวันในพี่วันอาทิตย์แต่ที่น้องเอ้ที่ไม่หยุดเหรอบางวันก็ต้องหลายๆงานนะครับแล้วก็กลับมาบางครั้งนี้เสียงน้อยนะเสียงไม่ก็จะมีแล้วก็มันเหมือนก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับอ่อน อ่อนล้าเหมือนกันเลยนะครับกินเสร็จแล้วเบื่อไหมอะไรเงี้ยนะก็ไม่อยากบ่นให้ใครฟังนะครับบางทีว่าเราบางทีเราใช้ตัวเองเปลืองเกินไปไหมนะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาเราจัดรายการมนุษย์อะไรจัดรายการวิทยุเนี่ยสิ่งหนึ่งนะที่ว่าเหมือนกับพี่กับเหมือนกันก็เวลาให้การปรึกษาใครนะครับหรือคุยอะไรนี่แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานใช้สมองของเรานะครับเพื่อที่จะให้การจัดรายการนั้นออกมาเรียกว่าให้ดีอ่ะนึกอะไรในการถ่ายทอดนะไม่ว่าน้องสุไลเป็นโดยเฉพาะเรื่องกับสุขภาพพี่ก็เห็นนะน้องสุไลก็พูดถึงเรื่องกับสุขภาพเพราะนั่นหมายว่าเราก็ต้องการที่จะนำเสนอนะครับเรื่องสุขภาพเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้ความเข้าใจในการที่เรานำเสนอไปอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้บางทีเราพลังโดยที่โดยไม่รู้ตัวน้องสุไล
0: จริงบางทีแล้วก็หลงละเริงแล้วก็เพลินนะเอาสมมตินะเนี่ยมีแต่คนบอกเคล็ดลับนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็อ่านไม่ใช่ไม่อ่านนะคะแล้วก
1: ็
0: ขอบคุณเขาขอบคุณในใจขอบคุณแต่ว่าในทางปฏิบัติอะบางทีมันก็ไม่ได้ทำแล้วก็ประมาทอย่างเรื่องน้ำเย็นอย่างเงี้ยเรื่องน้ำแข็งอย่างเงี้ยพี่หมออันเนี้ยมันเป็นปัญหามาตลอดแต่เราทำไม่ได้อันเนี้ยยอมรับสารภาพตรงๆทำไม่ได
1: ้กินน้ำเย็นไม่เป็นอันนี้ก็เป็นมีข้อเท็จจริงนะครับที่ข้อแนะนำที่เรื่องของการน้ำเย็นนี่นะที่จริงแล้วไม่รู้แหละนะครับมันก็ที่เขาเตือนนี่นะมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่ว่าร่างกายเรานึกเลยว่ามันโดยอุณหภูมิแล้วเนาะก็อยู่ที่37ใช่ไหม37องศาในร่างกายก็เรียกความร้อนนะครับธาตุไฟอะไรที่ก็ว่ากันนี่แหละนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับเมื่อเราเอาความเย็นไปดับหรือถูกเย็นๆเนี่ยนะแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเรานะมันเหมือนกับว่าเสียดุลนะเสียดุลโดยเฉพาะคนที่กินน้ำเย็นกินน้ำแข็งบ่อยๆนะฮะแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆตั้งแต่หลอดลมลงไปนะตัวถึงระบบมันไปเรื่อยๆแหละนะระบบทางเดินอาหารนี่ลงไปกระเพาะ
0: ใช่
1: กระเพาะอาหารนี่มันจะทำให้เสียดุลเรื่องของน้ำย่อยด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงทำยังไงบางทีไปแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมเพราะอุณหภูมิมันต่ำเกินหรืออะไรคือมันทำให้ความเย็นนั่นนะครับมันทำให้หลอดเลือดต่างๆมันมีการหดตัว ใช่ไหมก็เมื่อก่อนคือจริงๆเราก็ไม่เข้าใจนะครับไอ้ตอนมันความเย็นมันติดนะครับบางคนกินแล้วมันไม่ชื่นใจเลยนะ
0: ใช่ใช่บางคนนี่แบบอู้มันต้องกินน้ำเย็นเท่านั้นมันชื่นใจมันรู้สึกสดชื่นทั้งวันอะไรก็ว่าไปนะ
1: นั่นนะแต่ครั้งพี่ก็บอกว่าบางครั้งเราก็ต้องตระหนักเหมือนกันว่าอะไรในเรื่องของอะไรที่มันทำให
0: ้ต้องทำไม่ได้อ่ะเนี่ยสัญญากับตัวเองว่าต้องทำไม่ได้
1: ไ
0: ม่งั้นก็จะไม่มันก็จะคาราคาจังมันก็จะไม่จบ
1: ใช่ครับ
0: เนาะ
1: แล้วอุณหภูมิตั้งแต่ภายนอกเหมือนกันเวลาห้องนอนห้องทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าโอ้บางคนนอนเปิดแอร์เย็นเชียบนะห้องทำงานเย็นเชียบเย็นเยือกเลยครับเนี่ยฮะแล้วพี่สังเกตแต่ตัวพี่เองมันเหมือนกับเราเวลาไปโดนเย็นๆมากไม่ได้นึกอะไรนะเป็นด้วยก็เราด้วยอายุหรือเปล่า
0: เหมือนกันเลยอันนี้ก็ทนไม่ไหวอากาศเย็นก็บางคนนี้ก็เปิดแอร์เย็นเจี๊ยบประมาณ18ถึง20แล้วก็ห่มผ้าหนาๆก็บอกนั่นแหละเขามีความสุขนอนหลับฝันดีแต่นี้ไม่ได้ทนไม่ไหว
1: ใช่เลยครับนี่แหละครับเพราะว่าการปรับสมดุลในร่างกายเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านะครับที่บอกให้ดูแลนะครับให้ความอบอุ่นกับร่างกายไม่ว่าอากาศอาหารที่เรากินเหมือนกันบางคนโอ้โหกินที่นี่เสียมารยาทบ่อยนะครับเวลาไปทานอะไรโดยเฉพาะก็จะขนมใส่น้ำแข็งที่ไม่กินมานานเลยครับนั่นคืออะไรนะเรื่องลอยแก้วเรื่องของเย็นเสียมารยาทไปหลายรอบเลยเมื่อวานก็ไปประชุมกับพวกแล้วก็ยกน้ำแข็งมายกของ ขาเรียกว่าอะไรของหวานนะแบบที่เชื่อมเชื่อมแล้วก็น้ำแข็งไปใส่เสียมารยาทเลยไม่แตะเลยสักคำเดียวเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าเราอ่ะมันไม่รู้นะพี่อาจจะไม่ใช่ว่าจะรังเกียจอะไรนะแต่ว่ากินแล้วมันเหมือนกับเราก็ต้องคิดว่าการที่เรากินอะไรนี้เข้าไปแล้วมันส่งผลอะไรกับร่างกายเรานะฮะแน่นอนครับความหวานทุกคนชอบมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มันสดชื่นมันชื่นใจมันโอ้โหบอกไม่ถูกแล้วกินแล้วมันเนี้ยนะแต่ว่าหลังจากกินไปเนี่ยบางทีนะโดยเฉพาะคนที่ด้วยวัยเนี่ยบางทีเราก็ต้องระวังให้มากๆนะเรื่องของของหวานหวานที่อร่อยๆนี่มันไม่ใช่เลยครับมันคิดอย่างนั้นก็เลยเสียมารยาทพี่ไปเมืองจีนเหมือนกันคนจีนเขาเผื่ออย่างเขาบอกเดี๋ยวให้อะไรเรากินเนี่ยเราก็ไม่กินเราไม่กินเนี่ยทุกท่านไม่รู้จะทำยังไงนะเขาบอกว่าโดยเฉพาะพวกเหล้าพวกเราเวลาปล่อยโอ้โหก็ต้อนรับก็ชนแก้วเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนนะเราก็กินไม่ได้เนี่ยแหละครับ
0: ชนตลอด
1: ถ้าชนตลอดนะแล้วก็ตักให้บริการของโอ้ยกับข้าวนี่ใส่มาเต็มจานคนนู้นใส่จานนี้ใส่คือบางอย่างเนี่ยเรารู้ตัวตนเราก็เรียกว่าต้องตระหนักนะครับคนเวลาก็บอกว่าเรื่องของปากของคนเราเนี่ยมันมีความสำคัญอะไรว่าการที่จะกินก่อนกินอะไรเราต้องนึกก่อนว่าสิ่งนั้นนะครับที่เราจะเข้าปากมันเป็นแปรผลมันเป็นอะไรใช่ไหมครับเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มันก็ต้องมีนะไม่เพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มันยึดติดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจากวัฒนธรรมเรานะมันก็ครบอ่ะหวานมันเค็ม
0: หวานมันเค็ม
1: ใช่ไหมอันที่จริงแล้วตรงเนี้ยนะพี่ว่าน
0: ี่แหละเป็นที่มาของโรค
1: ครับอันที่มาเลย
0: ที่มาจริง
1: ที่
0: โ
1: รคที่สังเกต
0: พฤติกรรม
1: ครับก็พี่ว่าสิวไหลก็เองก็เข้าใจดีเนาะคือว่าเรื่องความอบอุ่นมันก็มี
0: ทุกอย่างเลย
1: แต่เราคิดว่าเขาเป็นหวัดก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิในตัวเอาก็ดีมีใช่ไหมก็ดีมี
0: ใช่ค่ะแต่ว่าอันในมุมบอกว่าบางทีการเป็นหวัดการป่วยบ่อยๆไข้หวัดเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พลังลดลงนะคะ
1: เอาแน่นอนเลยครับแน่นอน
0: เนาะพลังมันหายไปนะพี่หมอนะมันเหมือนประมาณว่าเฮ้ยแก่เร็วอ่ะมันไม่สดชื่นอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายแล้วเหนื่อยเดินนิดเดินหน่อยแล้วก็เหนื่อยอะไรประมาณนี
1: ้ก็จะความสร้างความรำคาญให้เราน้องเสลายนะ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะไลฟ์ฟังพี่เนี่ยเมื่อก่อนพี่เป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันนะแล้วก็หลังๆอ่ะพี่จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่ง่ายๆว่าตอนเช้าๆที่มีคนก็แนะนำนะเมื่อก่อนเพื่อนว่าเฮ้ยมันอาบน้ำสระผมกับน้ำอุ่นเลยนะแต่ย้ายร้อนว่างั้นเราก็พยายามสระก็มีส่วนนะให้มันร่างกายเราอุ่นแล้วก็ตอนเช้าดื่มน้ำอุ่นแล้วก็ออกไปเดินสนามหญ้าออกไปให้มันโดนแดดนะเป็นไรแสงแดดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมันให้กับสัตว์โลกทั้งหลายใช่ไหมมันจำเป็นที่ต้องโดนแสงแดดนะฮะได้ทั้งวิตามินได้ทั้งแคลเซียมวิตามินดีอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็คือมันดินน้ำลมไฟนั่นแหละที่เราพูดไปพูดมาวนๆเวียนอยู่ตรงนี้กันตรงไหนว่าความเกิดไอ้ความสมดุลในร่างกายเรานี่นะมันส่งผลจริงๆนะครับก็คืออะไรแม้แต่รอเวลาเราเป็นหวัดบางทีแล้วมันแป๊บเดียวก็หายแล้วนะถ้าเราไปรู้จักดูแลนะก็เป็นที่ทราบมาแล้วว่าคำว่าหวัดเนี่ยมันเป็นไข้มันเป็นหวัดมันเป็นเรื่องของอาการที่มันแทรกซ้อนสมะด้วยตัวมันเองคำว่าหวัดมันก็มีจากเชื้อไวรัสซึ่งเชื้อไวรัสไม่มียารักษาที่เรารู้กันนะส่วนใหญ่ไม่มียารักษามีแต่เรียกว่าสร้างความคุ้มสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงนะที่มันจะไม่เป็นบ่อยแค่นั้นแหละนะแต่เมื่อไปแล้วเราก็อย่าไปปล่อยให้ไอ้อะไรมารุมกับเราอีกนะที่มันโอ้ยเชื้อลงปอดนะลงปอดนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ถ้าเราดูรู้จักเรียกประคองดูแลอย่างที่มันคืออะไรบอกน้ำเย็นไม่ควรกินไอ้นี่ก็ถูกนะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆน้ำธรรมดาอะไรบ่อยๆประมาณเนี้ยแล้วก็อาหารนี่ก็สำคัญนะครับที่บอกอาหารมัน พวกที่ทอดพวกทั้งหลายก็เวลาเป็นหวัดมันจะกินแล้วมันจะหายซ้าอะไรนั่นนะ
0: ค
1: นจะกินผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้แหละ
0: อืม
1: นะ
0: โอ้ค่ะค่ะแล้วก็มีคนถามพี่หมอขั้นนิดนึงเขาบอกว่าเขาอ่ะไปผู้หญิงอ่ะนัดเจอก็คือเจอกันในกลุ่มหาคู่นี่แหละเดี๋ยวนี้เขานิยมกันแล้วก็คุยกันสักพักนึงสัก2ถึง3สัปดาห์เช็คกันก่อนคุยกันแลกรูปกันเห็นแล้วก็โอเคตรงปกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดเจอก็บอกว่าไปเจอครั้งแรกหน้าตาอะไรตรงปกดีเหมือนกับในรูปทุกอย่างแต่มีกลิ่นแก่ที่แรงมากพี่หมอเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นจริงๆอายุแค่30ปลายๆแต่มีกลิ่นแก่ที่แรงมากควรจะบอกเขาไหมแบบสุภาพอ่ะว่าคืออยากคบต่ออยากคุยต่อแต่ว่าไอ้คำว่ากลิ่นแก่นี่พี่หมอเคยได้ยินไหมมันคือกลิ่นยังไง
1: จริงๆนะพี่จะบอกว่าถ้าเรื่องของกลิ่นแก่ในนี้พวกกลิ่นตัวนะกลิ่นที่มันน่าจะเป็น
0: กลิ่นเฉพาะตัว
1: เฉพาะเฉพาะมากกว่า
0: อ๋อกลิ่นเฉพาะตัวของคนนั้น
1: เฉพาะตัวแล้วที่เราก็เคยได้ยินกันบ่อยนะครับว่ามันเป็นต่อมที่มันหลัง
0: ก
1: ินออกมาที่อายุเท่าไหร่นะครับที่อะไรก็บอกอ่ะ
0: เขาบอกว่า30กว่า30ปลายค่ะ30กว่าเกือบจะ40
1: คือถ้าเราอย่างนี้นั่นคืออะไรเรื่องของกลิ่นเนี่ยบางทีเรามันสืบเนื่องหลายๆอย่างมันเพราะมันต่อมันส่งไปถึงสัญญาณบางอย่างนะก็เขาบอกว่าคือมันกลิ่นแก่ก็คือเหมือนกับกลิ่นตัวของคนเราเนี่ยนะที่มันเปลี่ยนไปตามอายุไขอะไรเงี้ยนะที่เราก็พบก
0: ัน
1: คำว่าแก่ก็คืออายุสูงอายุก็ดูอย่างนี้ด้วยนะครับทุกสไลด์ก็เรื่องของผิวหนังนะต้องรู้ด้วยนะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องสุขอนามัยหรือว่าโรคประจำตัวนะที่เราที่แยกได้ง่ายๆนะครับก็โดยเฉพาะบางคนเนี่ยโรคประจำตัวบางโรคมันเป็นกลิ่นบอกโรคนะใช่ไหมแล้วก็อย่างแต่น้องอายุไม่มากถ้าเป็นผู้หญิงวัยหมดฮอร์โมนหรือว่าพวกวัยหมดประจำเดือนหรือว่าเป็น
0: ก็ว่าไปอย่าง
1: ทั้งหลายก็ว่าไปอย่างใช่ไหมที
0: น
1: ี้พวกโรคบางชนิดเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคตับอะไรเนี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงกลิ่นตัวได้นะหรือคนกินชอบดื่มเหล้าชอบบุหรี่กินเครื่องเทศอะไรมันก็มีกลิ่นขึ้นมาที่เขาว่ากลิ่นแก่นี้น้องก็ไม่ทราบว่ามันออกลักษณะแบบไหนนะครับ
0: ใช
1: ่มันก็เรียกว่า
0: ต้องมาบอกไหมถ้าบอกก็บอกว่ากลัวว่าบอกปุ๊บเนี่ยแน่นอนความสัมพันธ์คงเสียไปเลย
1: ก็จะพูดสื่อเป็นในเรื่องของว่าถ้าจะพูดแล้วน้องมันบอกยากเหมือนกันนะครับว่าถ้าชอบไม่ชอบนี่มันบางคนก็หาทางอะไรห่างๆไปใช่ไหมฮะ
0: หาทางห่างๆไปแต่ก็บอกว่าหน้าน่ะตรงปกชอบหุ่นดีมีกลิ่นแก่มันยังไงล่ะกลิ่นแก่นี่คือมันคาวเหรอมันเปรี้ยวเหรอมันเหม็นเปรี้ยวเหรอพี่หมอเค็มเหรอโอ๊ยบอกไม่ถูก
1: ก็อย่างนี้ครับตั้งแต่ไหนเราก็ได้ยินนะคำว่ากลิ่นที่เวลาเขาหลายๆคนที่เขากลิ่นเช่นกลิ่นน้ำหอมเนี่ยเวลาเขาไปไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าไปฉีดไปเผื่อให้คนข้างนอกตัวเองไม่รู้แล้วหรือว่าคนในบ้านสามีเองยังไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาใช้กลิ่นอะไรใช่ไหมฮะแต่พอออกไปบางคนยังไปโดนบริเวณเฉพาะเหงื่อของตัวเองอ่ะนะมันเค็มแล้วมันออกไปผสมกันกับน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมมันก็เลยแปรผลไปเป็นกลิ่นอื่นไปอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นไปได้เนาะ
1: แล้วก็เรื่อง
0: ของน้ำหอมเขา
1: ครับอาจจะเป็นได้นะเรื่องของอย่างนึงคืออะไรเรื่องของกลิ่นเฉพาะเนี่ยมันก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะบอกยังไงนะถ้าไปบอกว่าน้องมีกลิ่นตัวน้องมีกลิ่นปากน้องมีกลิ่นเต่าน้องมีกลิ่นนู่นนี่นั่นน่ะนะเราเคยได้ยินข่าวบ่อยๆว่าบางทีสามีภรรยาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะนึกอะไรนะครับแล้วก็เวลาเขาไปมีอันนี้อาจจะเลยไปนิดหนึ่งเรื่องเพศสัมพันธ์เวลามีปัสสาวะแล้วมีกลิ่นอะไรออกมาอะไรเงี้ยหรือว่ามีเวลาจะนอนมันมีกลิ่นแบบออกมาจากหลักแร้มั่งออกบางคนมันสารพัดที่จะพูดไปนะฮะ แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดพี่ว่าก็ต้องดูไปก่อนนะอย่าเพิ่งปรีปรามนะแต่อย่าง
0: น
1: ี้
0: เออนะคะ
1: นะอย่าเพิ่งปรีปราม
0: มีคนส่งเข้ามาเอาแบบตรงๆนะเขาต้องระบุว่ากินล่างหรือกินบน
1: อ๋อนั้นจะหาเฉพาะที่เฉพาะที่มาแล้วจะหาที่มาแล้ว
0: เฉพาะจุดละเออนี่เขาไม่ได้บอกขนาดนั้นนะคะก็ลองคุยไปดูก่อนนะพี่หมอเน
1: า
0: ะ
1: ก็นะคะก็มันเป็นเรื่องที่ความมักกลิ่นนี่นึกอะไรรสนิยม
0: กิน
1: เร
0: ื่อง กลิ่นเนี่ยมันใช
1: ่บางครั้งคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะนิยมเรื่องกลิ่น
0: ใช่ใช่จริงใช่ค่ะบางทีเอาสมมติเนี่ยบางคนอ่ะอย่างที่เขาชอบเอาอย่างเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยมีแมวหลายตัวอยู่ในบ้านคุกคีนอนห้องเดียวแน่นอนมันต้องมีกลิ่น
1: มีครับ
0: ให้แบบว่าดูแลยังไงก็ต้องมีกลิ่นแมวนะทั้งอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมแต่บางคนก็ชอบกลิ่นมันอ่ะกลิ่นนั้นนะพี่หมอเขาชินอ่ะเขาชอบ
1: อ
0: ย่างเพื่อนเขาบอกเขารู้สึกเขาไม่รังเกียจเลยกลิ่นนั้นกินแมวกินของ
1: สุนัขมาดีก็ไม
0: ่นั่นแหละกินขี้แมวนั่นแหละเออพูดตรงๆเขาบอกว่าเขารู้สึกมันเหมือนติดอยู่ที่จมูกเขาตลอดเวลาแล้วมันหอมชื่นใจเขาตลอดอย่างเงี้ยเออนี่ก็ว่าไม่ได้เนาะคนก็ชอบเนาะ
1: เออเนาะเรื่องกินนี่แมวมันบอกยากแต่ว่าเรื่องอื่นใดนั่นอะไรก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของสุขอนามัยไว้ก่อนเนาะ
0: ใช่นะคะ
1: เสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าหน้าผม
0: นี่แหละจะคุยพี่หมอปิดท้ายด้วยเรื่องสุขอนามัยเรื่องที่นอนสีชมพู
1: ครับครับอ
0: ๋ออร่อยไหมเออเรื่องฮอตประเด็นร้อนบนโลกออนไลน
1: ์
0: ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเนี่ยเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะบางทีพอมาแชร์กันในโลกออนไลน์เนาะมันกลายเป็นแบบโอ้โหไฟลามทุ่งเลยนะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นหลักฐานชั้นดีจนทำให้เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความนะคะเรื่องของโดเรมอนกับที่นอนสีชมพูอ่ะพี่หม
1: ออ
0: พี่อันนี้ขอถามตรงๆนะดึกแล้วถามพี่หมอนพพรว่าได้ดูคลิปเต็มๆไหม
1: เออพี่ไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยพี่ตกจริงๆนะพี่อาจจะเห็นแต่เห็นแว๊บๆมาเห็นนะเห็นแว๊บๆ
0: ดูเลมอนไม่ได้ดูคลิปเคลื่อนไหวอะไรเลยใช่ไหม
1: ถ้าไม่ได้ดูเคลื่อนไหว
0: ไม่ได้ดู
1: เออแต่แสดงว่าตกข่าวนะเนี่ยหมอนพรเนี่ยแหม
0: หมอนพรตกข่าวใช่ไหมคะตอนนี้เรื่องก็อาจจะซาแล้วล่ะแต่ว่าเนาะไหนๆก็พูดแล้วก็พูดสักหน่อยนึงว่าไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีบ่อยนะไอ้ข่าวอย่างเงี้ยพี่หมอว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีความเขินอายกับเรื่องแบบนี้เหรอถ่ายคลิปก็โพสต์กันถ่ายคลิปอะไรที่แบบมันไม่ควรจะเปิดเผยก็เอามาเปิดเผยได้อย่างไรพี่หมอคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคนี
1: ้นี่แหละครับเป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่แต่ว่าแทบจะไม่มีไม่รู้จะตอบว่ายังไงก็แล้วกันนะมันตอบยาก
0: จริ
1: งๆเลยนะคือเอาตรงนะครับต้องเสนอว่าคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับเวลามีข่าวเป็นก็เรียกว่าเป็นไวรัลแบบนี้เนาะเป็นโดยเฉพาะที่เกี่ยวประโยงไปถึงเรื่องเพศนะแล้วก็เรื่องของการเรื่องของการมีเซ็กมีอะไรกันเนี่ยนะ

0: ป็นการฟ้องร้องเป็นอะไรต่ออะไรเป็นนั่นแหละก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมาถึงนี้ได้ไงสังคมไทยเราแต่ที่เป็นข่าวก็เยอะที่ไม่เป็นข่าวก็ไม่น้อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเราเวลามีประเด็นขึ้นมาในทางสังคมที่เราเห็นทางสื่อเราก็อดไม่ได้แล้วก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะว่าตกลงใครผิดนะครับแล้วก็ทำไมคนไทยเราถึงได้ชอบไปวุ่นวายกับไอ้เรื่องข่าวประเภทนี้นักหนาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถมเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของโอ้โหมีคนเอาไปทำอะไรนะที่เขาบอกว่าอาจจะไปทำมาในอยู่ในสังกัดอะไรไม่รู้ไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะที่ว่าจะไปปั้นไปอะไรต่ออะไรเงี้ยนะก็ก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันถ้าจะพูดไปสะท้อนหายใจเพราะอะไรไม่รู้พี่บอกมันที่จริงอ่ะมันเราก็มองเห็นถ้าเรามองมุมในมุมที่มันในมุมเขาเรียกมุมของการนอกใจการผิดศีลธรรมนะแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของกฎหมายก็มันก็ต้องโยงไปถึงเรื่องผลกระทบนะที่มันเกิดนะจากผู้กระทำก็ไม่รู้นะอาจจะคนกลางก็แต่ว่าคนกลางก็ไม่ถูกนะผู้ชายนะที่เขาแอบไปมีอะไรนอกใจภรรยาอันนี้ก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของผิดศีลธรรมฝ่ายที่แอบมาพบกับผู้ที่มีภรรยาแล้วตอนนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เวลามันข่าวออกมาเนี่ยคือถ้าเราเห็นมันอาจจะวิเคราะห์ไปถึงเรื่องของลักษณะเหตุที่เกิดสถานที่ที่เขาโยงไปถึงห้องจมพูที่นอนจมโดเรมอนอะไรเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของว่าขำไปหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องที่มันโยงไปถึงอย่างนี้ก็คืออะไรว่าเราก็ไม่ได้ว่านะว่าหนึ่งวุฒิภาวะนะวุฒิภาวะของคนที่ไปทำเช่นนั้นได้เนี่ยใช่ไหมครับมันคืออะไรว่าคุณมีจริยธรรมหรือคุณมีศีลธรรมอยู่ในใจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคืออะไรมันเป็นเรื่องที่ตอบยากมากๆนะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของเฉพาะคนนะแต่ว่ามันกว้างไปอะไรเงี้ยมันก็ตำหนิไปนะบางคนโอ้โหนี่ตำหนิไปถึงวงคนที่จะมาสนับสนุนนี่ก็บอกโอ้โหนี่สื่อโคตรสื่อเหมือนกันนั่นคืออะไรว่าโอ้สื่อจริงๆทำไมต้องไปเจาะต้องไปคุยออกมาเพื่อการตลาดไหมเพื่ออะไรเงี้ยนะเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวนอยู่ตรงเนี้ยนะอะไรว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปบอกว่าสื่อไม่ควรจะไปใส่ใจนะไม่ควรจะไปให้ความสนใจอะไรมากมายใช่ไหมไม่ต้องไปลงดีเทลอะไรที่มันพูดออกมาจนต่อเป็นเรื่องราวไปเงี้ยแต่ที่เห็นก็ที่มันเวอร์รัลแล้วก็มีวิวอะไรรีวิวไปตั้งเท่าไหร่นะเป็นตันล้านในนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะนี่แหละก็จริงๆหลายคนบอกว่าทำไมเด็กคนอย่างนี้คบกันเนี่ยไม่ได้แบบระบุหมายถึงว่าไม่ต้องนานก็ได้มาแบบมีอะไรกันอย่างเงี้ยอย่างคู่นี้เนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายฝ่ายชายอายุแค่21นะพี่หมอฝ่ายหญิงอายุ38ทีนี้เขาบอกเขาเพิ่งคุยกันแค่เดือนเดียวเอง คุยกันเดือนเดียวแล้วก็เจอกันก็มามีอะไรกันจนเกิดเรื่องเกิดราวแล้วก็ทั้งคู่อยู่ในอาการมึนเมาจึงไม่ได้สนใจสิ่งต่างๆภายในห้องว่าเมื่อไปห้องฝ่ายชายแล้วต้องมีผ้าปูที่นอนครบกันไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่ามันเมามีอาการมึนเมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็บอกว่าฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่ากระทบไป3ครอบครัวเลยค่ะพี่หมอ
0: ครับอันนี้แหละนั่นคืออะไรที่ถ้ามันจุดแรกเลยก็ที่เรานะครับในเรื่องของละเมิดศีลธรรมก็เรียกว่าคนที่โดยเฉพาะที่เขาบอกย้ำเรื่องศีล 5ใช่ไหมโดยเฉพาะศีล 5นี้เป็นสินข้อที่จะต้องควบคุมให้มากนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าหากว่าสินข้อ5นี่หรือว่ากินเหล้าเนี่ยแน่นอนครับมันก็เสียไปทุกอย่างมัน ทบจะ

0: คองสติไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็เรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยน้ำเปลี่ยนอารมณ์น้ำมาไม่รู้จักอะไรน้ำหน้าด้านน้ำไม่อะไรไม่ก็ว่ากันไม่หลายหลายอย่างนะตั้งชื่อหลายยาไว้เยอะฉะนั้นในเมื่อข้อนี้หมดไม่มีแล้วก็เลยอาจจะไปให้เกิดข้ออื่นๆตามมาอีกมากมายอันนี้เราพูดในแง่ของหลักศีลธรรมก็เลยที่จริงคำว่าศีลก็คือปกติก็แน่นอนครับกรรมที่เขาให้รับปฏิบัติในศีลห้าข้อเนี่ยเพราะความปกติความปกติสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าสังคมครอบครัวไม่ว่าสังคมกับอะไรก็แล้วแต่ทีนี้นุ่งสุรเอ็นว่ามันพอมันเป็นขนาดนี้มันก็เป็นกระทบไปถึงทั้งสามคนสามฝ่ายนี่ต้องมีลูกด้วยก็อาจจะเป็นปมของลูกอาจจะเป็นสิ่งที่ปมในใจของลูกว่าแม่มันมีพ่อเราไปสร้างรอยบาปรอยอะไรให้กับครอบครัวนั่นเป็นเพราะว่าไวรัลมันเป็นประเด็นใหญ่ที่มันสังคมมันความมันรวมไปวงกว้างอะนะแต่สิ่งนี้มันก็เป็นสะท้อนอันหนึ่งเรื่องของสังคมว่าถ้ามาถามหนึ่งตรงสังคมไทยเราทำไมมันบางคนก็ฉวยโอกาสนะอะไรแรงดังเขาไปทำหาธุรกิจนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่เราไม่จะไปว่าใครไม่ได้นะส่วนอะไรเราก็พูดกลางๆได้แต่เรามองว่าก็ให้ตระหนักให้มากๆนะเราสังคมไทยเราว่าเราเวลาเราพูดถึงคนไทยนะวัฒนธรรมไทยหรือผู้หญิงไทยเนี่ยโหเมื่อก่อนนี้มันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะแต่ในปัจจุบันนะตอนนั้นมันเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะสร้างอะไรที่ให้รอยเป็นรอยที่มันไม่ค่อยดีสำหรับผู้หญิงไทยนะครับโดยเฉพาะในด้านของการค้ากามการเรื่องของกามารมณ์นี่แหละเรื่องของการใช้ให้บริการอะไรต่างๆนี่นะวัฒนธรรมพวกนี้พี่ว่าเราที่บอกกระทรวงวัฒนธรรมโทษนะเราไม่ได้ไปตำหนิเดี๋ยวกล่าวว่าเราไปว่ารัฐบาลเพียงแต่ว่ามันยังไงก็แล้วแต่นึกอะไรว่าต้องกลับมาคิดสักนิดหนึ่งว่าให้เราจะทำอย่างไรดีให้วัฒนธรรมของไทยเรานะครับแล้วก็ความเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของผู้หญิงไทยนี่อยากให้คนนั้นนะครับกลับมาดูนะครับกลับมาอนุรักษ์นะให้คนทั่วโลกก็เห็นโอ้โหหญิงไทยเราเนี่ยสวยน่ารักอะไรต่างๆที่เราให้ยิ้มแค่อะไรเนี่ยมันมีทำให้คนชายผู้ชายทั่วโลกหลงใหลกันเยอะๆเลยแต่ว่าต้องเรียกว่าต้องประกอบไปด้วยที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมที่เขาว่าอะไรนี่หลายสิ่งหลายอย่าง
1: เราอดเขาว่าได
0: ้เราอดเป็นห่วงไม่ได้นะเกี่ยวกับเวลามีกระทบอย่างเงี้ยก็ได้แต่บอกอย่างเงี้ยครับว่าได้แต่เตือนสังคมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับพี่ถ้าเกิดว่าเราลูกหลานเรานะก็พยายามให้อยู่ในกรอบนะครับวัฒนธรรมรักของความเป็นผู้หญิงให้มากที่สุดนะถึงแม้เราจะไปเนี่ยเวลาขนาดตำแหน่งหน้าที่หนังสืออะไรบางทีก็ลืมไปไหมมันก็ไอ้ก็เรียกว่าอะไรนะไอ้เวลาไอ้เรื่องตัณหาหน้ามืดอะไรเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ก็เลยลงไปในต่ำอ่ะก็เรียกว่าจิตใจมันต่ำลงไปต่ำลงไปก็ว่าอย่างนั้นนะเอาโต๊ะตอนเราไม่ได้ไปเดี๋ยวพี่เองพี่ระวังนะคือเดี๋ยวนี้เวลาเราไปวิพากษ์วิจารณ์ใครแล้วก็เราก็พยายามอย่างนี้แหละว่ารักษาเรื่องของกรอบนะครับวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยโดยเฉพาะหญิงไทยเนี่ยโอ้โหต้องคืออะไรนะทุกอย่างอยากให้กลับมามีคุณค่าเหมือนครั้งบรรพบุรุษของเราอะนะที่ให้เกียรติยกย่องผู้หญิงนะครับเรื่องของความดีงามอะไรต่างๆพวกนี้นะพี่คิดอย่างนั้นนะขอให้ช่วยกันนะครับ
1: ใช่ค่ะช่วยกันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อมันเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หายไปไหนมันอยู่ไปชั่วชีวิตลูกหลานเลยพี่หมอ
0: นี่คนเป็นทุกคนมีใครก็ไลน์มาพี่บอกอาจารย์ถ้ามีคนก็ชวนไปดูโดเอมอนที่ห้องจะไปไหมครับเนี่ยพี่ก็แหมเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนนะถ้างั้นพี่ว่าดูที่บ้านดีกว่ามั้งที่บ้านก็มีโดเรมอนตุ๊กตาจริงๆขอบคุณมากพี่โทมัสแซวเนี่ยโทมัสแซวแต่
1: แหมมีมาชงมาชวนได้ค่ะเดี๋ยวเราแป๊บนึงพี่หมอมีคำถามค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อที่3นะคะเดี๋ยวก็มาทบทวนข้อ1ข้อ2ให้นิดหน่อยแล้วก็ข้อที่3ที่ยังไม่ได้ถามเนาะเจ้าของจดหมายคงรออยู่เดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมอจะมาตอบให้ครบนะคะ
0: ได้ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: นี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะกับเพลงเพราะเพลงสุดท้ายเมื่อสักครู่แต่ว่ามีคำถามรออยู่ก็น่าจะตอบให้จบนะคะขอย้อนนิดนึงนะใครที่ไม่ได้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่หมอตอบคำถามให้กับน้องผู้หญิงอายุ32ปีแต่งงานมา2ปีกว่าสามีอายุ35นะคะก็รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อนเจ้านายแล้วก็มาทราบทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียไปตรวจร่างกายแล้วเพราะว่าอาการอ่อนเพลียบ่อยหมอก็เลยแนะนำว่าไม่ควรมีลูกควรจะคุมกำเนิดเอาไว้นะคะแล้วก็แม่สามีก็เห็นด้วยบอกถ้างั้นก็ไม่ควรมีอะไรกันบ่อยนะเดือน2เดือนสักครั้งนึงก็พอเดี๋ยวจะเสียเลือดแล้วจะอันตรายอะไรประมาณนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่หมอก็มีการพูดถึงนี่แหละโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยเธอถามว่าเวลามีอะไรกันร่วมหลับนอนกันเนี่ยทำไมเธอถึงเจ็บมากน้อยครั้งเลยที่ไม่เจ็บเพราะสามีไม่ค่อยแล้วรวมหรือเปล่าก็บอกว่าไม่อยากใช้เวลานานกลัวอันตรายก็เลยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเบื่อไปเลยบางครั้งเวลามีอะไรกันเมื่อมีอารมณ์ก็รู้สึกตื่นเต้นใจสั่นเต้นแรงเหมือนจะเป็นลมหมดแรงอันนี้ไปเกี่ยวกับโรคหัวใจในคะพี่หมอถามคำถามที่3กังวลค่ะ
1: ครับก็คำถามนะครับเรื่องของฮีโมฟิเลียเนาะที่บอกว่าเป็นโรคที่แน่นอนครับมันเป็นโรคที่สายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็ที่ทำให้การเข้าใจผิดนะน่าจะเป็นเรื่องของคุณแม่สามีใช่ไหมฮะที่บอกว่าการที่มีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งอาจจะทำให้อ่อนเพลียเสียเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยที่ข้อเท็จจริงและที่บอกว่าให้คุมกำเนิดไม่ควรมีลูกก็ได้ตอบไปแล้วนะว่าคนที่เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็ที่อยากจะมีลูกอ่ะมันน่าจะมีทางออกนะมันจะมีทางที่อาจเป็นไปได้นะโดยเฉพาะคุณหมอด้านโรคเฉพาะทางแต่ละด้านนะก็อาจจะมาช่วยได้นะและถามว่าเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้อ่อนเพลียหรือหมดเสียเลือดเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไม่ควรนอนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันบ่อยที่เวลาถ้าเราฟังเราอ่านแล้วมันก็น่าขำๆอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมต้องเดือนหนึ่งใช่ไหมกี่เดือนนะบอกในถามมา
0: เดือนละมีแนะนำ
1: เ
0: ดือนละสองเดือนครั้ง
1: สองเดือนครั้งนะซึ่งมันน้อยนะฮะนะแล้วก็แน่นอนครับความต้องการหรือว่าแหมนะเรื่องของธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายในวัยเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องการเรื่องความสุขในเรื่องเพศเนี่ยมันก็ต้องให้มันสอดคล้องนะครับให้มันก็เรียกว่าให้มันไปกันได้อ่ะนะให้มันสมดุลกันนั่นเองครับทีนี้เวลามีคำที่คอยเตือนคอยบอกว่ามันไม่ดีนะเสียเลือดแต่ไม่อันตรายอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งเป็นข้อที่ทำให้ครอบครัวนะพี่ว่าอย่างน้อยฝ่ายผู้หญิงเองก็ฝ่ายน้องผู้หญิงที่ถามมันก็คงจะแบบว่าตกลงมันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะแล้วก็ควรจะคุยกันกับสามีนะครับให้เข้าใจว่าที่แม่สามีบอกมานั้นนะมันมีข้อเท็จจริงแค่ไหนนะฮะว่าถ้าจะมีลูกมันมีได้ไหมแล้วเราก็ต้องบอกดังนั้นเราก็ควรที่จะจูงมือไปพบคุณหมอนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความเข้าใจผิดๆโดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งบอกว่าต้องเสียเลือดเยอะต้องอ่อนเพลียมากนะฮะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับก็ธรรมชาติก็บอกแล้วนะครับเมื่อใดก็ตามนะคนที่ยังมีอารมณ์ทางเพศนะครับโดยเฉพาะผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศนะครับมีการองค์การแข็งแรงโดยเฉพาะองค์กระชาที่สามารถแข็งตัวกักเลือดอยู่ได้ในแต่ละครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะมีได้นะครับตาม เรียกตามอะไรน้องเสือตามความต้องการอ่ะนะนะว่าเราก็ควรที่จะมีความสุขอ่ะแล้วก็ในเมื่อเราเป็นผู้ชายเนาะรับผิดชอบฝ่ายภรรยาเหมือนกันฝ่ายภรรยาเองเขาก็ต้องมีอารมณ์ก็ต้องมีต้องการมีความสุขนะที่สมบูรณ์แบบที่จะ อยู่ด้วยกันโดยเฉพาะการมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เรื่องของธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็บอกว่าเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยบางครั้งเราเองต้องรู้เราต้องเข้าใจศึกษากันคนภายนอกบางทีรู้มากนะครับแต่ไม่รู้จริงไงเออจริงมาบอกปิดๆถูกๆมันเจ้าหักห้ามไปเจ้าอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ละอันนี้ไม่ใช่พี่เองก็เคยนะแต่ว่าเคยในที่นี้ก็เคยเจอกับคนนะครับหลายๆคู่ที่เข้าใจในเรื่องเพศแบบผิดๆมันมีเยอะมากนะครับในสังคมไทยเรา ว่าบางทีเอาศาสตร์ต้นมาอ้างอันนี้มาอ้างอะไรนะบางคนเมื่อก่อนนี้ก็บอกโอ้ผู้ชายเนี่ยห้ามหลังน้ำอสุจินะก็บอกว่าเป็นลัทธิโน้นลัทธินี่บอกว่าหลังแต่ละครั้งนี่มันเสียพลังชีวิตทำไมอายุสั้นลงอะไรประมาณเนี้ยนะอันที่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเราต้องเอาความจริงมาพูดที่เราเห็นนะคือหลายคนนะเวลาพอมาเข้าใจว่าที่จริงแล้วการที่เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับมีความสุขเล็กกันทั้งสองฝ่ายนะต่างคนต่างเขาเรียกว่าไม่มีความกดเก็บกดนะฮะแล้วก็มีความสมดุลตอบสนองต่อกันดูแลกันนะซึ่งสิ่งนี้ก็อะไรมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขที่สมบูรณ์นะฮะให้ความมีความสดชื่นบอกตรงๆนะครับแล้วก็มันจะมีหลั่งสารที่ดีๆออกมาในร่างกายมนุษย์เราที่เวลามนุษย์เวลามันถูกเก็บกดมีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยเขามันเนื่องมาจากอารมณ์ที่ถูกเก็บนะแล้วก็หลั่งสารที่ไม่ดีต่อกันโดยเฉพาะไอตัวที่เขาเรียกว่าไอคอร์ติซอลนะที่มันหลั่งออกมาเนี่ยไอตัวนี้ที่น้องก็บอกว่าใจสั่นๆใจสั่นๆนั้นนะมันก็เป็นมันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับมันจะหลั่งออกมาจากพวกต่อมหมกไตพวกนี้นะไม่ใช่เป็นโรคหัวใจหรือเป็นอื่นใดๆนะครับ
2: ไม่มีปัญหาหัวใจหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็ปรึกษาแพทย์ได้ใช่ไหมครับพี่หมอเนาะ
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
2: อย่าปล่อยทิ้งไว้หาพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะสัปดาห์นี้เผื่อว่าใครคิดถึงกันมากๆไม่ได้เจอกัน7วันเชิญค่ะ
1: ได้เลยนะครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666คนก็แซวแม่เรื่องโรลีมอนเนี่ยดังจริงๆนะเนี่ยพวกเอาตัวลงแล้วมันยังไงกันแน่จะถามว่าถามอะไรกันเขาตอบไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องชวนผมชวนนะไม่ไปครับไม่ไปดูที่อื่น
2: อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
3: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนข่าวโดย

ละล่อเมื่อเผื่อเจอกันได้คอยใจเฮาตั้งต่อฮักกันจริงน้องกะยาย่อท่อให้รอมือสินัดใหม่ละแล้วว่าเมียพี่ให้

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พาวซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวต

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุก

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
7: โอ้น้ำมันบักแตงโม

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่า

0: พิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เหมือนเดิมมาเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะ 5:12 น.กับเช้าวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569นะคะเป็นวันจันทร์ที่โอ้โหต้องบอกเลยว่าดุมากนะคะสำหรับในวันนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อคืนก็จัดรายการปกติเนาะในช่วงขับสุขภาพก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะพอตื่นขึ้นมาตอนนาฬิกาปลุกเนาะตี3กว่าๆเกือบจะตี4โอ้โหเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่ลาดพร้าวซอย1นะคะใครที่ติดตามข่าวก็คงจะได้เห็นนะคะมีการแชร์ภาพข่าวกันไปนะคะสำหรับกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเคสสีดำก็คือเสียชีวิตนี่นะคะน่าจะประมาณเกือบ30นะคะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ตัวเลขนะคะอยู่ที่27รายค่ะณขณะนี้นะคะก็เป็นโรงเบียร์นะคะลาดพร้าวซอย1ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตก็สำลักควันนะคะเนี่ยค่ะก็ผู้เคราะห์ร้ายก็คงจะวิ่งกันไม่ทันหรือยังไงไม่ทราบนะเดี๋ยวรอนะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนี่คือสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นถามว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันก็เสียหายค่อนข้างหนักเลยนะคะ

ำหรับอัปเดตข้อมูลเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวซอย1นะคะผู้เสียชีวิตนั้นณขณะนี้นะคะตัวเลขเมื่อช่วง4นาฬิกาที่ผ่านมา27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายนะคะตอนนี้มีเคสสีดำ27แล้วก็มีที่บาดเจ็บนะคะก็นำส่งโรงพยาบาลจุฬา3ราชวิถี2พระราม9 1เปาโล1พระมงกุฎ1นะคะนี่คือสีแดงเคสสีเหลือง7รายนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวศ4โรงพยาบาลตำรวจ2โรงพยาบาลเปาโล1แล้วก็เคสสีเขียวนำส่งโรงพยาบาลเปาโล3นะคะก็เดี๋ยวนะคะรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะช่วงดึกที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่นะคะต้องเร่งสอบสวนสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเหตุการณ์นะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะก็ตรงลาดพร้าวลาดพร้าวหนึ่งก็ตรง5แยกนั่นแหละค่ะ5แยกลาดพร้าวเลยเนาะโรงเบียร์ชื่อนะคะโรงเบียร์ณลาดพร้าวอยู่คงใกล้ซอยลาดพร้าวหนึ่งนะคะเขตจตุจักรถ้าเรานึกถึง5แยกลาดพร้าวเนาะมันก็จะอยู่ติดกับห้างยูเนียนมอลล์นะคะไอตรงโรงเบียร์นั้นน่ะนะคะก็เป็นเหตุไฟไหม้นะคะมีเป็นเหตุเพลิงไหม้โอ้โหรุนแรงมากนะคะมีคนติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากนะคะฉีดน้ำเพื่อจะกัดไม่ให้ลุกลามก็เอาไม่อยู่นะคะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้เท่าที่ช่วยได้นะคะก็เจอเคสสีดำตอนนี้27นะคะคงตัวเลข27ไว้ก่อนนะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้น้องด้งขอลา1วันนะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์ค่ะ022481366 022481366นะคะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวเล่าความก็ได้เหมือนกันนะคะโอ้โหคุณพี่ก็มาอยู่ตรงใกล้ไมโครโฟนดิฉันนี่นะเนี่ยขอทราบวิธีการจะบอกว่ากำจัดก็ฟังดูมันโหดร้ายไปเนาะวิธีการไล่แต่มันหาตัวไม่เจอได้ยินแต่เสียงนะคะคุณพี่เนี่ยน้องๆจระเข้เลยนะคะเสียงเนี่ยนะคะอยู่ใกล้เลยสวัสดีพี่ประนอมจากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะเยี่ยกล้วยบอกถอดบทเรียนอีกหนประเทศไทยถอดไม่รู้กี่หนกี่รอบแล้วเนาะแล้วมันเป็นเหตุการณ์หนักๆนะไฟไหม้ร้านอาหารไฟไหม้ผับไฟไหม้โรงเบียร์ไฟไหม้สถานบันเทิงส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าสถานบันเทิงเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นเหตุรุนแรงนะคะมีเคสสีดำตอนนี้ก็23เข้าไปแล้ว27เข้าไปแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องถอดกันอีกกี่หนเนาะไอ้บทเรียนที่ว่านี้นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้เห็นคลิปภาพนาทีที่ตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนี่นะคะมันยากมากอ่ะยากจริงๆนะคะสำหรับสรุปเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยค่ะโอ้โหก็ได้แต่ตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะต้องบอกว่ายังไม่นิ่งที่บอกว่าเคสสีดำ27เนี่ยยังไม่นิ่งเพราะว่าจุดที่พบศพมากที่สุดคือห้องน้ำค่ะห้องน้ำสภาพร้านนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่เหลือหรอแน่ๆแล้วตอนนี้ดูจากภายในนะคะไม่เหลือนี่ค่ะก็โอ้ภาพอีกมุมหนึ่งนะคะนี้เขาบอกว่าเป็นภาพอีกมุมหนึ่งจากกลุ่มไรเดอร์ที่ถ่ายเอาไว้ได้ข้างนอกนะคะโอ้โหกำลังแบบชุลมุนวุ่นวายมากในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือนะคะคนละเมืองดีหลายคนจอดรถมาช่วยกันนะคะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะ

ั๊มหัวใจนี่เป็นนาทีแบบโอ้โหปั๊มหัวใจกันอยู่ข้างนอกบนถนนเลยนะคะเหตุเกิดเนี่ยน่าจะสักประมาณตอนเที่ยงคืนนะคะเหตุเกิดนี่คือเที่ยงคืนนะคะนี่ค่ะเที่ยงคืนนิดๆประมาณนี้เนี่ยก็กำลังแบบคือเข้าใจเนาะคนที่ไปสถานบันเทิงอะเนาะก็ต้องสนุกสนานเราสุดเวียงเลยแหละแล้วมันเป็นคืนวันอาทิตย์เอาจริงๆนะถ้าเป็นสมมติต่างจังหวัดที่แบบเป็นจังหวัดแบบเงียบๆที่ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากๆเนี่ยนะคะคืนวันอาทิตย์มันจะเป็นคืนที่เงียบนักท่องเที่ยวก็จะน้อยแต่ร้านนี้ไม่น้อยนะคะร้านนี้ขนาดเป็นคืนวันอาทิตย์ไม่น้อยค่ะยังมีคนเยอะอยู่ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อย่างที่คุณผู้ฟังบอกเนี่ยถอดบทเรียนอีกรอบสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวค่อยรายงานไปนะคะจะติดตามข่าวไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่มีโยงมีญาติก็ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งอย่างที่บอกนะคะยังไม่นิ่งค่ะสำหรับเรื่องของการ สรุปรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตนะคะตัวเลขยังไม่นิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้นิ่งนิดนึงนะคะค่อยประกาศกันไปเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะที่ลาดพร้าวให้แยกลาดพร้าวแล้วกันนะคะลาดพร้าวซอย1ใกล้ๆกับยูเนี่ยนมอลนะคะสายยังว่างอยู่นะคะ022481248366จำชื่อจำเบอร์ไม่ค่อยได้ละจะอยู่คนเดียว022481366นะคะมีคนถามหายดีเลยหรือคะก็เสียงได้ประมาณนี้นะคะก็ดีใจแล้วนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันจันทร์นั่นแหละเหตุเกิดดิฉันเริ่มเสียงหายเมื่อคืนวันอาทิตย์จัดรายการขับสุขภาพเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไอนิดหน่อยเจ็บคอนิดนะคะยังบอกคุณหมอว่าเจ็บคอนะประมาณว่าคอมันแบบ ตากๆอ่ะประมาณนั้นนะก็ตื่นเช้าขึ้นมาเสียงมันเป็ดเลยค่ะเสียงหายเลยอาทิตย์นี้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้ก็อยู่โล่งๆวันนี้ไปต่างจังหวัด1วันนะคะก็อยู่คนเดียวนะใครที่อยากจะโทรมาคุยด้วยนะคะก็เชิญสวัสดีคุณนุ่งเรืองจังหวัดตราดนะคะฝนตกแต่เช้าเลยคุณพี่มานิดจากพัทลุง25องศากับยางได้เช้านี้สวัสดีผู้ใหญ่วันนะคะคุณยาป้ายแดงพี่สะอาดพี่หนูคำเพ็งพี่ยงค่ะพี่ประยงสวัสดีนะคะจากเชียงรายพี่พิษณุ จากขอวังเสียใจกับญาติใกล้ขอวังเนาะใช่ไหมพี่พิษณุใกล้กับขอวังเนาะใกล้กันนิดเดียวเองเดินกันถึงเลยเนาะจุดเกิดเหตุกับหอวังนะคะที่พี่พิชโนทำงานอยู่พี่สมศรีสวัสดีนะคะญาติประวัติส้มตำรายงานไปเรื่อยๆนะเราฟังอยู่นะคะพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่หญิงดีพี่สนธยาจากสตูลพี่ทวีสุวรรณหอมจากอุดรนะคะฟังทุกวันค่ะพี่ตุ๊กกบชมนจากสารคามพี่ทิพย์บอกสวัสดีทุกคนนะคะพี่นงพัชพรฟังจากสงขลาค่ะพี่เสียงก็ไม่มีเอ็นดูวาแหวนมาด้วยนะคะใช่เสียงนี่ต้องสนอมสุดๆตอนนี้นะคะเวลาเจอใครก็ตามเนี่ยแค่พยักหน้าเดี๋ยวนี้เป็นประเภทป้าอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยคุยกับใครนะคะเวลาเจอใครตอนนี้พยักหน้าสวัสดีไปแล้วก็ทำมือแบบบ๊ายบายส่งไอเลิฟยูอะไรประมาณนี้นะก็หมอบอกว่าใช้เสียงน้อยๆนะอย่าร้องเพลงเยอะจริงๆไม่เคยร้องเพลงเลยนะคะสวัสดีคุณพี่วันวิสานะคะพี่ชลลี่ค่ะแล้วก็พี่สุชาดาพี่ประสิทธิ์ทุ่งไม้ไผ่ฝนตกลงมาหน่อยแล้ว

อ้าวหน่อยแล้วนี่จับยางได้ไหมพี่หนูริงสวัสดีนะคะแล้วก็ใครอีก โอ้ยคนสันโดษเอ้าพี่ยงมากรุงเทพเหรอคะช่วงนี้โอ้โหยังไม่ได้เจอกันช่วงนี้มาอยู่กรุงเทพโอ้โหยจากสาวเชียงรายตอนนี้มาเป็นสาวกรุงเทพนะคะอือหือจะได้นัดเจอกันเนาะจริงๆเงินเสียดายพี่ยงนั่งเครื่องบินมาลงนครเลยค่ะเดี๋ยวจะไปรับ สวัสดีพี่เกษมนะคะมันดุ้งไม้ไผ่เหมือนกันเอ้าฝนตกใส่ยางเรียบร้อยพี่กัลยาค่ะพี่กัลยาเพลงนุ่นนะคะพี่บุญสมจากสารคามพี่อ๋อพี่คนสันโดษนี่อยู่ร้อยเอ็ดเนาะมิมี่สวัสดีนะคะพี่บำรุงสมพรเพชรถมพี่มณิษฐ์ทองดีพี่สมศรีปีชาพี่ลำไพค่ะพี่น้องฝนคนงามไอ้พูดตามพี่ดวงลิงพี่สีหายดียังคะจริงๆหายแต่ก็ไม่ดีแล้วไผ่ยังมีจิต I love you อยู่เล็กน้อยนะคะเออยังมี I love you อยู่เล็กน้อยสำหรับทุกวินาทีตอนนี้นะคะสำหรับที่ลาดพร้าวซอยหนึ่งนะคะทุกวินาทีถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากในการช่วยเหลือนะคะแต่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะถึงโรงพยาบาลหมดทุกเคสแล้วนะคะ เหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะหลังจากที่ไปพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะโรงเรียนลาดพร้าว บอกว่าส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตนั้นสำลักควันถามนักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่าเห็นควันออกจากคัทเอาท์ตรงเวทีควันนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะควันไฟออกจากคัทเอาท์ตรงเวทีเลยค่ะสักพักหนึ่งไฟก็ดับก่อนจะมีเสียงระเบิดแล้วควันก็พวยพุ่งหลังจากนั้นคนก็วิ่งหนีแตกกระเจิงไม่ต้องพูดถึงเลยในสถานที่แบบนั้นกระเจิงแน่ๆผู้เคราะห์ร้ายวิ่งส่วนใหญ่นะคะไปทางด้านหลังของอาคารในห้องน้ำก็เนี่ยถึงไม่แปลกว่าจุดที่พบผู้ประสบเหตุเคสสีดำมากที่สุดคือตรงหน้าประตูห้องน้ำซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่มีประตูหนีไฟชัดเจนด้วยอารามตกใจทุกคนก็วิ่งหลบเนาะสำหรับหลบควันเนาะเพราะว่าโถงในห้องอาหารมันมีควันเมื่อมีไฟลุกมีเสียงระเบิดขึ้นปะทุขึ้นมาปั๊บเดียวไฟก็ลุกทั้งหมดนะคะก็ลามไปทั่วนี่คืออัปเดตข้อมูลนะคะสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเวลาในขณะนี้นะคะก็มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นะคะมีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เบื้องต้นขอทราบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะผู้เสียชีวิต27รายนะคะเป็นชาย9เป็นหญิง18รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงไปหลายโรงพยาบาลที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มีการตรวจสอบสาเหตุและการติดตามอาการของผู้บาดเจ็บที่ส่งไปรักษาตัวแต่ละโรงพยาบาลนะคะรวมถึงการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการก็ต้องทำแบบโดยเร็วที่สุดนะคะโอ้โหเห็นภาพแล้วรู้สึกไม่น่าเชื่อเนาะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอีกแล้วค่ะเนาะสถานบันเทิงเนาะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเอ้ยต่อไปนะใครไปสถานบันเทิงนะก็ต้องไปหาทางหนีไฟก่อนเลยอันดับแรกเลยประมาณเนี้ยก็จะมีการเตือนมีการพูดถึงกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ

ใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันแบบชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะเหมือนกับเราลืมอ่ะประมาณนี้นะคะเราก็ลืมไปก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วประมาณนี้นะคะโอ้โหนี่ค่ะพูดถึงเรื่องสลดก็มาสลดอีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลางดึกแล้วนะคะตำรวจสภ.สามโคกปทุมธานีรับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตภายในรถยนต์ จอดอยู่บริเวณบ้านแห่งหนึ่งในซอยสุขาภิบาล5ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมกับอาสาสมัครร่วมกตัญญูกับแพทย์นะคะจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เกิดเหตุในบ้านหลังนี้ก็มีโรงจอดรถพบเก๋ง Toyota Vios สีม่วงทะเบียนกรุงเทพนะคะเบาะหลังพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อคุณยายกัญจนายุ70แล้วนะคะ70ก็เรียกคุณยายได้แล้วเนาะคุณยายคุณป้าก็ได้คือมันแปลกตรงที่ว่าคุณยายมาเสียชีวิตในรถด้วยวิธีการลมควันตัวเองอยู่ในรถในรถ Vios ยังมีกลิ่นเหม็นควันไฟอยู่พื้นที่ด้านหน้ามีเตาอั้งโล่วางอยู่เบื้องต้นนะคะจากการสอบถามหลานของคุณยายหลานชายอายุ22และเป็นเจ้าของรถคันนี้ซึ่งเป็นคนพบศพคุณยายเป็นคนแรกบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเนี่ยคนในบ้านก็ไปขายผักกันอยู่ที่ชาวบ้านแหละมันเป็นตลาดของเอื้ออาทรลาดหลุมแก้วนะคะก็ไม่ไกลหลังจากนั้นก็กลับมาถึงประมาณ3ทุ่มก็หลานก็ซื้อกระท้อนมาฝากคุณยายด้วยเมื่อเข้าบ้านก็ไม่เจอก็ไปหาในห้องก็ไม่พบก็คราวนี้เดินตามหารอบบ้านจนกระทั่งมาที่โรงจอดรถก็พบว่าในรถมีควันไฟฟุ้งอยู่ก็เปิดประตูรถตกใจแทบช็อกเมื่อพบว่าคุณยายนอนหมดสติอยู่ที่เบาะด้านหลังของรถแล้วเห็นว่าพื้นที่วางเท้าด้านหน้ามีเตาอั้งโล่ซึ่งมีไฟลุกอยู่แดงฉานเลยจึงตะโกนเรียกน้าชายซึ่งเป็นลูกของคุณยายอีกคนหนึ่งมาดูน้าชายก็รีบยกเตาออกมาไว้ข้างนอกก่อนที่จะดูยายก็พบว่าเสียชีวิตแล้วสาเหตุหลานชายบอกไม่ทราบจริงๆว่าคุณยายทำไปแบบนี้ด้วยอะไรเรื่องอะไรแต่คุณยายเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายอย่างนะคะแล้วก็กินยาเกี่ยวกับจิตเวชด้วยนะคะก็คราวนี้ตำรวจก็ต้องไปค้นนะเนาะดูห้องคุณยายก็พบจดหมายเขียนด้วยลายมือในลักษณะสั่งลานั่นแหละค่ะมีข้อความว่าตัวเองเกิด24กุมภาปี2499ที่สามโคกเป็นลูกของใครเกิดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่าขออโหสิกรรมให้กับทุกคนเขียนจดหมายนี้ตั้งแต่24มกราคมนะคะ24มกราคม2569บอกว่าเจ็บปวดพอแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะเนี่ยค่ะก็มีอายุ70เนาะแล้วก็เศร้าเหมือนกันเนาะถ้าเจ็บปวดพอแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์แบบสลดเนาะเนี่ยค่ะในยุคปัจจุบันจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกหลายคนก็มีปัญหาชีวิตนะคะแต่ว่าบางคนก็พยายามที่จะดิ้นรนเอาชีวิตให้รอดพยายามหาวิธีทางหนทางว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกใบนี้มันเป็นโลกที่แบบก็น่าเศร้าเนาะแม้แต่หลังใหม่ดิฉันเองก็ยังมีสายมาก่อกวนมาก่อกวนเลยนะคะถ้าโทรมาก็บอกข่าวเล่าความนะคะเอาเรื่องจริงกันเนาะไม่ต้องก่อกวนนะวันนี้อยู่คนเดียว
ป่วยด้วยนะคะเออพูดถึงการเอาชีวิตรอดนะจะเล่าเรื่องเมื่อวานพอดีไปอ่านเจออันนี้ก็เป็นรุ่นคุณตาเหมือนกันนะวัย71ละแต่เขาเป็นคนอเมริกันเนาะคนนี้พยายามเอาชีวิตรอดแล้วรอดด้วยจริงๆอ่ะรอดแบบปาฏิหาริย์นะคิดดูคือ เป็นเรื่องราวประหลาดมากนะฮะก็บอกว่าคุณตาเจมส์คนนี้เนี่ยอายุ71เนาะก็ชีวิตสบายแล้วอ่ะวันๆก็ไปตกปลานะด้านหลังก็เป็นคลองหลังบ้านอ่ะคือบ้านคงแบบหรูอ่ะนะก็ตกปลาที่คลองหลังบ้านกันเลยทีเดียวก็เป็นชีวิตประจำวันนะของฝรั่งตามปกติมีหมาพันบูลด็อกเดินตามไปเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยทุกวันขณะกำลังตกปลาอย่างเมามันสนุกสนานฝรั่งก็ตกปลาเป็นกีฬานะของเขาเนาะเขาคงไม่กินนะเหมือนบ้านเราใช่ไหมบ้านเราก็ตกปลาเพื่อเป็นกีฬาด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ตกปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารด้วยเนาะแต่ว่าคุณตาเจมส์เนี่ยเขาตกปลาสนุกนะเป็นกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไหมหรือเปล่าไม่รู้กำลังหมุนรอกเก็บสายเบ็ดอยู่ความเคลื่อนไหวบนผิวน้ำกับดึงดูดจระเข้ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำให้พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะกัดเข้าที่โอ้โหหมับเข้าไปเลยค่ะขาขวาของคุณตาอย่างแรงแล้วจระเข้เนี่ยมันใช้แรงมหาศาลเนาะลากปลาเจมเนี่ยลงไปในคลองหลังบ้านด้วยโอ้โหจระเข้ลากลงไปยังไงล่ะทีเนี้ยก็ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดสิคะแม้อยู่ในสถานการณ์คับขันแต่ว่าปลาเจมยังมีสตินะเพราะว่าเขาบอกว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาเคยได้รับใบอนุญาตล่าจระเข้ตามกฎหมายนะอ๋อแสดงว่าที่เมืองนี้เนี่ยมันมีจระเข้อยู่แล้วเนาะเขาก็เลยอาจจะแบบธรรมดามากเนาะบ้านเขาเนี่ยนะคะแต่ว่านี่เป็นจระเข้ขนาดใหญ่แม่นะพุ่งมากัดขาเลยค่ะนี่เดี๋ยวว่าเมืองอะไรเนี่ยรัฐฟลอริดาค่ะโอ้จระเข้ชุมจังเลยคลองหลังบ้านยังมีจระเข้เลยแล้วคนในประเทศนี้เนี่ยมีใบอนุญาตให้ล่าจระเข้ได้ตามกฎหมายนะคะเขาบอกว่าการไปสอบขอใบอนุญาตล่าจระเข้เนี่ยตอนสอบเนี่ยตอนนั้นคุณตายังมีสติอยู่นะตอนที่จระเข้มันลากลงไปในน้ำเนี่ยนะคะเขารู้ว่าจุดอ่อนของจระเข้คือดวงตาระหว่างถูกลากลงน้ำคุณตามีสติเอานิ้วจิ้มเข้าไปที่ตาข้างนึงของจระเข้ค่ะจากนั้นก็คว้าคันเบ็ดที่ยังอยู่ในมือยังกำเบ็ดอยู่นะแทงเข้าไปที่ดวงตาอีกข้างนึงโอ้ไม่ยั้งเลยค่ะทิ่มทิ่มทิ่มทิ่มเข้าไปในตาของจระเข้รู้ฟังยังกันละครตาเจมบอกว่าช่วงเวลานั้นมันเหมือนเวลาผ่านไปชั่วชีวิตเลยตอนนั้นคิดแค่อย่างเดียวว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ห้ามตายเจมห้ามตายห้ามตายการตอบโต้ทำให้จระเข้เจ็บปวดจนยอมปล่อยขาและว่ายหนีกลับไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยเนาะที่คือการมีสติหลังจากรอดจากการโจมตีของจระเข้นะคุณตาก็อ่อนแรงจนไม่สามารถเดินกลับบ้านได้ด้วยตัวเองเพราะว่าจระเข้มันงับขาเขาก็เลยเรียกหมาที่ไปด้วยนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ใช้หมาเนี่ยช่วยพยุงเดินกลับเข้ามาในบ้านเพื่อมาเรียกภรรยาภรรยาที่เห็นในสภาพโชคเลือดก็รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะแพทย์ก็รีบทำแผลนะคะโดยแผลที่ขาขวาของตาเจมเนี่ยถูกตัดลึกหลายแห่งเย็บหูหลายสิบเข็มเลยนะคะแต่โชคดีมากมายไม่มีอวัยวะสำคัญเสียหายเลยอาการก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะเนี่ยเรื่องยาวของตาเจมเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงในโรงพยาบาลทั่วเลยนะคะที่ฟลอริดาจนพยาบาลหลายคนในโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยต้องรีบแวะมาดูว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้จริงๆนะคะแล้วสอบถามเหตุการณ์ด้วยความตกตะลึงค่ะซึ่งนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้เนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีดวงตาของจระเข้เนี่ยเป็นวิธีการเอาตัวรอดที่ถูกต้องแล้วถูกที่สุดด้วยไม่ใช่เพียงเรื่องของโชคชะตาหรือว่าอะไรนะไม่ใช่เรื่องดวงนะตาเจมเนี่ยเป็นคนที่มีสติมากๆคือถ้าใครถูกจระเข้กัดแล้วก็ลากลงไปในน้ำเนี่ยก็ควรพยายามจะโจมตีบริเวณที่บอบบางที่สุดก็คือดวงตานี่ค่ะเดี๋ยว
จระเข้น้อยที่ส่งเสียงดังสุดบนเหนือหัวเนี่ยเดี๋ยวต้องถูกโจมตี

ในดวงตาเหมือนกันนะคะสองครั้งเลยเนาะชั่วโมงนี้ส่วนบนหัวหรือด้านข้างของขากรรไกรอาจทำให้จระเข้คลายแรงกัดแล้วก็ทำให้ผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยรอดได้เนี่ยค่ะจนถึงตอนนี้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถติดตามจระเข้ที่ก่อเหตุในคลองหลังบ้านของตาเจมได้นะตาเจมเองก็ขณะนี้ก็เริ่มใช้ไม้ค้ำช่วยเดินได้แล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไป

เหตุการณ์ครั้งนี้ก็บอกว่าเขาจะไม่เลิกหรอกนะคะเนี่ยเขายังคงตกปลาต่อโอ้โหอึ้งไปเลยนี่คือคนที่แบบคนจะรอดก็รอดอะเนาะเอาจริงๆนะคะเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์มากเพราะไปจิ้มตาจระเข้เนาะก็เล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าบางท่านเนี่ย คือพอติดตามข่าวมากๆก็เครียดเนาะแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตนี้บางทีก็มีผู้ป่วยมีคนที่แบบติดเตียงอยู่คนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับในส่วนของบ้านเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะไม่ทุกข์จนเกินไปจริงๆแล้วในโลกนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยทุกวันเลยถ้ามีข่าวอาชญากรรมข่าวสังคมอะไรพวกนี้นะคะอ่านกันได้แบบเยอะมากๆนะคือเยอะจนอ่านกันไม่หมดนะคะแต่ว่ามันมีบางข่าวบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นข่าวเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทำให้บางท่านเนี่ยอาจจะหมดกำลังใจไปได้นะคะเนี่ยอย่างพี่ท่านนี้นะคะเป็นสาวพนักงานกวาดถนนน่าเห็นใจมากที่ศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดเขตสายใหม่นะคะเมื่อวานนี้ เธอไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมคุณระพีพรโพสีค่ะเป็นพนักงานรักษาความสะอาดอยู่สำนักงานเขตหลักสี่เธอบอกว่าเธอกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนอยู่มีรถเก๋งคันหนึ่งนะคะพุ่งชนขณะกำลังกวาดถนนอยู่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับรถคันนี้หลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยเมื่อตรวจสอบสภาพไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในภายหลังนะคะก็ยิ่งสร้างความหดหู่ใจมากเพราะว่าปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้เนี่ยจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองด้วยนะแต่ไม่ยอมไปดูอาการและไม่ยอมช่วยเหลือคนกวาดถนนหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเลยค่ะลงมาดูรถตัวเองโอ้โหเป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีขาวนะคะนี่ค่ะชนพนักงานกวาดถนนบาดเจ็บแล้วลงมาจากรถจอดดูรถตัวเองก่อนจะขับหนีไปค่ะคุณรัตติพรบอกว่านาที ชีวิตตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุตอน 5:50 นาทีก็ยังไม่สว่างเนาะในรายการของเราก็จะพยายามบอกตลอดนะคะพี่ๆเป็นพนักงานกวาดถนนพี่ๆที่ขับมอเตอร์ไซค์พี่ๆที่ขับพี่ปั่นรถจักรยานตอนเช้าอ่ะบางคนเนี่ยอาจจะมาเป็นคณะก็อาจจะมีไฟริบหรี่มานิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากบางทีมันมองไม่เห็นแล้วก็พี่พนักงานกวาดถนนบางทีพี่อาจจะแบบใส่เสื้อสะท้อนแสงแว่แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้นะก็ฝากกทม.ด้วยนะคะทุกสำนักงานเขตเลยต้องหาชุดที่เป็นแบบชุดพิเศษอ่ะเป็นชุดที่มีแสงสะท้อนทั้งกางเกงและเสื้อกางเกงก็ต้องมีนะคะให้เห็นว่านั่นแหละเป็นคนกำลังกวาดถนนอยู่เนี่ยของคุณระพีพรเนี่ยแกบอกว่าเกิดเหตุตอน 5:50 นาทีตรงแจ้งวัฒนะหน้าห้างโลตัสเลยค่ะขณะเกิดเหตุก็กำลังกวาดถนนแล้วก็เคลียร์ทางระบายน้ำนะอยู่บนทางเท้าตามปกติจู่ๆก็มีเก๋ง Toyota Altis สีขาวคันนี้ค่ะพุ่งเข้ามาชนจากด้านหลังอย่างรุนแรงโดยไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะแกก็กวาดของแกไปนะคะแรงกระแทกส่งผลให้ร่างกระเด็นไปไกลมากแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่หัวเข่าแพทย์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่แล้วที่น่าเจ็บปวดอย่างที่บอกว่าคนขับรถ Toyota Altis สีขาวคันนี้ไม่หยุดรถลงมาช่วยเหลือแต่ขับเลยไปไกลประมาณ500เมตรแล้วไปจอดอยู่หน้าห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะแล้วก็เปิดประตูลงมาเดินวนดูสภาพรถของตัวเองเฉยคนที่ลงมาเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่เปิดประตูหลังลงมาส่วนคนขับในกล้องนะคะนั่งนิ่งอยู่ในรถและไม่มีทีท่าว่าจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดู
พนักงานของกทม

มาเลยนะคะโอ้ในชุดของพี่ณัฐิพรพนักงานกวาดถนนคนนี้นะคะกางเกงก็มีตรงขามีค่ะนะแต่ว่ามันก็ไม่ตลอดนะจริงๆก็ต้องมีสัญญาณดวงแสงนะให้มันชัดให้มันเด่นไปเลยนะคะแต่เนี้ยเข้าใจว่าถึงจะมีแต่งตัวหรือว่ายังไงก็ตามนะคะเขาก็ชนไอ้คนแบบเนี้ยแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคะไม่เหลียวแลจริงๆโชคดีนะคะตอนเกิดเหตุมีพนักงานกวาดถนนอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยที่เป็นเพื่อนๆนะคะอยู่ประมาณน่าจะสามคนได้คอยช่วยเหลือปฐมพยาบาลก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคุณรัฐิพรบอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกหวาดกลัวกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยถามว่าถ้าเหตุการณ์สะเทือนใจแบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวตัวเองบ้างเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรก็อยากให้ออกมารับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองด้วยนะคะเพื่อนร่วมงานที่เขาช่วยเหลือก็บอกว่าได้ยินเสียงดังสนั่นจากการชนก็รีบวิ่งเข้ามาดูเพื่อนตอนนั้นก็นอนหมดสภาพอยู่กับพื้นศีรษะกระแทกขอบฟุตบาทจนบวมเป่งและมีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ข้อเท้ายืนยันว่าในขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บนั้นกำลังกวาดขยะอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบของความปลอดภัยไม่ได้เดินออกนอกเส้นขาวตามที่ระเบียบของสำนักงานเขตกำหนดไว้เลยไม่ได้กวาดออกไปแบบบนถนนเลยนะคะอีกทั้งพนักงานทุกคนก็อย่างที่บอกคือต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงเด่นชัดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นช่วงเช้ามืดก็ตามเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้อยากเรียกร้องให้คนขับรถเพิ่มความระมัดระวังอีกหน่อยแล้วก็เห็นอกเห็นใจพนักงานกวาดถนนที่ต้องตื่นมาทำงาน เสี่ยงอันตรายกันตั้งแต่ตอนเช้ามืดนะคะก็ต้องออกกันตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดแล้วก็ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยนะคะนี่ค่ะก็แนวทางในการช่วยเหลือตอนนี้นะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวทีมงานของเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้ละเอียดนะคะเบื้องต้นทราบว่าเป็นรถเก๋งสีขาวคือทะเบียนเนี่ยยังไม่ชัดมันมีความมัวนะไม่ชัดเจนนะในกล้องนะคะก็ต้องไปหาตรงจุดอื่นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกขอความร่วมมือผู้ขับรถนะคะใครที่ใช้ถนนเส้นทางแจ้งวัฒนะช่วงหน้าห้างโลตัสนะคะวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะตอนตี5ถ้ารถคันไหนมีกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์อันนี้ไว้ได้นะคะขอให้นำข้อมูลในกล้องนะคะส่งมอบให้กับพนักงานนะคะของโรงพักด้วยค่ะเนาะเพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องข้อสังเกตนิดนึงนะว่าเส้นทางการหลบหนีของรถคันนี้เนี่ยก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เนาะที่รถคันนี้อาจจะขับหลบเข้าไปในพื้นที่ของหน่วยงานตรงนั้นน่ะเป็นหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้กำลังระหว่างประสานงานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะไม่สนคนเจ็บเลยนะคะที่ตัวเองชนแล้วขับไปจอดนะคะอีก500เมตรลงมาดูรถโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วแบบนี้นะคะน่าเกลียดมากเนาะสำหรับแบบนี้นะคะไม่ได้เห็นคุณค่าของมนุษย์เลยเนาะแล้วก็เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะคือมันก็เป็นอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะจะบาดเจ็บจะยังไงไม่สนจริงๆนะสำหรับคนแบบนี้ก็อาจจะอันนี้เดานะมีสิทธิ์ที่จะเมาแล้วขับนะถ้าเป็นแบบนี้นะก็ขอให้เจอเร็วๆนะคะสำหรับรถคันที่ก่อเหตุเป็น Toyota Altis สีขาวนะคะไปฟังเพลงกันบ้างเนาะนานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่มีเพลงฮิตนะคะเรานี้ได้ฟังเพลงฮิตนะคะเป็นในรอบปีได้ฟังหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะช่วงท้าย

0: คน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

นาฬิกา11นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับเช้าวันจันทร์ที่13นะคะวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์13เนาะจันทร์ที่13นะคะก็เป็นข่าวเศร้าตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อคืนแล้วนะคะเหตุการณ์ในกรุงเทพที่ลาดพร้าว5แยกลาดพร้าวนะคะกรณีของสถานบันเทิงนะคะก็ล่าสุดนั้นพบผู้เสียชีวิต27รายจุดที่พบมากที่สุดคือห้องน้ำนะคะผู้หญิง18ผู้ชาย9รายตอนนี้เคสเสียชีวิตนะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้ก็ไปรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะนี่คือความคืบหน้านะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงต้องบอกว่าอีกแล้วนะคะก็เป็นร้านเหล้านั่นแหละลาดพร้าวซอย1นะคะซึ่งก็เป็นเหตุที่หลายคนบอกว่ามันป้องกันได้ไหมก็ได้อะเนาะการป้องกันแต่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะสำหรับในส่วนของไฟไหม้สถานบันเทิงเนาะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทุกครั้งที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำกันยังไงนะคะคือถ้าดูจากสภาพของร้านนะคะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยประตูเข้าออกก็เข้าก็ทางด้านหน้าปกติเนาะแล้วก็มีประตูหนีไฟเล็กๆอยู่นะมีประตูหนีไฟเล็กๆซึ่งแน่นอนคนที่ไปใช้บริการนักเที่ยวเนาะส่วนใหญ่เอาจริงๆส่วนใหญ่แม้แต่เราเถอะเวลาเราไปสถานแบบเนี้ยไม่ค่อยจะนึกถึงประตูหนีไฟเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะไปหาว่าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บไปตรวจดูก่อนไหมประตูหนีไฟอยู่ตรงไหนคือบางคนบอกว่าเราไม่ต้องไปดูอะไรคือเดี๋ยวเหมือนกับจะเป็นรางอะไรประมาณนี้ก็จะถือแบบนั้นอีกเนี้ยจริงๆทุกที่นะต้องมีประตูหนีไฟที่นี่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีประตูหนีไฟเหมือนกันแต่ว่าก็เคสสีดำหลายเคสจำนวนมากนะคะไปอยู่ตรงห้องน้ำก็แสดงว่าก็วิ่งไปถูกทางแล้วล่ะแต่ที่โรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยประตูหนีไฟกับห้องน้ำเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ก็ออกมาไม่ได้ก็ไปกระจุกอยู่กระจุกตรงนั้นนะคะออกมาไม่ได้เพราะว่าก็น่าจะสำลักควันซะก่อนนะฮะเคสส่วนใหญ่นะคะเนี่ยก็ในที่เกิดเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะปรากฏว่าบนเก้าอี้นะคะบนเก้าอี้ที่นักเที่ยวไปใช้บริการน่ะมือถือยังมีคนโทรเข้าอยู่เลยเนี่ยเหมือนสายนี้เนี่ยนะคะไม่รู้เจ้าของ1 2 3 4ประมาณ5 6เครื่องมือถือที่วางกองอยู่นะคะปรากฏว่ายังมีคนโทรเข้าอยู่นะก็เห็นภาพชัดเจนไม่ได้รับสายเจ้าของขอให้ปลอดภัยนะคะมือถือทั้งหมดของ4 5 6เครื่องตรงที่ว่านี้นะคะนี่คือเหตุการณ์นะสำหรับที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะนี่ท่านผู้ฟังบอกว่าพี่วิชาญเนาะเมาแล้วก็ไม่มีใครคิดเนาะมันกำลังเพลินเนาะก็โอ้เห็นภาพข่าวแล้วน่ากลัวมากใช่ไหมคะพี่สุก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวของผู้สูญเสียส่วนผู้ที่บาดเจ็บก็เดี๋ยวรอตัวเลขนิ่งอีกสักนิดนึงนะคะหลายช่องหลายชื่อก็เช้านี้ก็น่าจะชัดเจนสำหรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวนะตรงยูเนียนมอลล์ค่ะ5แยกลาดพร้าวเลยมาดูข่าวบันเทิงสักหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ใครดีดารานุ่มของ
ของไทยนี่แหละนะตอนแรกเราเห็นหน้าตัวจริงเราก็ไม่รู้จักนะคะคนนี้เป็นนักแสดงเขาบอกว่าสุดฮอตนะกว่าจะมีชีวิตไม่ง่ายเลยจริงๆออฟโรดกันตะพลล่าสุดเนี่ยเขามาเปิดเผยผ่านรายการถึงช่วงชีวิตในอดีตตอนอายุ18เคยลำบากหนักมากถึงขั้นยอมอดมื้อกินมื้อปฏิเสธเพื่อนตลอดเพราะว่าต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นคือวัยรุ่นเนาะเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไปนะคะเพราะว่าเขามีเงินจำกัดเพราะว่าอย่างนั้นเนาะจนเคยมีอยู่ช่วงที่แบบไม่มีเงินติดตัวและต้องทยอยคืนเงินเพื่อนเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเลยเพราะว่าอย่างนั้นเนาะนี่ช่วงที่ประสบปัญหาเรื่องค่าเทอมกู้กยศ.แล้วก็ยังไม่พอจนไม่มีเงินจ่ายตำร้ายโทรศัพท์โดนตัดสัญญาณเพราะไม่ได้จ่ายค่าเน็ตวันนั้นยอมไปยกมือไหว้ขอยืมมือถือจากแฟนคลับกลุ่มเล็กๆที่เจอกันเพื่อโทรหาแม่ว่าให้ช่วยเติมเงินให้หน่อยหลังจากเคลียร์ค่าเทอมด้วยเงินเก็บทั้งหมดบวกกับเงินที่ยืมเพื่อนๆมาเหลือเงินติดตัว20บาทต้องมานั่งร้องไห้ด้วยความเหนื่อยเรียกว่าเป็นดาราสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งนะคะที่เนี่ยก็น่าจะสร้างแรงบันใจให้หลายๆคนเหมือนกันนะคือก็ไม่ท้ออ่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เขาก็น่าจะตั้งตัวได้แล้วเนาะสำหรับคนนี้นะคะยอมรับว่าไม่รู้จักหรอกแต่ว่าได้ยินชื่อนะคะหน้าตาหล่อเลยน้องออฟโรดกันตะพลนะคะนี่ก็บอกว่ากว่าจะมีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้นะเคยผ่านสุดลำบากมาแล้วเคยผ่านช่วงที่แย่มาแล้วถึงขนาดยกมือไหว้ยืมมือถือแฟนคลับเพื่อโทรหาแม่ให้แม่เติมเงินให้โอ้โหหน้าตาเขาก็ออกแนวเกาหลีมากเนาะเราก็ยังนึกว่าเป็นหนุ่มเกาหลีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงเนาะที่สู้ชีวิตต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างได้นะว่าก็ต้องอดทนเนาะไม่เที่ยวไม่ฟุ่มเฟือยนะกว่าจะผ่านมาได้อีกคนหนึ่งอันนี้โอ้ยทำเอาแฟนคลับตกใจเลยแล้วก็เป็นห่วงนะคะนักร้องนุกคณดลเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะระหว่างเดินทางไปทำงานอันนี้เจ้าตัวโพสต์เองเลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปซาวทันหรือเปล่าโดนรถชนอีกแล้วแต่ก็ดีไม่มีเป็นอะไรเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกันละเดินทางไปซาวเช็คก่อนขึ้นแสดงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ว่าเขาบอกว่าเคราะห์ดีมากที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคือเขาก็ไม่บาดเจ็บก็โล่งใจกันไปตามๆนะคะเพราะว่าคือบางคนก็อาจจะไม่ได้โชคดีขนาดนี้เนาะสำหรับนุกธนดล นะคะด้านปายโอริโอก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เลยให้กำลังใจบอกว่าฟาดเคราะห์แคล้วคลาดปลอดภัยนี่ก็ถือว่าสะท้อนความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนคนสนิทนะคะเพื่อนร่วมวงการก็เข้าไปอวยพรให้กับนุกธนดลและทีมงานเดินทางปลอดภัยขอให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะก็อุบัติเหตุเนาะมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะศิลปินตอนนี้เนี่ยหลายคนมากนะคะที่กำลังก็เรียกว่าเดินสายก็ว่าได้นะคะบางคนเนี่ยมีงานไม่ขาดเลยจริงๆมีงานเยอะมากเนาะในแต่ละวันนะคะศิลปินบางคนนี่โหก็เรียกว่าทัวร์ไม่หยุดเลยค่ะเห็นคิวของอย่างใครบ้างที่ทปจะเป็นตัวอย่างว่าไม่มีคิวแทรกเลยอย่างในแต่ละเดือนนะคะแล้วเป็นแบบนี้มันน่าจะ 2-3 ปีแล้วมั้งซึ่งคือวงของน้องบ่าววีของเราค่ะคือแบบคิวเยอะจริงๆแล้วคิวเยอะมากนะคะสำหรับบ่าววีแล้วก็อันนี้เห็นหลายๆครั้งบ่าววีก็อาจจะมีการโพสต์นะเรื่องของรถทีมงานโดนอุบัติเหตุบ้างรถเสียบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าต้องระมัดระวังเนาะสำหรับการเดินทางในแต่ละวันนะคะเพราะว่าพอจบจาก
สถานที่หนึ่งจังหวัดหนึ่งบางทีก็ข้ามภาคข้ามจังหวัดไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องเดินทางอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นต้องเดินทางไปนะไปที่ที่ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งตอนนี้เนี่ยที่กำลังมีคอนเสิร์ตอยู่เพิ่งจะออกมาจากเรือนจำได้ไม่กี่วันเองเซกโลโซตอนนี้คิวงานก็เยอะนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับเดินสายเหมือนกันนะคะเห็นคิวงานแล้วก็โอ้เต็มไปจนถึงปีหน้าแล้วนะคะสำหรับพี่เซกโลโซแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่จังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขากำลังจะจัดงานอะไรไม่รู้งานใหญ่เลยนะคะก็มีจ้างเสกโลโซไปด้วยวงของเสกโลโซแล้วก็มีนักร้องอีกหลายๆคนหลายค่ายเลยนะคะปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยประกาศยกเลิกเฉยเลยนะคะแล้วก็เสกโลโซก็โพสต์ว่าไม่ไปคอนเสิร์ตที่ชุมพรแล้วนะเหตุผลคือเจ้าภาพจ่ายค่าจ้างไม่ครบก็เลยไม่ไปพี่เสกก็เลยไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดอยู่แล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ของศิลปินที่จะไปร่วมงานที่จังหวัดชุมพรงานนี้ด้วยก็คือเป็นน้องๆเด็กๆวงชื่อว่าวง Little Angels นะคะคือจะไปเล่นเปิดงานปรากฏว่าเด็กๆวงนี้เนี่ยเดินทางไปถึงหน้างานแล้วไปถึงก็เจ้าภาพบอกไม่มีงานแล้วถูกเทเลยไม่มีที่พักไม่มีค่าเดินทางไอ้ค่ามัดจำที่จะไปเล่นก็ไม่ได้โอ้โหล่าสุดพี่เสกก็เห็นเรื่องนี้ก็ให้ภรรยาคุณการเนี่ยติดต่อน้องไปขอโอนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่าเดินทางไป 10,000 บาทแล้วก็ยินดีติดต่อที่พักให้ฟรีถ้าน้องๆจะพักต่อว่าอย่างนั้นนะคะน้องๆวง Little Angels นะคะก็บอกว่าสวัสดีคุณอาเสกอาการพวกหนูวง Little Angels คือพวกหนูมาถึงงานคอนเสิร์ตที่เขาปิดแล้วพวกหนูเดินทางมา18ชั่วโมงมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาถึงพวกหนูโดนปล่อยลอยแพไม่มีที่นอนจนพี่ๆทีมงานสละห้องให้พวกหนูได้นอนส่วนทีมงานซาวและผู้ดูแลพวกหนูต้องนอนในรถตู้ค่าเดินทางก็ยังไม่ได้ค่ามัดจำก็ยังไม่ได้เสียใจจังค่ะพวกหนูหวังจะได้มาเจออาเสกและพี่ๆศิลปินวงอื่นๆค่ะโอ้โหอะไรกันนี่ก็สุดท้ายคุณเสกก็โอนไปช่วยเหลือนะคะให้กับวงนี้หา 10,000 บาทแล้วก็บาวีไม่ได้มาเล่นนะคอนเสิร์ตนี้นะบาวีก็โอนไปเหมือนกันเดี๋ยวนะของบาวีนี่เท่าไหร่ขอดูนิดนึงนะคะรู้สึกน้องบาวีของเรานี่นะคะใจบุญอยู่แล้วคนนี้โอนไปก่อนอีกด้วยซ้ำนะคะน่าจะเดี๋ยวนะน่าจะ 5,000 แหละแล้วก็บาวีก็โพสต์ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าเหตุการณ์เหมือนกับที่ชุมพรเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสะท้อนอะไรบางอย่างเนาะบาวีเนี่ยก็โอนไป 5,000 ให้กับน้องๆเป็นน้องๆนักดนตรีวัยแค่10ขวบเท่านั้นเองนะวงนี้เดินทางมาจากแม่สอดจังหวัดตากมาถึงชุมพรเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะแล้วลาโรงเรียนมาด้วยนะเดินทางมา18ชั่วโมงเพื่อมาขึ้นเวทีเดียวกับพี่เสกโลโซมาถึงปุ๊บอ้าวคอนเสิร์ตล้มเรียบร้อยเนี่ยค่ะแม้ว่าเงินอาจจะไม่ได้ชดเชยความผิดหวังนะแต่ว่าบาวีบอกว่าอยากจะเป็นตัวแทนชาวใต้เราขอโทษน้องๆแทนเจ้าของคอนเสิร์ตจากหัวใจพี่บาวีบอกเลยว่าขอให้น้องๆหนูๆมีความสุขกับการเป็นศิลปินสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับนี่ค่ะหนูเด็กมาก4คนนะวงนี้นี่ค่ะแล้วบาวีบอกว่าไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นแบบนี้การเทงานคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของคำว่าศิลปินงานที่ยกเลิกที่ชุมพรเนี่ยพี่บาวบอกว่ารู้สึกไม่ดีความจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบาวีเนาะแต่ในคำว่าศิลปินและเลือดใต้
ชื่องานใหญ่โตมากคุณมาเทงานเขาเข้าใจหัวอกศิลปินสุดๆแล้วเนี่ยเราไปเจอวงเนี้ย Little Angels เนี่ยครับมาเปิดการแสดงก็เป็นงานแรกของเขานะมาจากแม่สอดโอ้โหเจ็บใจจี๊ดนะบ่าววีบอกผมพยายามประสานจะจัดให้น้องนะคะประสานไปปุ๊บทีมงานบอกว่าทางร้านชื่อป้าป้าชุมพรได้รับวงน้องไปเล่นคืนนั้นทดแทนชดเชยให้แล้วก็ต้องร้านนี้ต้องขอบคุณเลยนะฮะน้ำใจหัวใจสุดยอดมากบ่าววีเลยช่วยค่าน้ำมันไป 5,000 บาทในการเดินทางเข้าใจที่สุดแล้วก็บ่าววีก็บอกว่าถ้าไม่พร้อมอย่าทำกันแบบนี้เสียชื่อคนใต้ผมถือนักหนากับเรื่องนี้ใจเขาใจเราเทเซกโลโซเทโจอี้ก็เจ็บปวดแล้วมาเทเยาวชนเด็ก10ขวบที่กำลังจะจรัสแสงใจร้ายมากๆนะคะดูแลห่วงใยกันใจเขาใจเราอย่าเบียดเบียนใครเพื่อความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองลงชื่อบ่าววีโอ้โหนี่ต้องปรบมือให้นะคะ3ครั้งเลยค่ะกับความที่แบบไม่นิ่งนอนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ๆก็ยกเลิกไปซะอย่างนั้นนะคะเก็บค่าบัตรเก็บอะไรไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรเนาะเขาปิดใช่ไหมชุมพรนะคะก็ยกเลิกถ้าอย่างนั้นน่ะดูแล้วก็รู้สึกอย่างที่บอกอ่ะเนาะมันก็เสียชื่อเนาะว่าไม่พร้อมก็ไปเทเขาไม่รู้ว่าขอโทษไม่ต้องมีค่าปรับค่าอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะสำหรับในส่วนของที่ชุมพรนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของบันเทิงค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะคะตอนนี้กีฬาก็ได้เขาได้ทีมแล้วใช่ไหมสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะอังกฤษเนี่ยโหยคือฮาเลยตอนนี้นะคะสำหรับในส่วนของอังกฤษนะคะเข้ารอบแล้วก็ใครอีกอังกฤษก็จะต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนาะในรอบรองชนะเลิศนะคะกัปตันลีเมสซี่นะคะเมสซี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับอังกฤษนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะเพราะว่าเนี่ยคนที่รอคอยเดี๋ยวนะปัจจุบันนี้ยังมีลุ้นในส่วนของการทายผลฟุตบอลโลกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่ได้ตามเรื่องนี้มีไหมคะท่านผู้ฟังทายผลฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยวจะได้รับเงินรับทองกันนะเนาะน่าจะยังมีไหมคิดว่าน่าจะยังมีนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะมีแหละไทยรัฐอ่ะมีก่อนๆแล้วก็เคยทายนะคะแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะมันดูเงียบๆเนาะสำหรับในตอนนี้นะคะใน4นัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะคะก็ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนัดชิงอันดับ3จนถึงนัดสุดท้ายเลยประเทศไหนจะขึ้นครองแชมป์ฟุตบอลโลกสำหรับปีนี้ค่ะทางแจ๊สนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดขออภัยนะคะคนไทยก็จะได้ดูฟรีถ่ายทอดสดทั้งรอบรองจนถึงนัดจริงชนะเลิศเลยนะคะช่องเดิมค่ะโมโนประกาศจะเต็มให้เลยนะคะช่อง29แล้วก็ช่องไหนอีกก็ช่องนั้นแหละช่อง29นะคะวันพุธก่อนนะ15กรกฎาคมตี2ฝรั่งเศสพบกับสเปนนะคะแล้วก็วันพฤหัส16นี้ตี2เช่นกันที่อังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็นัดชิงอันดับ3ก่อนตรงกับวันอาทิตย์ที่19นะคะอันนี้ตี4ตี4ยังพอได้อยู่นะตี4ก็ตื่นแล้วนะคะจะได้ดูนัดชิงอันดับ3อันนี้เวลาไทยเลยนะคะตี4ยังไม่รู้ว่าใครจะชิงอันดับ3แล้วก็นัดชิงชนะเลิศตี2ค่ะวันจันทร์ที่20วันจันทร์ที่20กรกฎาคมตี2เวลาไทยนัดชิงนะคะก็
ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอาร์เจนตินา4ทีมนี้แหละนะคะก็นัดชิงเนี่ยนะคะสำหรับปีนี้ก็ยังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยนะคะด้วยการจัด FIFA World Cup Final Half Time Show อันนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะที่FIFA เนี่ยจะขนกองทัพศิลปินระดับโลกมากันหมดเลยค่ะมาดอนน่าก็มาชาคิราจัสตินบีเบอร์ BTS นะคะจะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ด้วยการขึ้นแสดงสดในช่วงพักครึ่งสักประมาณ11นาทีอ๋อก็น่าจะออกมาพร้อมกันเนาะถ้าอย่างนั้นเนาะภายใต้การดูแลภาพรวมของคริสมาร์ตินนะคะนักร้องนำของโคเพนั่นแหละค่ะนี่โอ้โหพลาดไม่ได้เลยเนาะสำหรับครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันเลยนะคะพลาดไม่ได้จริงๆต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือยังไงไม่นอนเหรอจันทร์20นะคะกรกฎาคมนี้2ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะอีกประมาณ 6-7 วันนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกก็จะปิดฉากลงแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันนะคะใครไทยประเทศไหนเอ่ยนะเชียร์ประเทศไหนส่วนเราก็ไหนๆก็ไหนๆนะเชียร์อังกฤษซะหน่อยได้ไหม เพราะว่าเรามีเพื่อนเคยเป็นชาวอังกฤษนะคะเคยไปพักบ้านเขาด้วยที่ลอนดอนนะคะก็อยากให้เขาดีใจในวัยเกษียณนะคะพอเวลาอังกฤษเตะเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเห็นเขามีความสุขมากนะจริงๆเขาป่วยเนาะก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคนอังกฤษนี่เขาเป็นคนที่แบบรักประเทศมากนะรักประเทศไทยด้วยรักประเทศตัวเองด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยกับอังกฤษเนี่ยเหมือนกันนะคะเราก็เหมือนกันเขาก็เลยรักมากชาตินิยมสุดๆนะคะอ่ะก็เชียร์ซะหน่อยก็ได้นะคะไม่รู้นะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยปีนี้นะอาจจะเป็นฝรั่งเศสก็เป็นไปได้นะก็แล้วแต่นะโอ้ยังมีอยู่เหรอคะนี่มีคนส่งมาพี่วิชานบอกว่ายังมีอยู่ส่งไปสนีบัตรทายผลใช่ไหมคะเขายังมีอยู่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยไปซื้อมาเลยค่ะทายไปเลยทั้ง4ทีมนี่แหละนะหรือว่าค่อยส่งแต่ถ้ากลัวไม่ทันก็ทายไปเลยทั้ง4ทีมนี่แหละนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางคนบอกว่าโอ้ยมันต้องฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาสี่เจอกันอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้นะคะถ้าอยากลุ้นก็เขียนไปเลยของทั้ง4ทีมฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาค่ะเนาะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงวันนี้ก็อาจจะกร่อยๆนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องๆติดภารกิจไปต่างจังหวัดเนาะก็ทำให้บรรยากาศก็อาจจะดูเงียบๆนะคะแล้วก็หลายคนมาติดตามข่าวกรณีเหตุเกิดที่ลาดพร้าวกรุงเทพเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะมันก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจสลดใจเสียใจเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนก็เลยนึกไปถึงในอดีตเนาะบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นเหตุการณ์ถับนี่นะคะคือมันก็เรียกว่าหลายครั้งแล้วเนาะไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกหรือว่าอะไรคือตลอดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่เคยที่แบบจะ มีการแก้ไขอะไรนะจำได้ไหมเมื่อ10ปีก่อนอุ้ยน่าจะ10ปี20ปีแล้วมั้งซานติก้าน่ะซานติก้าผับจำได้ไหมคะ แล้วก็ที่ไหนอีกปี65นี่จำได้ชัดเจนเมาท์เทนที่ชลบุรีเนาะอันนั้นก็20กว่าซานติก้านี่คือเกือบร้อยนะคะตอนนั้นเนี่ยเกือบร้อยชีวิตเหตุการณ์ก็เลยสลดใจมากๆนะคะตอนนี้ที่มีหลายคนถามความคืบหน้านะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังอยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ ว่าใครเป็นใครแล้วก็รายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ญาติๆก็น่าจะทราบแล้วนะคะติดต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬา
โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะอันนี้คือที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวอยู่ณขณะนี้นะคะสำหรับในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสลดอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางนายอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการตามนโยบาย Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันที่คาดยาเสพติดก็ได้รับข้อความแจ้งเบาะแสสลับผ่านระบบ SMS จากพลเมืองดีว่าเนี่ยมีคนลักลอบขายยาและเสพยาอยู่ในพื้นที่มาตรวจสอบหน่อยฝ่ายปกครองมาหน่อยก็ไปตามSMS แจ้งนะคะก็ทั้งปลัดอำเภอฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยชลบไปกันนะคะเมื่อไปถึงบ้านเป้าหมายพบชายวัย38ปีมีลักษณะตรงกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งขณะที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบอยู่ชายดังกล่าวมีอาการกระวนกระวายและแสดงพิรุธเห็นได้ชัดก่อนจะพยายามเดินหนีซึ่งเจ้าหน้าที่สังเกตแล้วนะคะว่าในมือเนี่ยมีอะไรอยู่บางอย่างแน่นอนก็ต้องเป็นของกลางสิเนาะจะอะไรล่ะในมือของผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ยึดไว้เป็นของกลางนั่นคือยาบ้าทั้งหมด40ก็ไม่ได้เยอะนะเยอะไหม40 43เม็ดก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้ขณะตรวจค้นขณะตรวจค้นพบหญิงสาวอายุ27ปีก็เข้าใจได้เลยว่าน่าจะเป็นผัวเมียกันกับผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ก็เอามาตรวจสอบนะคะตรวจฉี่นั่นแหละปรากฏว่าเบื้องต้นมีสารเสพติดในร่างกายนะคะของเดี๋ยวนะทั้งคู่ไหมคือถ้าผู้ชายก็ไม่แปลกที่มีฉี่ม่วงเนาะปัสสาวะม่วงเนี่ยผู้ชายไม่แปลกเลยแต่ผู้หญิงฉี่ม่วงก็ไม่แปลกอีกแต่ที่แปลกคือเธอตั้งครรภ์อยู่ค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังตั้งครรภ์ประมาณ5เดือนเจ้าหน้าที่ก็ตรวจฉี่ก็ตกใจฉี่ม่วงปรากฏว่าขณะตั้งครรภ์อยู่เธอก็ยังคงมีพฤติกรรมเสพยาคือถามว่ารู้ไหมการใช้ยาเสพติดมีความเสี่ยงต่อการเขาเรียกว่ามีความร้ายแรงต่อทารกในครรภ์เนาะเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักเด็กแรกเกิดก็ต่ำคือรู้ทุกอย่างไม่ใช่ไม่รู้นะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบติดยาเธอก็ต้องเสพนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งเข้าบำบัดรักษาแล้วก็ดูแลจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์5เดือนของเธอโอ้โหนี่ค่ะสลดมากท้อง5เดือนก็ยังเสพอ่ะเนาะเราไม่รู้จะต้องทำยังไงนี่ค่ะแล้วมีทุกวันนะคะมีอยู่อีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้พ่อวัย53หนีลูกชายทาสยาเหมือนกันนะคะคือลักษณะของบ้านนี้เนี่ยอันนี้อยู่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะอันเนื่องมาจากว่าพ่อเนี่ยอายุ53

นี้นะคะตอนเช้ามืดมีคนไปพบผู้เป็นพ่ออยู่ในสภาพเป็นศพแล้วค่ะลอยขึ้นอืดอยู่ในคลองสาธารณะห่างจากบ้านไป3กิโลเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3วันแล้วนะคะชาวบ้านเมื่อเห็นก็โอ้โหสลดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก่อนที่พ่อจะหายตัวไปเนี่ยเห็นลูกชายพาพ่อไปกดเงินผู้พิการ3รอบเนื่องจากนายโสภาผู้เสียชีวิตมีอาการตาบอดข้างขวาจากการสอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนเจอเนี่ยก็เดินหาเลาะไปเรื่อยๆจนได้กลิ่นเหม็นก็ตามกลิ่นก็เห็นไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะสาเหตุการเสียชีวิตแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องไปตามหาลูกชายแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าเนาะอันเนี้ยแต่ว่าหนีลูกจนไปเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุสลดใจสะเทือนใจมากๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้นะแล้วอีกกี่ครอบครัวที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่อีกกี่ชีวิตที่เป็นแบบนี้นะคะไม่น่าเชื่อเนาะมันก็ยังมีอยู่นะซึ่งณขณะนี้ถามว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศจริงจังเรื่องยาเสพติดแล้วเนี่ยมันเบาลงบ้างไหมเอาจริงๆในมุมส่วนตัวไม่เบานะคะยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมอยู่ณขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะวิธีการนะคะก็รอรัฐบาลอย่างเดียวเนาะในการดูแลนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันสำหรับวันนี้ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่ลืมไปเลยนะคะในช่วงเมาส์ข่าวเล่าบันเทิงของเรานะคะเราต้องขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ของเรานะคะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์สถานเกิดเหตุที่ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เศร้าสลดใจนะคะอัปเดตล่าสุดก็เห็นภาพนี่แหละค่ะที่หลายๆคนเห็นกันในทีวีตอนนี้นะคะผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ติดตามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตัวเลขตอนนี้เคสสีดำผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27นะคะบาดเจ็บนั้น63รายอาการสาหัส22รายนะคะโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยภายใน5นาทีนะคะหลังจากแจ้งเหตุไฟไหม้ก็พบว่าจุดที่เกิดไฟไหม้นั้นอยู่บริเวณกลางร้านนะคะแล้วก็พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณห้องน้ำมากที่สุดพบว่าภายในร้านนั้นถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดแล้วก็ร้านเนี่ยมีประตูฉุกเฉินกับทางหนีไฟอยู่2จุดนะคะเบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันแต่ว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ภายในร้านนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ตรวจสอบขณะเดียวกันนะคะตำรวจก็มีการตั้งศูนย์รับแจ้งช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นพอดีเลยค่ะเพื่อจะได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากที่นำร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงเวลา 9:00 นนะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้นะคะก็ท่านนายกเองก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่ระบุว่าก็เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะเพราะว่าขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อคืนนี้นะคะที่ไปพบกับนายกเนี่ยมีสายจากโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยโอ้โหโทรเข้ามาตลอดเวลานะคะตำรวจก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายได้แล้วก็มีการบันทึกข้อมูลต่างๆไว้นะคะก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะคะการสันนิษฐานเบื้องต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าอะไรก็ตามนะคะต้องรอพิสูจน์อย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเลขเบื้องต้นนะคะก็คือ

0: เสียชีวิต27บาดเจ็บขณะนี้63รายนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีอยู่คนหนึ่งที่รอดชีวิตนะคะคนนี้เนี่ย เธอวิ่งออกมาได้นะคะก็ เขาก็บอกว่ามาเที่ยวกัน5คนนะเช็คบินตอน 5:48 เพื่อจะกลับแล้วล่ะก็เห็นเปลวเพลิงลุกขึ้นตรงหน้าเวทีเลยจากนั้นไฟก็ลามอย่างเร็วนะคะมาที่ประตูทางออกข้างหน้าซึ่งก็มองไม่เห็นนะคนในร้านก็ปูกันออกมานะคะกลุ่มนี้เนี่ย5คนเนี่ยที่กำลังจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะเกือบจะเที่ยงคืนเนี่ยเธอบอกว่าวิ่งจนล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันนะคะตอนนั้นไฟรุนแรงมากมีควันเต็มไปหมดนะคะช่วงที่เธอออกมาได้เนี่ยบอกว่าหาเพื่อนอีก3คนที่มาด้วยกันไม่เจอก็ลองโทรเข้ามือถือติดแต่ไม่มีคนรับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามือถือจะตกอยู่ที่เกิดเหตุหรือไม่นะคะนี่ก็เห็นบอกว่าก็เดี๋ยวรอว่ายังไงว่าเพื่อนได้เจอหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามนะคะความคืบหน้าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องติดตามกันตลอดทั้งวันเนาะนะติดตามได้จากสำนักข่าวไทยในทุกต้นชั่วโมงนะคะนี่คือนาทีก็เรียกว่ารอดตายเนาะของกลุ่มนี้นะคะก็3คนนี่คือยังไม่ทราบว่าติดต่อกันได้แล้วหรือยังนะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกทม.ตอนนี้ก็มีศูนย์ประสานงานนะคะมีศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนก็ต้องไปดูในส่วนของสถานบันเทิงเหล่านี้ด้วยนะคะว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เส้นทางสมมติว่าถ้าเราเข้าไปอย่างที่บอกนะใครจะไปคาดคิดเนาะเวลาเราเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานบันเทิงเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าไม่ต้องไปดูประตูหนีไฟต้องไปดูประตูนี่นั่นไม่เลยอาจจะไปดูแค่ห้องน้ำนะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะไม่ได้ไปดูหรอกก็ต้องไปห้องน้ำนั่นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องประตูหนีไฟเนี่ยจะกี่คนที่จะคิดว่าต้องหนีทางไหนถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นนะต่อไปก็ต้องแบบนี้เนาะต้องมีความรอบคอบแต่ว่าเมื่อผ่านไปนี่นะคะบางทีมันก็ลืมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารนะคะวันนี้กันตลอดทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยจากสำนักข่าวไทยพรุ่งนี้ทั้งร่วมกลับมาเหมือนเดิมนะคะ17:00 ถึง 19:00 กับเรา2คนค่ะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นทั่วไทยสวัสดีค่ะข่าวฮอตเพลงฮิต
1: ขณะนี้เวลา7:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงแล้วค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ
2: ค่ะและแก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเรากันทั่วประเทศจากตั้งแต่ช่วงเวลา7 โมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็หลายท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์ที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 ด้วยนะคะก็ทักทายนะคะหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะคะอาจจะดูได้ไม่ครบนะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็มีน้องธราเทพนะคะคุณสุประศักดิ์นะคะคุณสมบัติคุณธีรวัฒน์นะคะขอบคุณที่